0: ก็กับยูกันดา
1: แต่ว่าจะเป็นการเดินทางร่วมจากประเทศอื่นๆที่มีเที่ยวบินเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันละ1เที่ยวบิน
0: ส่วนปลายทางก็อยู่ที่สุวรรณภูมิกับภูเก็ตเพราะฉะนั้นพื้นที่ภูเก็ตก็เลยตั้งศูนย์กักตัวเหมือนกัน
1: สำหรับรองรับคนที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาค่ะ
0: คุณหมออเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่ายอมรับก่อนหน้าคนที่เดินทางมาติดตามยากในช่วงแรกๆมันติดตามไม่ได
1: ้แต่ว่าปัจจุบันท่านยืนยันว่าติดตามได้ครบทั้งหมด
0: ครบแล้วใช่ไหม
1: ท่านบอกครบแล้วค่ะ
0: แต่มันมีความยุ่งยากมาก
1: กว่าจะติดตามตัวจนครบ
0: อย่าง5รายที่หายตัวไปจากโรงแรมเนี่ย
1: เราติดตามได้ทั้งหมดแล้วค่ะ
0: แต่5วัน
1: ที่ต้องไปตามเนี่ยก็ใช้เวลาใช้ทรัพยากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆต้องไปค้นหาตัวมันยุ่งยากมาก
0: 5คนนี้ไม่มีอาการไข
1: ้ไม่มีอาการเข้าเกณฑ์ก็ถือว่ายังปลอดภัยอยู
0: ่ทั้งนี้ทั้งนั้นจึงไม่คือปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ใครก็ต้องคิดไอ้5วันที่5คนนี้มันหายท่านหายไปเนี่ย
1: ก็ไปสัมผัสใครบ้างค่ะ
0: ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าย
1: ังไม่จำเป็นต้องไปติดตามผู้ที่สัมผัสมาเพราะว่าทั้ง5คนนี้ไม่มีอาการไข้ยังไม่มีอาการเข้าเกณฑ์ว่าต้องสงสัย
0: ตอนนี้เข้ามา100กว่าคนแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็อาจจะหวาดระแวงเกินไปไหมแต่เรายกระดับแล้วไงเพราะอะไรท่านผู้ชม WHO เขาเตือนว่าอีโบลาเนี่ยมันระบาดเร็วกว่าที่คาดเลย
1: ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่ง220คนแล้วนะคะ
0: อืมนี่ฮะท่านผู้ชมผู้อำนวยการใหญ่อนามัยโลกดร.เทดรอสอัดฮานอมกาเบเยซุส
1: บอกขณะนี้พบผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาแล้วเนี่ย220รายค่ะแล้วก็บอกว่าความล่าช้าในการตรวจพบผู้ป่วยนี่แหละที่สร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที
0: ่
1: เกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO บอกนะคะว่ากำลังขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนตอนนี้การแพร่ระบาดมันเร็วกว่าที่พวกเราคาดการเอาไว้ค่ะแล้วก็ย้ำว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับดีอาร์คองโกเนี่ยต้องดำเนินการรับมือในทันทีนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือที่คองโกองค์การอนามัยโลกส่วนที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายดังนั้นยอดรวมทั่วประเทศเนี่ย7รายค่ะผู้ป่วยใหม่ทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะ
0: เกรเบเยซูสระบุนะครับว่าคำถามคือเราจะทำได้เร็วแค่ไหนที่จะรับมือกับมันต้องมีผู้เสียชีวิตอีกเท่าไหร่ถึงเราจะสามารถลงมือทำเพราะมันแพร่ระบาดเร็วกว่าที่คาดคิดจริงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะขณะที่ล่าสุดสหรัฐอเมริกา CDC ศูนย์ป้องควบคุมและป้องกันโรคได้ส่งคำขอเร่งด่วนถึงบุคลากรในองค์กรเพื่อรับสมัครเจ้าหน้าที
1: ่ไปช่วยคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากแอฟริกากลางค่ะว่ามีอาการเข้าข่ายอีโบลาหรือไม่
0: โดย CDC สั่งห้ามชั่วคราวไม่ให้ผู้เดินทางที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐซึ่งเคยเดินทางไปดีอาร์คองโกยูกันดาหรือโซดานใต้ใน21วันที่ผ่านมาไม่มาสหรัฐเลย
1: ค่ะ
0: ยกเว้นเฉพาะพลเมืองสหรัฐคนชาติอื่นที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐที่เคยไปดีอาร์คองโกอยู่กันดากับโซดานใต้ใน21วันที่ผ่านมาห้ามเดินทางเข้าสหรัฐCDC กำลังรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง
1: ไปประจำอยู่ที่สนามบินค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาตนะคะโดยหน้าที่ก็คือสังเกตอาการผู้โดยสารตรวจวัดอุณหภูมิหาสัญญาณไข้แล้วก็ส่งต่อคนที่มีอาการผิดปกติเพื่อประเมินเพิ่มเติม
0: ขณะนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือการระบาดอาจจะไม่จำกัดวงอยู่แค่พื้นที่ห่างไกลคือเดิมเนี่ยจุดเริ่มมันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดอิรูตีของดีอาร์คองโกเพราะตอนนี้มันเข้าเมืองใหญ่
1: ใช่ค่ะคือมันเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองใหญ่แล้วอะค่ะหลายๆเมืองนะคะ
0: อย่างเมืองโกมาทางตะวันออกของคองโก
1: รวมถึงกรุงกัมปาลาของยูกันดาค่ะ
0: และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากคือขาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
1: ชุดป้องกันถุงมือหน้ากากกรองอากาศอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์หลายคนตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ติดเชื้
0: ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยมากกว่า900เสียชีวิตแล้วมากกว่าอย่างน้อย223คนทั้งในดีอาร์คองโกและยูกันดารวมถึงพื้นที่ศูนย์กลางการคมนาคมอย่างโกมาและกัมปาลาคือมันเข้าเมืองใหญ่IRC ในระบุท่านผู้ชมว่าการตรวจอีโบลามันตรวจจับได้ยาก
1: กับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยค่ะก็คือสายพันธุ์

0: ันดีบูเกียวเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งเป็นสายพันธุ์หายากและอาจจะทำให้ไวรัส
0: มันแพร่กระจายไปโดยไม่ถูกตรวจพบเนี่ยอาจจะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือน
1: อีโบลาบุนดีบูเกียวอนามัยโลกระบุว่าอัตราการตาย 30-50%
0: ก็คือใน100คนที่ป่วยเนี่ยจะเสียชีวิตกัน30คนถึง50คนเลย
1: และยังไม่มีวัคซีนและยังไม่มีวิธีรักษาที่รับการอนุมัติสำหรับสายพันธุ์บุนดีบูเกียวที่ว่านี้ต่างจากสายพันธุ์อีโบลาอื่นที่เคยระบาดในอดีตIRC เตือนว่าสัญญาณเตือนกำลังกระพริบเป็นสีแดงซึ่งความขัดแย้งในพื้นที่รวมถึงการตัดงบช่วยเหลือได้ทำลายแนวป้องกันในช่วงเวลาที่ร้ายที่สุดความล่าช้าทำให้คนเสียชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นข้อสำคัญก็คือผู้อำนวยการอนามัยโลกย้ำอีกทีหนึ่งเกรเบียซูตระบุว่าเรากำลังเผชิญกับการระบาดที่ร้ายแรงและยากลำบากมาก
0: มันจะเลวร้ายลงก่อนที่มันจะดีขึ้นค่ะ
1: แต่ก็ยังคืออาจจะไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกว่าเรารู้จักมันนะไวรัสอีโบลา
0: เรารู้วิธีที่จะหยุดมันนะแล้วเราเคยหยุดการระบาดทุกครั้งมาก่อนและครั้งนี้เราก็จะหยุดมันได้เช่นกัน
1: ทั้งหลายทั้งปวงอีโบลาสายพันธุ์บนดีบูเกียวที่ว่านี้และต้องไม่ลืมอนามัยโลกเพิ่งจะบอกเมื่อ2วันก่อนนอกจากดีอาคองโกกับยูกันดามันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะแพร่ระบาดไปในอีก10ประเทศในแอฟริกาอีก10ประเทศและถ้าเราพูดถึงมาตรการที่ตอนนี้เราเข้มข้นมากกับกรณีของ2ประเทศ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงที่จะลามไปอีก10ประเทศ 7:25 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้ Level F Extra Hygienic สิครับด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% Level F Extra Hygienic อินใช้แล้วเชื่อเลย
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไป plus ความสุขให้กับใจ
5: เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูพิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูพิสเท่านั้น
8: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
9: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
10: ไทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
8: ผมอยากให้ลินมาเป็นนางแบบของผม
11: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
8: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
12: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
8: เราค่อยจัดการ
2: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
15: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
11: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
2: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20 นาฬิกา 30 นาที
13: ดูทีวี

0: ุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
1: เจ็ดวิกา29นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมมันต้องใบเหมือนเช่นเคย
2: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exhaust HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi Exhaust HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าวันนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะ
2: ค่ะ
1: เรื่องไทยช่วยไทยพลัสโมเดล
2: ค่ะ
1: เติมลงไปสักนิดหนึ่ง
2: ไทยช่วยไทยพลัสโมเดลค่ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสโมเดลเดี๋ยวจะให้ทีมงานตรวจสอบนะอยากรู้ความคืบหน้าเรื่องร้านค้าลงทะเบียนไปมากเท่าไหร่แล้วที่ทำสำเร็จเดี๋ยววันที่หนึ่งจะต้องใช้เดี๋ยวมีไทยช่วยไทยพลัสในมือ60 40ไม่หาที่ใช้ไม่ได้นะ
2: หาร้านไม่เจออ
1: ันนี้ต้องเร่งรัดเหมือนกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วอย่าลืมว่าร้านค้าเขาจะมีกระทรวงการคลังเข้าไปช่วยนะนกกระซิบ
2: เป็น
1: ระบบ AI
2: ที่เข้าไปช่วยจัดการเรื่องทำบัญชีค่ะ
1: คำนวณต้นทุนต่างๆหรือการทำโปรโมทการขายอะไรอย่างนี
2: ้
1: ไม่ต้องกังวลใช่ไหมว่าสรรพากรจะมาตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
2: เพราะปกติร้านค้าเล็กๆรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จะเสียอยู่แล้ว
1: ท่านไม่ถึงเกณฑ์จะเสียท่านไม่ต้องกังวลจะมีนกกระซิบทำไมถึงไม่เป็นหนูกระซิบ
2: ทำไมเป็นนกใช่ไหมคะ
1: เพราะกระทรวงการคลังสัญลักษณ์กระทรวงการคลังคือนกวายุพัก
2: ค่ะ
1: นกกระซิบให้วงเล็บว่า
2: ไทยช่วยไทยพลัสโมเดลค่ะ
1: อ้าวเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจขณะเดียวกันการเมืองร้อนแรงอันเนื่องมาจากประเด็นที่คุณณัฐวงศ์เรืองปัญญาวุฒิตั้งคำถามโพสต์คลิปโพสต์ข้อความเกี่ยวกับระบอบสีน้ำเงินท่านผู้ชมอาจต้องยอมรับแล้วว่าอีกฝากนึงที่ถูกระบุว่าเป็นกลไกในระบบของระบอบสีน้ำเงินที่คุณณัฐพงศ์โพสต์คลิปที่ว่านี้ก็พยายามจะโยงตั้งแต่ประเด็นเกี่ยวกับการที่พรรคและคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคตั้งคำถามถึงกรณีรัฐบาลอนุทินกระทำการที่คุณณัฐพงศ์และพรรคประชาชนเห็นว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงกับการกระทำมิบังควรด้วยการเชิญคณะมหาวิทยาลัยเข้าประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือปอพอเมื่อวานนี้เราจึงได้เห็นปฏิบัติการโต้กลับอย่างรุนแรงจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินเริ่มจากที่รุกหนักมากก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาหลังจากเมื่อวันจันทร์89สว.ออกมายืนแถวแถลงให้คุณณัฐพงศ์ขอโทษภายใน3วันไม่เช่นนั้นจะดำเนินการทางกฎหมายกับหัวหน้าพรรคประชาชนและพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ในนามของคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาคณะหนึ่งที่ชื่อว่าคณะกรรมการวิสามัญนี่ผมเพิ่งทราบว่าเขามีด้วย
2: พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: คณะกรรมการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นำโดยท่านรองประธานพลตรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภานำคณะแถลงใหญ่เลยตั้งแต่ประเด็นที่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความเสนอยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีภายหลังจะปรากฏภาพ9คณะองคมนตรีเข้าประชุมกับกองบัญชาการปอพอคุณปิยบุตรเนี่ยได้โพสต์โดยยกเอางานวิจัยในอดีตที่เคยมีการพูดกันถึงเรื่องการยกเลิกองคมนตรีโดยระบุว่ามีความซับซ้อนถ้าพระมหากษัตริย์จะทรงมีที่ปรึกษาในมุมวิชาการแบบคุณปิยบุตรก็คือก็ใช้คณะมนตรีแล้วก็โยงใยไปถึงในกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำให้คณะกรรมการของสวชุดนี้รุกนะระบุว่าพฤติกรรมของพรรคประชาชนและแกนนำ
2: เป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ
1: สร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทองคมนตรี
2: ประสงค์ผลกระทบสถาบัน
1: อันนี้กล่าวหาไปที่พรรคประชาชนกับคุณปิยบุตรว่าประสงค์จะให้เกิดผลกระทบกับสถาบันและเป็นพฤติกรรมต่อเนื่อง
2: ตั้งแต่พรรคก้าวไกลอะค่ะที่เสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112

0: ดังนั้นกรรมาธิการจะดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวและพรรคประชาชนเพื่อปกป้องสถาบัน
1: รวมถึงกรณีที่คุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ระบุว่าระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยพลตบตรีฉัตรวัฒน์ระบุว่าในมุมของท่านเนี่ยประชาชนทราบดีว่าสีน้ำเงินคือสถาบันแม้พรรคภูมิใจไทยจะบอกว่าสีน้ำเงินคือพรรคภูมิใจไทยแต่คุณฉัตรวัฒน์บอกประชาชนทราบดีว่าสีน้ำเงินคือสถาบันเป็นความพยายามสร้างวัฒกรรมให้สถาบันสั่นคลอนหรือไม่และอาจจะมีความผิด
0: ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะ
1: ไม่ใช่การวิจารณ์ปกติการโยงสีการโยงคนรอบสถาบันแบบนี้ในยะซ่อนเร้นเป็นการหมิ่นสถาบันหรือไม่ตีวัวกระทบคาดหรือไม่เพื่อจะเลี่ยงความผิดมาตรา112ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพฤติการว่าเข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของแกนนำพรรคบางคนซึ่งแถลงต่อไปด้วยว่าอาจจะส่งผลต่อกรณีที่ศาลฎีกาให้44ส.ส.ในคดีที่ปปช.ฟ้องว่าละเมิดจริยธรรมเสนอร่างแก้ไขม.112ที่ศาลฎีกายังให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยอาจจะมีผลทำให้ศาลฎีกาพิจารณาอย่างที่บอกนะฮะ
0: เพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่อะค่ะไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เงื่อนไขก็คือห้ามกระทำการซ้ำ
1: ก็หมายถึงจะรุกไปถึงคดีที่ศาลฎีกาสั่งให้ทำหน้าที่ส.ส.ต่อในระหว่างนี้โดยคุณฉัตรวัฒน์ระบุว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขข้อห้าม
2: กรรมาธิการวิพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจึงเรียกร้องไปยังบุคคลดังกล่าวและพรรคการเมืองพรรคประชาชนให้แสดงความรับผิดชอบไม่นำสถาบันมาโจมตีหรือมาใช้ทางการเมืองสร้างความยุยงปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดและความแตกแยกประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมในการดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวและพรรคประชาชนต่อไปนอกจากนั้นสื่อฐานะสื่อโซเชียลได้ลงภาพและโพสต์ข้อความระลึก12ปีรัฐประหารของนายณัฐพลเลืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านกับผมพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเห็นว่าข้อความดังกล่าวนั้นมีการเน้นในเรื่องระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยโดยการนำการทำหน้าที่ขององคมนตรีที่อยู่ในกระบวนการพระบรมราชวินิจฉัยตามโครงการของสถาบันพระมหากษัตริย์มาโจมตีกล่าวหาไม่มีคุณค่าซับซ้อนกับการบริหารงานของรัฐบาลสิ้นเปลืองงบประมาณหรือไม่เป็นการตีบัวกระทบคาดหรือไม่ว่าต้องการสื่อถึงใครวินยูชนย่อมเข้าใจได้โดยรู้ดีว่าวาทกรรมตรงๆนั้นอาจกระทบกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นความพยายามทางวาทกรรมที่จะทำให้สถาบันสันคอนในสายตาประชาชนต้องการให้บ้านเมืองปั่นป่วนหรือไม่การให้คนไทยแตกแยกกันต่อไปหรือไม่พฤติการเช่นนี้เป็นการกระทำซ้ำหรือกระทำต่อตามที่ถูกกล่าวหาอยู่ที่ศาลฎีกาอาจเข้าเงื่อนไขที่สำคัญที่ศาลฎีกาใช้พิจารณามีคำสั่งไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มส.ส. 40คน 44คนหรือไม
1: ่นี่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหเรียกว่ารุกหนักเลยถึงขั้นมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงโยงไปที่ศาลฎีกาว่าไปละเมิดเงื่อนไขหรือไม่ขณะที่กกต.เมื่อวานนี้จริงๆกกต.ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่พรรคประชาชนเห็นว่าอยู่ในระบอบสีน้ำเงิน
0: อ
1: ันเนื่องมาจากโครงสร้างของที่มาที่วุฒิสภาจะต้องเป็นผู้รับรองกกต.ให้เข้ามาทำหน้าที่เมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ตอบคำถามนักข่าวประเด็นคือมันมีคำร้องก่อนหน้าให้ยุบพรรคประชาชนกรณีคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิโพสต์ข้อความให้สัมภาษณ์พาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการที่เชิญองคมนตรีเข้าไปร่วมในการประชุมบกปปอาจจะเข้าข่ายซึ่งนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองคุณแสวงบอกว่าขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนธุรการแล้วต้องพิจารณาว่าการแสดงความเห็นเข้าประกอบความผิดหรือไม่คำร้องยุบพรรคประชาชนจะเริ่มจากนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจะใช้เวลาเท่าไหร่ยังไม่สามารถตอบได้เพราะเพิ่งส่งเข้ามาแต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีเรื่องเข้ามาต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมจะรับพิจารณาหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีมูล
0: จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งไว้อยู่แล้วค่ะ
1: แต่งตั้งไว้อยู่แล้ว
3: รับทางธุรการเนี่ยรับไว้แล้วครับแต่ว่าเราต้องมาตรวจว่ามันพอที่จะรับไว้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อหรือไม่ครับมันอยู่ในขั้นตอนหนึ่งครับอันนี้คือร้องยุบพรรคก็ตอนนี้มันคงจะตอบยังไม่ได้เพราะว่าเพิ่งมายื่นเมื่อน่าจะเป็นช่วงเร็วๆนี่แหละครับมันต้องใช้เวลาอยู่ครับคือถ้ามีมูลก็ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: มีคนมองว่าการดำเนินการของภาคประชาชนเนี่ยเป็นการซ้อมก่อนก่อนทำลายประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้จะนำเอามาพิจารณาร่วมด้วย
3: คือตอนนี้ยังไม่เห็นข้อเท็จจริงอ่ะเห็นแต่ตามสื่อว่ามีคนมายื่นเราก็ทำปฏิบัติเหมือนปกติทุกภาคการเมืองอ่ะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับยังไม่ได้อยากวิจารณ์ว่ามันอยากออกความเห็นว่ามันผิดกฎหมายบางอย่างเป็นข้อกฎหมายไม่ขอตอบในตรงนี้นะครับ
1: จริงๆก็ตอบกลางๆอยู่7เวลา40นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อพรรคการเมืองที่ประกาศตัวชัดเจนว่าพรรคการเมืองสีน้ำเงินเมื่อวานนี้คุณพระดอนปิชรนันทกุลเปิดฉากตอบโต้อย่างดุเดือดอยู่พอสมควรเดี๋ยวกลับมาครับ
5: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchie Bio ยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
6: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
7: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
8: ได้สิ
9: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายEvery day we care
10: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
11: เมื่อพลังแห่ง3จังหวัดกำลังเชื่อมโลกในงานเดียวพบสินค้าคุณภาพของดีของดังจากสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีเปิดไปที่เจรจาธุรกิจเชื่อมผู้ประกอบการค้าไทยสู่ตลาดระดับสากลชมคอนเสิร์ตจากฟิลิปปินส์ดัง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย3บุรีเทรดแฟร์เชื่อมโอกาสเชื่อมการค้าเชื่อมเศรษฐกิจไทย
12: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
13: ในที่สุดก็ต้องเลือกกลุ่ม
14: ไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
12: หมายดูสิ
15: ฟูลฟิลรักเติมเต็มศุกร์20นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ติ๊กตอกจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการเลยนะถือซะว่าฉันให้โบนัสล่วงหน้าไปได้แล้วก็มาช่วยงานฉันจริงจังสักที
18: กล่องติดมาเริ่มเลย
19: ขอบคุณค่ะพี่ที
20: พอดีคุณทีมาดูพื้นที่จัดแคมเปญใหม่ของทางเดอะวันครับผมกำลังจะไปแจ้งคนอยู่พอดีเลยครับ
21: สวัสดีค่ะคุณทียินดีต้อนรับนะคะ
15: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
23: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจน
24: อย่างเท่พ่อ
23: แบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
25: ดื่ม S26 Omega Plus
26: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
25: เต็มซีพลัสประโยชน์เต็มกล่อง
26: ต้องเลย
1: จัดเวลา44นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับตัวชมอ่ะว่ากันต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าหลังจากประเด็นเรื่องระบอบสีน้ำเงิน ร้อนแรงขึ้นมาจากการเปิดประเด็นของหัวหน้าพรรคประชาชนรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเมื่อวานนี้มีโอกาสถามคุณพัทรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีสำนักนายกในประเด็นนี้ตั้งแต่ช่วงคุยนอกจอแล้วคุณพัทรดอนตอบเลยว่ามันเป็นเพียงวาทกรรมใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยคือพรรคสีน้ำเงินไม่มีบอบสีน้ำเงินแล้วก็สวนทันทีว่าพรรคสีน้ำเงินที่เติบโตขึ้นมาได้เพราะพรรคสีส้มสนับสนุนและพิสูจน์จนชนะเลือกตั้งอาจการไปอ้างอิงเรื่องสวก็สีน้ำเงินเป็นวาทกรรมสร้างความไม่ชอบธรรมวาดภาพเลวร้ายใส่พรรคการเมืองสีน้ำเงินคือภูมิใจไทยแม้คำว่าระบอบคำว่าระบอบเนี่ยเคยมีประเด็นเคลื่อนไหวทางการเมืองใช้กับทักษิณ
0: ระบอบทักษิณ
1: อันนี้มันมีระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาคนพระดอนบอกไม่หวั่นเลยขึ้นอยู่กับว่าคนคือคำว่าระบอบหมายถึงมีอำนาจครอบครองคุณพระดอนบอกไม่หวั่นไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินเป็นเอเจนต์ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60
2: เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องเอเจนต์เนี่ยไอ้เรื่องเอเจนต์เนี่ย
1: ครับ
2: พรรคการเมืองเป็นเอเจนต์ทุกคนนะครับพรรคการเมืองเป็นเอเจนต
1: ์
2: ของประชาชนที่กาบัตรเลือกตั้งพรรคการเมืองนั้นๆมาเพื่อไปทำการหนึ่งการใดตามที่ประกาศหาเสียงเอาไว้พรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ของประชาชนที่เลือกพวกผมเข้ามาแน่นอนพรรคสีส้มก็เป็นเอเจนต์ของประชาชนที่เลือกเขาเข้ามา
1: ตัวที่บอกว่าเป็นเอเจนต์ของ
2: ส่วนที่บอกว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินผมว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเพียงวาทกรรมครับวาทกรรมที่จะใส่ร้ายให้กับพรรคภูมิใจไทยระบอบสีน้ำเงินไม่มีครับมีแต่พรรคสีน้ำเงินระบอบพรรคสีน้ำเงินเนี่ยภูมิใจไทยแน่นอนแล้วผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ท่านหัวหน้าพรรคเคยพูดว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตแบบนี
1: ้
2: ก็เพราะการสนับสนุนจากพรรคสีส้มผมมี70เสียงผมไม่มีทางแล้วครับแต่วันหนึ่งเมื่อพรรคสีส้มบอกว่าจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราก็คว้าโอกาสแล้วเราก็ใช้เวลาไม่ถึง4เดือนนะครับ3เดือนพิสูจน์ตัวเองนั่นจึงเป็นที่มาของพรรคภูมิใจไทยที่ชนะการเลือกตั้ง190เสียงเมื่อ8กุมภา
1: ครับ
2: แน่นอนส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสีส้มครับ
1: จุดเริ่มต้นมาจากการสนับสนุนของสีส้มกำลังพยายามย้ำอย่างนั้นถูกไหมอย่าลืมเป็นขาด
2: ครับพรรคสีน้ำเงินเนี่ยคือภูมิใจไทยแน่นอนแต่ระบอบสีน้ำเงินผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร
1: พรรคสีน้ำเงินสนับสนุนสวสีน้ำเงินสวสีน้ำเงินเรื่ององค์กรอิสระการเป็นสีน้ำเงินมีอำนาจยึดหมดเลย
2: สวสีนู้นสีนี้เขาก็คิดไปเองนะครับในผมว่ามันเป็นวาทกรรมนะครับเป็นวาทกรรมที่จะสร้างความไม่ชอบธรร
1: ม
2: ให้กับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยโดยวาดภาพที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายแล้วก็มาใส่ร้ายรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย
1: คำว่าระบอบเนี่ยเคยเอามาใช้กับระบอบทักษิณ
2: คร
1: ับระบอบทักษิณเนี่ยกลายเป็นคำที่ติดตัวแล้วก็เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมายคำว่าระบอบตอนนี้มาใช้กับภูมิใจไทยก็คือระบอบสีน้ำเงินเกรงว่าจะลุกลาม
2: พยายามที่จะโยงไปแล้วก็ทำให้การเมืองเกิดความวุ่นวายเหมือนในอดีต
1: หวั่นไหวไหมว่ามันจะลุกลามได้เพราะเขาบอกนี่คือองค์การระบอบสีน้ำเงิน
2: มันอยู่ที่การปฏิบัติว่าเมื่อผู้ถืออำนาจรัฐแล้วจะใช้อำนาจรัฐไปในทิศทางแบบไหน
1: นี่ฮะแล้วพอไปถึงทำเนียบยิ้มเลยเป็นการให้สัมภาษณ์แบบยิ้มละไมของคุณพระดอนประเด็นเดียวกันนี่แหละฟังอีกที
3: ผมว่าทุกพรรคการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยเป็นเอเจนต์ทั้งนั้นนะครับเป็นเอเจนต์ของพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจเลือกพรรคตัวเองเข้ามาพวกผมพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ของประชาชนที่เขาเลือกพวกผมเข้ามาส่วนระบอบสีน้ำเงินผมไม่รู้นะครับว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสีน้ำเงินครับมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของพรรคที่แน่ๆคือพวกเราถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินอันนี้ยอมรับครับว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินจริงๆเพราะสัญลักษณ์ของพรรคเป็นสีน้ำเงินการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากพรรคสีส้มครับในการสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกรอบที่1
4: คิดว่าประเทศก็ออกมาวาทกรรมนี้เขาต้องการอะไร
3: ก็สร้างวาทกรรมแล้วก็ตั้งใจที่จะดิสเครดิต รัฐบาลผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ระบอบสีน้ำเงินคืออะไรผมย้ำอีกครั้งมีแต่พรรคสีน้ำเงินคือพรรคภูมิใจไทย
1: นี่เมื่อวานนี้นักข่าวถามรักษาการน้ำตรีขณะที่นายกอนุทินอยู่ที่ฝรั่งเศสพิพัฒน์ราชกิจประการท่านตอบคำถามยังไงไปฟังดูก็แล้วกัน
0: เรื่องการเมืองเข้ามาใช้วัฒกรรมระบบสีน้ำเงิน
5: ขอโทษนะ
6: ยังไงนะ
0: มีเรื่องการใช้วัฒกรรมระบบสีน้ำเงินเข้ามากับกระแสพรรคภูมิใจไทยอันนี
6: ้ก็ไม่เป็นไรครับการเมืองก็เป็นเรื่องปกตินะครับฝ่ายบริหารเราก็ต้องบริหารตามหน้าที่ของเรานะครับฝ่ายค้านเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุด
7: คุณเทงบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเหมือนเอเจนต์นะครับผมของระบอบสีน้ำเงินนะคร
6: ับอะไรนะ
7: เป็นภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเป็นเหมือนเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินอีกทีนึงนะครับ
6: ไม่เข้าใจก็ต้องไปถามคนที่ให้สัมภาษณ์เองนะครับโอเคครับขอบคุณครับ
1: ที่พูดว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์หรือตัวแทนระบอบเสียเงินคือคุณณัฐพงศ์วันที่ตอบคำถามนักข่าวหมายถึงพรรคนี้คือพรรคที่เป็นตัวแทนของระบอบสีน้ำเงินขณะที่เมื่อวานนี้ยิ่งชีพอัจฉนนท์จากไอลอก็ได้โพสต์บอกว่าไถ Facebook ไปแล้วเห็นหน้าข่าวมีคำนี้เยอะคือคำว่าระบอบสีน้ำเงินหรือเอามาโพสต์ใหม่อีกทีนึงว่าระบอบสีน้ำเงินถ้าขยายความขึ้นมาไอลอก็เคยโพสต์ว่าสวัสดีระบอบสีน้ำเงินมีคณะรัฐมนตรี27เก้าอี้จาก35มีนายกอนุทินสส191จาก500สว
8: 147จาก200
1: สามรัฐธรรมนูญในขณะนี้ณเวลาที่โพสต์คือ1เพราะมาจากการเลือกของวุฒิสภาปปช
8: 4
1: กกต
8: 4
1: กสมยังไม่เห็นมันต้องดูเวลาว่าจะหมดวาระคอตงอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
8: 4ค่ะ
1: แล้วก็จะมีผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้รออยู่มีความดุเดือดขณะที่เมื่อวานสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณได้โพสต์ถึงคุณพระดอนที่คุณพระดอนบอกไม่มีระบอบเสียงเงินมีแต่พรรคเสียงเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้มโดยที่คุณกรุณพลระบุว่า
8: สำนึกบุญคุณพรรคส้มที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งหัวหน้าพรรคและลูกพรรคแต่ไม่เคยคิดจะตอบแทนอะไรคืนมามีแต่โกหกปลิ้นปล้อนอ้างว่าทำตาม MOA แต่พอให้โหวตตัดอำนาจสวกลับยุบสภาหนีให้แก้รัฐธรรมนูญคืนอำนาจให้ประชาชนแก้ไขที่มาองค์กรอิสระ
1: ก็ไม่เคยทำตามที่อวดอ้าง
8: กลับยังยืนยันจะรักษาไว้ซึ่งอำนาจที่หวังกินรวบแบบเบ็ดเสร็จในรัฐธรรมนูญที่ตนเองบรรจงเขียนใหม่เอง
1: คุณเพชรระบุในฐานะวันนั้นก็ยกมือด้วยเรายอมแล้วว่าการตัดสินใจในวันนั้นที่เลือกพรรคสีน้ำเงินเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและป้องกันทางตันทางการเมืองที่จะนำไปสู่การรัฐประหาร
8: เป็นเรื่องที่จะติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิต
1: แล้วมันมีผลทำให้สีน้ำเงินและองค์กรประยบเติบโต
8: สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้และก้มหน้ารับชะตากรร
1: ม
8: แต่จะเป็นพลังให้เราทำงานให้หนักขึ้นทำงานเชิงความคิดให้ดีขึ้นเพื่อชี้ให้สังคมเห็นถึงการกินรวบประเทศการใช้เงินเพื่อเข้าสู่อำนาจและถอนทุนคืนจากโครงการต่างๆที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน
1: แล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้าท่านรัฐมนตรีสำนึก
8: และรู้สึกว่าพรรคส้มส่งให้มีอำนาจแบบที่ชาตินี้ทำด้วยตัวเองก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
1: หมายถึงถ้าสำนึกในบนคนที่พรรคส้มส่งให้มีอำนาจแบบที่ชาตินี้ทำด้วยตัวเองคงไม่มีทางทำให้มันเกิดขึ้นได
8: ้ก็อยากจะขอค่าตอบแทนความดีครั้งนี
1: ้
8: เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดอำนาจและที่มาขององค์กรอิสระหมวดที่มาและอำนาจของสวหมวดอำนาจและการตรวจสอบของภาคประชาชนง่ายๆแค่นี้
1: ถ้ายังทำให้ไม่ได้ก็เลิกสำนึกบุญคุณพรรคส้ม3เวลาก่อนและหลังอาหารได้แล้วอย่างที่ทำอยู่อ่ะมันน่าละอายมากกว่าภูมิใจนี่ความโดดเดือดของการบ้านการเมืองขณะที่เมื่อวานนี้เมื่อช่วงค่ำอดีตรองประธานสภาคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเมื่อวันก่อนคุณพระดอนยังย้อนถามอยู่เลยที่คุณหมออ๋องเคยออกมาโพสต์ข้อความเรื่องดูรัฐธรรมนูญร่างของภูมิใจไทยแล้วให้
8: คือให้คุณเนวินกับครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้
1: ให้เขียนรัฐธรรมนูญดีกว่าวันนั้นเนี่ยพระดอนยังพูดว่ายังไง
8: หมออ๋องเป็นใคร
1: หมออ๋องเป็นใครนั่นน่ะ
9: ไอ้ครับ
24: ว่าร่างรัฐธรรมนูญให้คนจำนวนที่ชอบ
5: องเป็นใครครับ
10: เป็นอดีตรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
1: แล้วจะเปิดไปทำไมเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณปฏิพัฒน์สันติพดาอดีตส.ส.ก้าวไกลแล้วก็อดีตรองประธานสภาโพสต์ข้อความนี้ซึ่งตีความให้ตายก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเนรคุณโกหกซื้อเสียงหน้าด้านคอร์รัปชันเลียโลภจองหองและกวนตีนหมายถึงใครเนี่ยอ่ะโหดมากเลยนะเนี่ยจู่ๆขึ้นมาบ่นถึงใครเหรอ
8: ค
1: ่
8: ะ
1: เนรคุณ
8: โกหกซื้อเสียงหน้าด้านคอร์รัปชันเลียโลภจองหองและกวนตีน
1: ขณะที่การเมืองมันโยงเรื่องนี้ไปถึงรัฐธรรมนูญอาภริศวัชรศิลป์เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวชมขณะนี้ภูมิใจไทยคือพรรคแรกที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปแล้วขณะที่คุณอาภริศวัชรศิลป์เมื่อวานนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็เน้นย้ำเกี่ยวกับกรณีเรื่องนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะท่านผู้ชมรวมไปถึงชวนให้จับตากกต.กกต.ซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินคุณผลิตชวนจับตาดูเกี่ยวกับการส่งสารคดีหัวสว.โดยให้สัมภาษณ์ว่ากรณี89สว.ที่รวมตัวกันแถลงตอบโต้คุณณัฐพงษ์ให้มาขอโทษภายใน3วันคุณผลิตบอกชวนสังคมจับตาดูการรวมตัวของสวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นการรวมตัวกันมากกว่า330คนและตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวในสำนวนคณะไต่สวนชุดที่16 26ของกกต.โดยคณะไต่สวนชุดนี้มีมติ
8: เสนอให้กกต.ส่งเรื่องไปยังศาลดำเนินคดีบุคคล229คนกรณีหัวเลือกสว.
1: บุคคลเหล่านี
8: ้ประกอบด้วยสว.กว่า130คน
1: รวมถึง
8: เครือข่ายพรรคการเมือง
1: รัฐมนตรี
8: และนักการเมืองระดับชาติอีกกว่า90คน
1: รวมทั้งหมดก็229คนคุณผลิตระบุว่ากรรมการการเลือกตั้งจะต้องพิจารณาตัดสินคุณผลิตเอามาจากไหนเนี่ยบอกภายใน1เดือนนับจากวันนี
8: ้ว่าจะมีมติส่งเรื่องให้ศาลดำเนินคดีตามข้อเสนอของคณะไต่สวน
1: หรือ
8: จะมีมติยกคำร้องพับคดี
1: ทั้งนี้ถ้ากกต.กรรมการกกต.ชุดใหญ่ซึ่งขณะนี้คุณผลิตระบุว่ามาจากการเลือกของสว.เนี่ย4คนจาก7คนซึ่งเป็นเสียงข้างมากถ้ากกต.มีมติไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลก็ย่อมจะก่อให้เกิดคำถามข้อขาจากสังคมว่า
8: สาเหตุเนี่ยมาจากการที่กรรมการกกต4จาก7คนได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งจากสวที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสำนวนคดีนี้หรือไม
1: ่ซึ่งก็คือ138คนจาก229คนที่อนุไต่สวนชุดแรกเขาวินิจฉัยว่ามีความผิดเนี่ย
11: 1เดือนข้างหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าวนะครับเพราะว่ากกต.เนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจจะเลือกทางไหนระหว่างการมีมติสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่16นะครับแล้วก็มีการส่งเรื่องดังกล่าวไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีกับ220กว่าคนหรืออีกทางนึงก็คือการมีมติว่าจะยกคำร้องนะครับทำให้เรื่องดังกล่าวไปได้ถึงศาลหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการเป่าคดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าในช่วงเวลาอันใกล้นี้เนี่ยก็อยากให้สังคมจับตาการตัดสินใจของกกต.นี้อย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าคำนวณในหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาตินะครับโดยปราศจากการหัวถ้าใครจะบอกว่าหลักฐานตรงนี้ไม่เพียงพอเนี่ยผมอยากจะชวนไปเทียบเคียงอีกคดีนึงนะครับเมื่อปีก่อนนะครับซึ่งในคดีนั้นเนี่ยกกต.ก็เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วนะครับซึ่งหลักฐานที่กกต.มีในคดีนั้นเนี่ยเป็นเพียงข้อความลายไม่กี่ข้อความเท่านั้นที่มีการขอแลกคะแนนกันระหว่างบุคคล2คนนะครับซึ่งในคดีนั้นเนี่ยกกต.ก็เห็นว่าเพียงพอที่จะมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลและท้ายสุดศาลก็พึ่งพิพากษาออกมาว่าเป็นการกระทำความผิดด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าท้ายสุดกกต.มีมติว่าไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลนะครับสำหรับผมมันก็ค้านสายตาสังคมหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า4จาก7กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมาดำรงตำแหน่งได้ก็ถูกรับรองโดยสว.ที่อยู่ในสำนวนหรือเปล่า
1: ก็ยกประเด็นเรื่องที่มีการร้องไปที่ศาลฎีกากกต.ก็มีมติส่งจากหลักฐานเพียงแค่แชทลักษณะที่มีการแชทข้อความขอรับการสนับสนุนแลกกันศาลตัดสินว่าผิดด้วยตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป10ปีคุณผลิตบอกคดีนี้กกต.ยังส่งเลยให้ศาลวินิจฉัยและคดี229ผู้ถูกกล่าวหาจะยกไม่ส่งหรื มันจะโยงไปถึงประเด็นว่ากกต.4ใน7คนมาจากการเลือกของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่7:59 เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนี่คือความดุเดือดของการเมืองนาทีนี้อ่ะผมปิดท้ายไม่ตรงกับผู้ผลิตคุณแสวงบุญมีท่านเลขากกต.เมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นคดีทุจริตเลือกตั้งหรือหัวสว.ซึ่งคุณผลิตเปลี่ยนไปชื่อเรียกโกงสว.แล้วเนี่ย
8: ค
1: ุณแสวงบอกว่าคาดว่าจะเข้าสู่การประชุมกกต.ได้ภายในต้นเดือนหน้าคือต้นมิถุนาและเมื่อเริ่มเข้าสู่การประชุมแล้ว
8: จะเริ่มนับกรอบเวลา90วันค่ะที่กกต.ต้องทำให้เสร็จตามกฎหมาย
1: อ้าวผลิตบอก30
8: ภายใน
1: แสวงท่านแสวงบอก90เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มิกซ์จากเนเจอร์กิฟต
2: ์มีอัลคาลินีนมีวิตามินเกลือแร
1: ่และมีคอลลา

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
2: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
1: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
3: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
4: เกิดเรื่องกับคุณจิต
2: ตายไปแล้วหรือเปล่า
1: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
2: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
1: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
5: นาวีทำได้แน่นะ
1: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
6: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ดื่ม S 26 Omega plus
9: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
8: เต็ม4 plus ประโยคเต็มกล่อง
9: ต้องเลย
10: กินจุบจิบกินจุบจิบ
11: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
12: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
13: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น

0: นโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
1: เรื่องเล่าเช้านี้ประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวสวมีประเด็นที่คุณแสวงพูดสักหน่อยเพิ่มเติมถ้าก็ขยายความผมก็อยากไปเข้าใจว่าเข้าไปแล้วทุกวันจันทร์นะเนี่ยเพิ่งได้ทราบว่าเป็นการส่งเอกสารให้อ่าน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็เตรียมจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนนี้หมายถึงกกต.ใหญ่7ท่าน
2: ค่ะ
1: อย่างที่บอกชุดอนุไต่สวนชุด26สรุปว่า229คนมีความผิดคดีหัวสวแจ้งข้อหาแล้วเอกสารไปส่งตามบ้านตามคอนโดอ่ะเป็นสวปัจจุบัน138แล้วก็เป็นนักการเมืองอีกรวมทั้งหมดเนี่ย229แต่อนุชุด36ซึ่งเป็นอนุวินิจฉัยอุทธรณ์ก่อนจะถึงกกต.ใหญ่กับตรงกันข้ามยกคำร้องไม่มีมูลกกต.ใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินเนี่ยมีเสียงคุณแสวงไหมประเด็นเรื่องกกต.เนี่ยอันนี้เดี๋ยวตามดูกันต่อนะฮะท่านผู้ชมฮะไปแจ้งความคืบหน้าฟังเสียงคุณสุริยะหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นว่าจริงนะเพราะที่วูบหมดสติไปเมื่อวันอาทิตย์อ่ะแล้วมีคนไปพบแล้วพาไปโรงพยาบาลแล้วไป CPR ก่อนจะฟื้นขึ้นมาหมายถึงได้ชีพจรกลับคืนมาแล้ววันนั้นก็ยังออกไปทำงานอีกนะ
2: ใช่ค่ะที่อุดรตั้ง3หมายอะค่ะวันนั้น
1: คุณสุริยะเมื่อวานนี้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดีขึ้นประมาณ 80%
2: ร่างกายกลับมา 80% แล้วค่ะ
1: เกิดหลังหมดสติแพทย์กำชับอะไรไหมเจ้าตัวบอกเดี๋ยวโรงพยาบาลอุดรจะส่งข้อมูลมาวันนี้หมายถึงเมื่อวานหรือวันพรุ่งนี้คือวันนี้ถ้ามีเวลาจะไปตรวจสุขภาพสาเหตุน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุอาจจะพักผ่อนไม่พอและอากาศร้อนคือนักข่าวถามว่าหลายฝ่ายกังวล นั้นเนี่ย
2: เพราะว่าตามข่าวเนี่ยคือต้องทำ CPR คุณสุริยะขึ้นมาค่ะ
1: ท่านก็เลยบอกไม่อยากย้อนกลับไปพูด
2: เพราะว่าพูดไปแล้วก็เสียวแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว
3: ก็ตอนนี้หลังจากได้พักผ่อนก็รู้สึกตอนนี้น่าจะสัก 80% โอเคแล้วครับคงหลายสาเหตุนะครับคงหนักๆก็คงจะเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อากาศร้อนนะครับครับก็ไม่อยากย้อนไปพูดครับเพราะพูดไปแล้วก็เสียวครับผ่านไปได้ดีแล้วครับ
4: สุขภาพก็ยังแข็งแรงทำงานต่อได
3: ้ครับครับครับ
4: ได้ครับอาการมันมีสัญญาณบอกมาก่อนหน้านี้ไหมคร
3: ับ ครับก็อย่าย้อนไปพูดเลยครับโอเคนะครับครับครับครับ
1: มนุษย์เหล็กจริงๆกันเนี่ยท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: ดูกันต่อวันพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณา28พฤษภาคมวาระที่ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือขอตัวนายชนภัทรนาคสั่วสส.กล้าทำจังหวัดสงขลาเพื่อไปสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์เนื่องจากว่าอยู่ในสมัยประชุมกฎหมายกำหนดให้จะต้องขอตัวต้องมีมติจากสภาให้ส่งตัวหรือไม่ส่งตัวซึ่งบรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ติดตามดูพรรคภูมิใจไทยพรรคใหญ่รัฐบาลที่สุดหลังจากประชุมโฆษกพรรคคุณแนนบุญธิดาสมชัยแถลงระบุนะครับตัวชมว่ามีมติไม่โหวตส่งตัวคุณชนภัทรให้กับ DSI คือมันมีมาตรฐานหรือบรรทัดฐานที่สภาเป็นมาก่อนหน้าก็คือว่าเท่าที่ทราบเนี่ยยังไม่เคยมีการส่งเลยคุณแนนบุญธิดาระบุนะครับว่าประเด็นเจ้าตัวเพิ่งจะโพสต์เองเนี่ยว่าประสงค์จะเข้ารับการสอบสวนท่านท่านให้ดีเนี่ยไปเองเลยพรุ่งนี้ตอนเช้าไปเองไป DSI เอง
2: จะได้ไม่เป็นภาระของทางสภาย
1: ืนยันว่าไม่ได้อุ้มแต่หลักการข้อนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นว่าเวลาฝ่ายค้ารัฐบาลเสียงก้ำกึ่งในอดีต

0: จะตัดจำนวนของสสฝ่ายค้านถ้าเกิดมีคดีขึ้นมากรณีที่เกิดขึ้นมันก็เป็นหลักการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีประเด็นว่าเคยมีสสคนหนึ่งสมัยประชุมสภาที่แล้วไปเองเลย
1: ไปมอบตัวเองค่ะ
0: สุดท้ายสภาก็มันต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นยืนยันนะครับว่าที่ไม่ลงคะแนนส่งตัวเนี่ยไม่ได้อมแต่ไม่ต้องการตัดเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและถึงไม่ไปวันนี้อีกหนึ่งเดือนหลังประชุมสภาสมัยประชุมสภาปิดก็ต้องไปอยู่ดี
2: ต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าของเรื่องเองถ้าท่านไปให้ปากคำแต่เช้าเลยแล้วก็ท่านแจ้งผ่านสภาเรื่องนี้ก็จบแต่ว่าถ้ามีการต้องมาพูดคุยกันในที่ประชุมสภาก็ต้องดูท่าทีค่ะว่าท่านมีความเห็นในประเด็นของตนเองอย่างไรบ้างโดยหลักการค่ะเราเป็นพรรครัฐบาลเรามองอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ต้องการตัดเสียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งโดยวิธีการเช่นนี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีวันที่จะต้องไปเลยอีกเดือนนึงปิดสมัยประชุมยังไงเจ้าตัวก็ต้องไปอยู่แล้วค่ะไม่มีใครสามารถหลีกหนีในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ว่าเป็นการเข้าใจว่าเป็นส.ส. 4 ปีแล้วได้คุมทั้ง4 ปีเลยไม่ใช่ค่ะแค่เฉพาะในช่วงระยะเวลาสมัยประชุมเพราะเราต้องปกป้องเสียงของนิติบัญญัติเพื่อไม่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช้วิธีการนี้ในการลดทอนเสียงเพื่อให้ตัวเองใช้เสียงข้างมากในการชนะไม่ค่ะเราไม่ได้มองเรื่องเซฟเรื่องอุ้มใครหรือว่าเรื่องพยายามช่วยใครเราต้องอธิบายให้ชัดเอกสิทธิ์ส.ส.ใช้ได้เฉพาะในช่วงของการมีสมัยประชุมเมื่อปิดสมัยประชุมปุ๊บท่านมีเรื่องราวที่ท่านต้องสาสางท่านก็ต้องไปค่ะท่านจะบอกว่าช่วงปิดสมัยประชุมจะมาใช้เอกสิทธิ์อันนี้ไม่ใช่ค่ะเอกสิทธิ์ใช้เฉพาะช่วงที่มีสมัยประชุมเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคต้นสังกัดคุณชนนพัฒน์คุณชนพัฒน
1: ์ค่ะ
0: พรรคกล้าธรรมเมื่อวานนี้โฆษกพรรคคุณอรรถกรศิริรัตยากรบอกว่ากำลังเตรียมจะพิจารณาการประชุมของพรรคเนี่ยแต่เบื้องต้นคุณอรรถกรระบุว่าพรรคจะพิจารณาบนพื้นฐานเจตนารมณ์ของกฎหมาย
1: รวมถึงแนวปฏิบัติที่ผ่านมาค่ะ
0: ว่าที่ผ่านมารวมถึงหลักการยืนยันไม่ได้ปกป้องใครและจะไม่ปกป้องแต่เวลานี้ยึดหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเบื้องต้นซึ่งที่ผ่านมาไม่ส่งนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: รอปิดสมัยประชุมอีกประมาณ1เดือนซึ่งคุณอรรถกรระบุว่าช่วงหาเสียงก็เห็นคุณชนพัฒน์ยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการก็เชื่อว่าหลังปิดสมัยประชุมกรกฎาคม
1: คุณชนพัฒน์น่าจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะ
0: อ่ะนี่เป็นความคืบหน้าดูกันต่อไปอีกท่านผู้ชมผมจะพักกันตรงนี้ช่วงหน้ากลับมาเหตุการณ์ที่เรานำเสนอไปประเด็นที่ปัตตานีคนร้าย4คนซุ่มยิงตำรวจเป็นดาบตำรวจท่านหนึ่งอายุ38ปีท่านบาดเจ็บแต่ภรรยาที่อุ้มลูกน้อยทราบว่าลูกน้อยอายุแค่40วันอยู่ด้านหลังภรรยาถูกยิงเสียชีวิตเดี๋ยวกลับมามีความคืบหน้าครู่เดียวครับ
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์
4: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ่มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
5: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
6: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะ
7: หรือฉันยัง
8: จะไม่บอกพายจริงหรอ
9: พี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
10: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกไปจากชีวิตพัง
11: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
14: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได้
15: พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
11: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
17: ได้เลยค่ะ
18: นี่ชัวกวงเลี้ยงที่ไล่ข้างว
19: ัวใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต

0: นโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: ไปรายการ14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้าย4คนที่แต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมตั้งใจนั่นแหละใส่ชุดฮิญาบแล้วก็ก่อเหตุกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลอายุ38ปีเป็นผบ.หมู่ปราบปรามผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่โรงพักยะหริ่งปัตตานีเหตุเกิดหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสาวิทยามูลนิธิเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเมื่อ25พฤษภาขณะกำลังไปรับลูกชายพร้อมกับภรรยาอายุ35ปีซึ่งเป็นครูโรงเรียนนี้และภรรยาเสียชีวิตอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้าก็คือสามีเนี่ยขับเป็นดาบตำรวจลูกคนหนึ่งเนี่ยนั่งเบาะนั่งข้างคนขับ
2: ค่ะ
1: ภรรยาอุ้มลูกน้อยอายุ40วันอยู่ในอ้อมอก
2: อยู่ด้านหลังค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุภรรยาเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตสามีบาดเจ็บลูกน้อยคนที่นั่งหน้าปลอดภัยลูกน้อยอายุ40วันที่อยู่ในอ้อมกอบคุณแม่ซึ่งก็คือคุณฟาติมะ
2: ถูกสะเก็ดลูกปืนน้องเป็นแผลถลอกที่ท้องค่ะ
1: ทั้งนี้ครอบครัวเนี่ยคุณฟาติมะมีลูก4คนนะฮะเป็นชาย3หญิง1ลูกคนสุดท้องเนี่ยเพิ่งคลอดได้40วันแน่นอนว่าสามีที่เป็นตำรวจทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวขณะนี้ต้องสูญเสียภรรยาซึ่งช่วยกันทำงานและร่วมกันสร้างฐานะเพราะท่านเป็นครูดูแลลูก4คนกำพร้าแม่เหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้นักข่าวเราไปติดตามที่บ้านพักของคุณฟาติมะ เด็กชายทั้ง3คนเนี่ยซึ่งพอจะรู้ความเฝ้าถามหาแม่ตลอดเวลาก็มีการปลอบใจกันเองในครอบครัวเนี่ยท่านผู้ชมฮะขณะที่ญาติคนหนึ่งของคุณฟาติมะชื่อมะลอสาลีและเป็นคนที่เข้าไปอุ้มเด็กออกจากจุดเกิดเหตุเด็ก40วันเนี่ย
2: ค่ะบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตนไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่มีญาติที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งว่าคุณฟาติมะกับดาบอดุลเนี่ยถูกคนร้ายยิงก็เลยรีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุทันที
1: พอไปถึงเด็กทารก35วันเหรอตกลง
2: ค่ะถ้าญาติเนี่ยญาติบอก35วันนะคะ
1: ตอนนั้นอยู่ในอ้อมกอดแม่ซึ่งเสียชีวิต
2: ก็เลยรีบอุ้มเด็กส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
1: ยอมรับว่าภาพที่เห็นครั้งแรกตกใจและหดหู่
2: เพราะคือเด็กเพิ่งลืมตาดูโลกได้แค่35วันนะคะ
3: เด็กลูกอายุ35วันอยู่ในการดูแลของคณะครูของโรงเรียนประถมวิทยา
4: ครับ
3: เป็นเพื่อนๆของนางปฏิมาผู้เป็นบรรดาที่เสียชีวิตก็คนที่ดูแลเด็กน้อยนั้นบอกว่าน้องก็โดนยิงผมก็ขอรับที่เป็นจะไปส่งให้ครูที่โรงพยาบาลเลยอุ้มน้องตัวเล็กนั้นออกมา
4: ช่วงนั้นภาพที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับผมความรู้สึกของพี
3: ่ความรู้สึกคือมันหมดเลยคือหดหู่มากๆคือเด็กอายุ35ปีที่เพิ่งได้มองดูโลกนี้เพียง35วันก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้นักข่าวเราได้คลิปเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นกรณีที่มีคนไว้ใช้ปืนยิงใส่รถดาบตำรวจอดุลกระสุนเข้าที่น่องทั้งสองข้างของดาบแต่แกก็แข็งใจขับเข้าไปในซอยคนร้ายขี่รถหนีดาบอดุลลงจากรถเปิดประตูหลังเพื่อดูภรรยากับลูกสาว35วัน
5: ดาบอดุลตา
1: ขณะที่ก็จะมีภาพชายคนหนึ่งอุ้มทารกน้องออกจากจุดเกิดเหตุพ่อแม่เด็กหมดลมหายใจซึ่งก็คือท่านเมื่อสักครู่นี้แหละที่เป็นญาติ
6: ยูกิมาเนี่ยน้องยาเชื่อยูกิมาลีโจยูกิมาลีโจน้องยาก็น้องย
1: าอาการล่าสุดของเด็กหญิงอายุ35วันคนนี้ซึ่งมีแผลที่หน้าท้อง

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: คุณโทรตามผมให้รีบมาหามีเรื่องอะไรหรือเปล่าอย่าบอกนะแม่คุณเปลี่ยนใจไม่ให้เรารักกัน
3: ไม่ใช่คือขวัญรู้เรื่องเมื่อคืนว่าปีเตอร์หนีออกมาได้ขวัญไม่สบายใจขวัญเป็นห่วงทิงกลัวปีเตอร์จะมาทำร้ายทิง
4: น่ารักจัง
3: ทิงขวัญเครียดอยู่นะ
2: คุณไม่ต้องเครียดนะผมไม่ใช่เป้าหมายของปีเตอร์หรอกคุณกับครอบครัวนั่นแหละที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะไอ้ปีเตอร์มันแค้นทิงจอมแค้นศิลาพงษ์มากกว่า
3: ไม่รู้แหละยังไงขวัญก็เป็นห่วงทิงอยู่ดีเดี๋ยวขวัญต้องกลับคุณเทพกับคุณแม่ทิงต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะสัญญานะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทิงต้องรักตัวเองให้มากๆนึกถึงขวัญก็ได้เพราะถ้าทิงเป็นอะไรขึ้นมาขวัญจะอยู่ยังไงสัญญานะ
5: ผมอยากจะบอกคุณพิงว่าถ้าคุณขวัญได้รักกับผู้ชายอย่างผมคุณขวัญจะไม่มีวันเสียใจและจะไม่มีวันลำบากไปตลอดชีวิตครับผมสัญญานะผมจะดูแลรักของเราให้ดีที่สุดผมไอ้กระทิงจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้เป็นภรรยาของหมอรักษาควายที่หล่อที่สุดในทุ่งกระบือบ้าน
6: เพิ่มเข้ามาในหัวใจแต่ฉันรู้อยู่ลึก
5: ผมสัญญา

0: เอาแม่เป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้น
1: ก็พวกลูกๆนะสิพี่เดี๋ยวนี้นะชอบคุยกันซุบซิบเหมือนมีความลับพอฉันถามก็ไม่ยอมบอก
0: อ๋อก็เมื่อเด็กๆ เขาไม่อยากบอกเราก็อยากไปอยากรู้สิ
1: ก็ฉันอยากรู้นี
0: ่นางพัดท่านว่าการหลุดพ้นจากความอยากจะทำให้จิตเราสงบ
1: หยุดเทศฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันขี้เกียจจะฟังพี่วันนี้เราอยู่กันแค่สองคนพลอยก็ไปส่งแม่นายอำเภอเพชรเข็มต๊อกแต๊กก็ไปขอโอโหสิกรรมญาติน้องได้งั้นกลางวันเรากินข้าวกับไข่ดาวคนละฟองก็แล้วกันนะพี่ง่ายดี

0: อ้าวกลับมากันแล้ว
1: คุณพ่ออ
0: พ่อดีใจด้วยนะ
1: เรื่องอะไรเหรอคะ
0: ก็ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่แล้วก็เรื่องความรัก
1: ต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะที่ให้โอกาสขวัญทั้งสองเรื่อง
2: ไม่ต้องขอบคุณแม่หรอกเพราะขวัญนั่นแหละที่พิสูจน์ตัวเองได
1: ้ขวัญสัญญานะคะว่าขวัญจะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักถ้างั้นขวัญขอตัวไปประชุมก่อนนะคะที่บริษัท

0: รออยู่ฝากคุณพ่อดูแลคุณแม่ด้วยนะคะ
1: จ้ะ
2: จ้ะพี่ค่ะ
1: งั้นผมขอตัวไปเยี่ยมน้องแพลวก่อนนะครับเสร็จแล้วจะกลับทุ่งกระบือบานเลย
3: จอมจะกลับเลยเหรอ
1: ครับผมต้องไปอยู่รอไว้นะครับคุณแม่เผื่อว่าทางการเขาได้ความคืบหน้าเรื่องปีเตอร
3: ์งั้นจอมออกไปหาแพรวคนเดียวแล้วกันให้แสบอยู่ที่นี่แม่มีเรื่องจะคุยกับแสบจอมเสร็จธุระแล้วค่อยกลับมารับแสบนะ
1: ครับ
4: ถ้างั้นฝากความห่วงใยให้คุณแพรวด้วยนะ
1: ลานะครับ

0: นั่งก่อนสิแซบ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปบอกเด็กให้เตรียมของว่างมาให้ทานกันดีกว่า
0: ขอบคุณค่ะ

0: คุณพริ้งมีเรื่องอะไรจะคุยกับหนูล่ะคะ
1: ฉันอยากถามเธอเรื่องโครงการฟาร์มควายที่เธออยากทำที่ทุ่งกระบือบานน่ะมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ
0: คือเรื่องมันเริ่มต้นจากที่ปู่สิงห์ของหนูอะค่ะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆแล้วท่านก็อนุรักษ์ที่ทุ่งกระบือบานมานานแสนนานมากๆแล้วก็จะมีควายเยอะมากพี่บุญมากพี่บุญมากกินข้าวจ้า
2: เป็นไหนของเขา
0: พี่บุญมากกินข้าวจ้ะพี่บุญมากหนูเลยตั้งใจจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ควายไทยแต่ว่าหนูอยากทำให้มันเป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่พวกเขาจะได้รู้ว่าควายเป็นสัตว์ที่ควรจะอนุรักษ์อยู่คู่กับประเทศของเราค่ะ

0: ว่าไงจ๊ะแม
1: ่ไงตัวดี
0: ปีเตอร
2: ์ทักทายลูกสาวตัวแสบหน่อยสิ
0: พ่อแม่ขอร้องอย่าทำอะไรพ่อแม่ฉันถ้าแกอยากได้อะไรฉันจะยอมทำให้แกทุกอย่างว่าไงจ๊ะแม
1: ่ไงตัวดี
0: ปีเตอร
2: ์ทักทายลูกสาวตัวแสบหน่อยสิ
0: พ่อแม่
3: พลอยพลอยอย่าไปฟังมันนะลูกพ่อกับแม่ยอมตาย
1: เฮ้ย
3: ไอ้แย่เถอะพี่ต้น
0: ฉันขอร้องอย่าทำอะไรพ่อแม่ฉันถ้าแกอยากได้อะไรฉันจะยอมทำให้แกทุกอย่าง
2: ฉันต้องการเงินสด10 ล้าน
0: 10 ล้านฉันไม่มีหรอก
2: เอาที่นาไปขายและเอาเงินสดมาให้ฉันพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้แล้วฉันจะไปขายทันได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ถ้าเธอไม่อยากเห็นพ่อแม่เธอตายมันก็ต้องพยายามกันหน่อย
1: แล้วฉันจะโทรนัดอีก
2: ทีว่าเจอที่ไหนแล้วห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาด

0: ถ้าฉันรู้ว่าเธอหักหลังฉันบอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้กระสุนนัดต่อไปจะไม่ได้ยิงแค่ขาของพ่อเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมฉันถามมาเข้าใจที่ฉันพูดไหม
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะปีเตอร์อย่าทำเขาจะไม่ยอมเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้ว

0: สัตว์เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีใครทำอะไรเธอหรือเปล่า
1: ถ้าฉันรู้ว่าแกหักหลังฉันบอกคนอื่นกระสุนนัดต่อไปจะไม่ได้ยิงแค่ขาของพ่อเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหม
2: ไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีน้องนุ่มนิ่มควายที่บ้านของหนูป่วยหนูก็เลยเป็นห่วงน้องนะคะ
3: อ๋อเป็นงั้นเองอยากจะลองปรึกษาเพื่อนฉันที่เป็นสัตวแพทย์ดูไหม
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวหนูให้ทีมไปช่วยดูให้หนูขอตัวเข้าไปคุยกับคุณพริ้งก่อนนะคะ

0: แบบเธอร้องไห้เหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีน้องควายที่บ้านหนูป่วยเมื่อกี้เราคุยเรื่องฟาร์มควายไปถึงไหนแล้วคะ

0: ขอบคุณมากอดทนเอาไว้นะ
1: โอเคดีถ้าฉันได้เงินแล้วก็เคลียร์ทางให้ฉันด้วย
0: ปีเตอร์ฉันขอร้องนะพาพี่บุญมากผัวของฉันไปหาหมอด้วยเถอะนะเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันจะมาฆ่ามาเกงกันทำไม
1: เพราะลูกสาวตัวดีของเธอไงถ้านางแสบกับผัวมันไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับฉันฉันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอก
0: ถ้างั้นก็จับเธอไว้คนเดียวเลยนะปีเตอร์นะ
1: หยุดพูดมากกันสักทีไม่ต้องไปไหนกันทั้งนั้นถ้าจะตายก็ตายกันอยู่ที่นี่แหละ
2: ฉันได้ฉันจนได้

0: คุณพ่อคุณแม
1: ่จอมแพรวเป็นยังไงบ้าง
0: สบายดีครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสภาพจิตใจคงต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักแสบเหรอครับ

0: พวกชาวบ้านนี่เป็นอะไรกันมากเนี่ยขนาดลูกน้องปีเตอร์ตายคาบ้านนะคนยังไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นฝีมือปีเตอร
1: ์ก็คนเขารักเขาศรัทธาไปแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาเราก็ต้องมีหลักฐานแบบจังๆ
2: ใช่ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เห็นโซดาไม่หยิบน้ำแข็งไม่เห็นทุกมาไม่ไปหาธรรมว่าแล้วก็ไปสวดมนต์ดีกว่า
0: เป็นไรอ่ะนาย

0: ไงเราต้องขายให้ใคร
1: ว่าไงพี่เพชร
2: พลอย
3: ได้คุยกับพ่อจ๋าแม่จ๋าบ้างไหมอ่ะ
1: ทำไมเหรอ
2: ก็ฉันน่ะกลับ
3: มาที่บ้านแล้วก็เจอจานข้าวตกเกลื่อนเต็มพื้นเลยแต่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่อยู่แล้วก็โทรไปไม่รับด้วยนะ
1: พ่อกับแม่แกออกไปงานบุญน่ะคงกำลังยุ่งก็เลยไม่ได้รับสาย
3: แต่เมื่อเช้าแม่จ๋าไม่เห็นบอกเลยว่าจะไปงานบุญที่ไหนอ่ะ
1: อ๋อพอดีเพื่อนแม่แกโทรมาชวนกระทันหันน่ะพ่อกับแม่ก็เลยรีบออกไป
4: ส่วน
1: จานข้าวที่ตกอยู่สงสัยจะมีแมวเข้ามาละมั้งแค่นี้ก่อนนะพี่เพชรคุณกลับมานานแล้วเหรอคุณแพรเป็นไงบ้าง
5: แพรเขาสบายดี
1: ถ้างั้นเรากลับทุ่งกระบือบานกันเลยนะพอดีฉันมีธุระด่วนต้องไปจัดการอะ
5: ธุระอะไรอะ
1: ก็ธุระเกี่ยวกับข้อควายที่บ้านอะเรากลับกันเลยนะ
5: งั้นคุณไปรอที่รถก่อนนะเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บนึง

0: พลอยว่าไงบ้างอะพี่
1: พลอยบอกว่าเพื่อนของแม่จ๋าโทรชวนไปงานบุญอะ
0: เพื่อนแม่เพื่อนแม่คนไหนโทรมาชวนแม่เพิ่งไปงานบุญเองนะ
1: คนนี้คะคนนี้จะบอกว่าพลอยโกหกเหรอคะ
0: บ้าพี่อย่ามาหาเรื่องฉันพลอยจะโกหกทำไมพลอยไม่ใช่พี่นะ
1: คนนี้พี่เพชรบอกเราไงคะว่าพี่เพชรกลับตัวกลับใจแล้วคืนนี้ไม่ทำการบ้านให้แล้ว
0: กลัวตายแหละ
1: อ้าวท้าทายได้ไอ้เพชรข้าบอกแล้วไงห้ามพูดคำว่าได้นั่นฮะ

0: คุณพริ้งที่บริษัทมีปัญหาผมกำลังรีบไปช่วยยายก่อนเคลียร
1: ์ปัญหาอะไรคะ
0: เรื่องเอกสารสัญญาลูกค้ารายใหญ่แต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมกับยายขวัญจะช่วยกันจัดการได้เรื่องไงจะรีบติดต่อคุณมานะ
1: ฝากด้วยนะคะคุณ

0: ันเข้าบ้านก่อนนะ
1: คุณเป็นอะไรหรือเปล่านั่งรถมาตลอดทางคุณไม่คุยกับผมเลย
0: ฉันมีเรื่องอะไรให้คิดน่ะ
1: เรื่องอะไรบอกผมได้ไหมผมเป็นห่วงคุณผมอยากช่วยคุณเหมือนที่เราช่วยกันแล้วเราก็ผ่านทุกปัญหามาได้

ถ้าสมมติว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับฉันถ้าฉันต้องตายจากคุณไปฉันอยากให้คุณรู้ไว้ว่าฉันดีใจนะที่ได้เกิดมาเจอคุณคุณเป็นผู้ชายคนแรกแล้วก็คนเดียวที่ฉันรักฉันรักคุณนะ

0: อยพลอยพลอยพลอยพลอยพลอยพลอยจนตอนเนี้ยแม่จ๋ายังไม่โทรกลับมาเลยอ่ะโทรไปก็ไม่รับเหมือนเดิม
1: แม่คงจะยุ่งอ่ะ
0: ไม่มีทางอ่ะยุ่งขนาดไหนแม่จ๋าก็ไม่เคยไม่รับสายลูกรักแบบฉัน
1: ถ้าพี่รู้ว่าแม่กับพ่อรักพี่มากพี่ก็ต้องทำตัวดีๆรู้ไหมคอยดูแลพ่อแม่ให้ดีๆอย่าสร้างปัญหาให้พวกแกไม่สบายใจรับปากฉันสิว่าพี่จะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ
0: อะไรของเองอ่ะพลอย
1: รับปากฉันสิ
0: เออฉันรับปาก
1: ฉันดีใจนะที่ได้เกิดมาเป็นน้องสาวของพี่ฉันรักพี่นะพี่ตอกแบ๊กฝากดูแลพี่เพชรด้วยนะ
0: อะไรของพลอยวะพูดเหมือนสั่งเสียเลย
2: ฉันว่าพลอยแปลกๆนะพี่
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
5: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

โหลเฮียโต้งฉันแสบนะที่เคยพาแม่บุญลอยไปซื้อทองที่ร้านเฮียบ่อยๆไงคือฉันอยากถามเฮียว่าเฮียอยากซื้อที่นาของฉันไหมแต่ว่าฉันขอด่วนเลยนะขอไม่สะดวกหรอไม่เป็นไรแค่นี้แหละ

ฮัลโหลเจ๊แป้งฉันแสบนะคือฉันอยากจะถามเจ๊ว่าเจ๊ยังอยากได้ที่นาของฉันอยู่ไหม

ลอเจ๊แป้งเจ๊จะรับซื้อที่นาจากฉันแล้วเหรอไม่สะดวกเหรอไม่เป็นไรจ้ะแค่นี้นะ

นวลฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปหาเงินจากที่ไหนดีอ่ะฉันต้องทำยังไงอ่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไงหาเงินได้แล้วหรือยัง
0: ได้แล้ว
2: ถ่ายรูปเงินส่งมาให้ฉันสิฉันจะได้รู้ว่าเธอไม่ได้โกหก
1: เงียบ
2: ทำไมหรือว่าเธอโกหก
0: ฉันส่งไม่ได้ฉันเชื่อมือถือของพ่อกับแม่แล้วก็ของฉันไว้ด้วยกันหมดถ้าฉันส่งข้อความให้ใครอีกคนก็จะเห็นหมด
3: แล้วตอนนี้มือถือของ
0: พ่อฉันอยู่กับพี่ชายฉันถ้าฉันส่งรูปเงินไปที่มือถือของแม่พี่ชายฉันอาจจะเห็นชีวิตของพ่อกับแม่ฉันอยู่ในกำมือแกฉันไม่กล้าโกหกแกหรอก
2: ได้งั้นมาเจอกันที่

0: พี่ต้องอดทนเอาไว้นะอย่าเป็นอะไรไปฉันสัญญานะว่าต่อไปนี้ถ้าพี่อยากเทศอยากพูดอะไรให้ฉันฟังฉันจะตั้งใจฟังไม่บ่นพี่อีกแล้วนะ
1: คุณพีเตอร์ครับมันมาแล้วครับ
2: ให้มันเข้ามา
3: ไป
2: อยู่ตรงนั้นแหละมานี่สิ
3: ไป
2: ค้นตัวมันแล้วหรือยัง
3: เรียบร้อยแล้วครับนี่โทรศัพท์ของมันครับนี่เงินครับ

0: นางตูแซบเอาซะเจ๊กล้าลองดีกับฉันเหรอ
1: ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้พวกแกก็ไม่ยอมให้ฉันเข้ามาหาพ่อกับแม่ฉันสิฉันหาเงิน10ล้านไม่ทันจริงๆฉันมีเงินสดแค่500,000แกเอาไปก่อน
0: 500,000มันจะพออะไรหรือว่าแกไม่เชื่อว่าฉันกล้าทำอะไรพ่อแม่แก
1: อย่าแกฟังฉันนะปีเตอร์ถึงแกฆ่าพ่อแม่ฉันไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเรื่องมันยิ่งจะร้ายแรงขึ้นไปใหญ่ปล่อยตัวพ่อแม่ฉันไปแล้วเอาตัวฉันไปแทนเถอะนะคุณจอมเขารักฉันมากถ้าแกเอาตัวฉันไปเรียกค่าถ่ายกับคุณจอมเขาต้องยอมจ่ายเงินแน่ๆ

แผ่นตื้นๆแบบนี้แกคิดว่าแกหลอกฉันได้หรอขืนเก็บตัวแกไว้ฉันก็ยิ่งเดือดร้อนสิแกคิดว่าฉันโง่หรือไง

0: ันขอร้องอย่าทำอะไรพ่อแม่ฉันเลยนะปล่อยตัวพวกเขาออกไปฉันขอร้องนะปีเตอร
1: ์ฉันให้โอกาสแกช่วยพ่อแม่แกแล้วแต่แกก็ไม่ช่วยฉันก็ช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วเหมือนกัน
0: ขอร้องอย่าทำอะไรพ่อแม่ฉันเลยนะปล่อยตัวพวกเขาออกไปฉันขอร้องนะปีเตอร
1: ์ฉันให้โอกาสแกช่วยพ่อแม่แกแล้วแต่แกก็ไม่ช่วยฉันก็ช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วเหมือนกัน

0: ล่อยตัวลูกสะใภ้ของฉันเดี๋ยวนี
1: ้คุณพริ้งคุณจอม
2: แสบเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรค่ะ
3: น้องแสบแกกล้าหักหลังฉันบอกให้พวกมันมาหรอ
2: แสบไม่ได้บอกอะไรพวกเราฉันกับคุณแม่รู้เรื่องเอง
4: แสบล่ะครับอยู่ข้างบน
5: จอมรู้ไหมว่าแสบมีปัญหาอะไรอยู
4: ่ไม่มีนะครับคุณแม่คุณแม่ถามทำไมล่ะครับ
5: คุณพ่อบอกว่าเห็นแสบร้องไห้หนักมากพอคุณพ่อถามแสบบอกว่าร้องไห้เพราะน้องควายที่ชื่อนุ่มนิ่มป่วย
4: แต่เพราะว่าไม่ใช่อ่ะคนที่อยู่กับควายเห็นควายเกิดแก่เจ็บตายมาทั้งชีวิตไม่น่าจะร้องไห้กับเรื่องควายป่วยขนาดนั้น
5: จอมแม่ว่าแสบกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างแน่ๆเพราะต้องเป็นปัญหาที่หนักมากด้วยแสบถึงไม่กล้าบอกความจริงแม่เป็นห่วงแสบจังจอมต้องจับตาดูแสบไว้ให้ดีนะลูก
4: ครับคุณแม่
2: น้องนุ่มนิ่มควายของแสบไม่สบายหรอทิ้ง
6: นุ่มนิ่มเปล่านี่
7: เมื่อเช้าผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนให้มาน
6: ุ่มนิ่มก็ดูสบายดีมีอะไรหรอ
2: แสดงว่าแสบมีเรื่องปิดบังเราอยู
8: ่ทิ้งถ้านายอยากช่วยแสบ
2: ห้ามบอกแสบเด็ดขาดนะว่าผมถาม
9: ฮัลโหลเจ๊แป้งฉันแสบนะคือฉันอยากจะถามเจ๊ว่าเจ๊ยังอยากได้ที่นาของฉันอยู่ไหมพอดีฉันจะขายน่ะแต่ฉันขอด่วนเลยนะ
10: เป็นไงบ้างพี่ได้ยินอะไรไหม
4: ได้ยินแต่ว่าพลอยคุยโทรศัพท์อ่ะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุยอะไรกับใครฮัลโหลครับนายอำเภอ
8: เรามาหาทางช่วยแสบกันนะครับ
4: ได้ครับ
2: เพชรกับต๊อกแต๊กคอยจับตาดูคุณตอนที่คุณออกมาเขาจะส่งข่าวบอกผม
0: พอจอมบอกว่าแน่ใจแล้วว่าเธอมีปัญหาฉันก็มั่นใจว่าปัญหาของเธอจะต้องเกี่ยวกับนายคนนี
5: ้ฮัลโหลพวกเราเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะฉันคิดว่ากำลังจะมีงานใหญ่เกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกสะใภ้ฉัน
0: มันจบแล้วปีเตอร์ไม่มีใครช่วยแกได้นะยอมมอบตัวดีดีกว่า
3: แกคิดว่าฉันมีคนแค่นี้หรอ
11: ฝั่งตะวันออกเข้ามาได้

ไปไป

0: เข็มพี่เพชรพี่ต๊อกแต๊ก
1: อุ๊ยนะตามมาทำไมเนี่ยอันตราย

0: การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นบาป
1: บาปหรือไงวะอยากตายหรือไงได้เดี๋ยวจัดให
2: ้แกมีสิทธิ์อะไรพูดคำนี้ออกมาฮะ

0: กินหน้าได้ถูกรักถึงโลกอัก
1: ก็แข็งแรง
2: ความรักเป็นของแสลงถึงลงแดงก็ห้ามรักเธออย่า
3: พ่อจ๋าแม่จ๋า
4: ลูกแม
3: ่พ่อจ๋าถูกยิง
4: พี่เพชรรีบพาพ่อไปโรงพยาบาลก่อนเร็วพ่อจ๋า
5: คอยนะจ๊ะ
3: ต้องรักแกมั้ง
6: คุณแม่ครับออกไปรอข้างนอกก่อนนะครับเรื่องทางนี้ผมจัดการเอง
7: ดูแลตัวเองนะลูก

0: ระเบิด
1: ถ้าจะตายก็ตายกันพร้อมกันหมดนี่แหละไอ้ปีเตอร์
2: ยา
1: ทำไมกลัวอะไรตายไปพร้อมกับฉันนี่แหละจะได้ขึ้นชื่อว่าปกป้องทุ่งกบิบาลได้จากฉันอย่างสมใจอยากลาก่อน

นัดเมื่อกี้เพื่อตอบแทนในสิ่งที่แกคิดทำร้ายแม่ของฉันหมัดนี้ชดเชยในสิ่งที่แกเคยโกงฉันหมัดนี้สำหรับที่แกหลอกชาวบ้านว่าเป็นคนดีและหมัดนี้สำหรับสิ่งที่แกทำให้ผู้หญิงที่ฉันรักต้องร้องไห้

0: มีใครเป็นอะไรไหมจอม
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณนะคุณจอมที่มาช่วยฉันพี่ศักดิ์ทิงขอบคุณนะ

0: ุณพริ้งมาหาผมถึงที่นี่มีธุระอะไรจะคุยกับผมครับ
1: ฉันจะมาคุยเรื่องเธอกับขวัญนั่นแหละเธอลองเอากลับไปคิดดูก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาเอาคำตอบตัดสินใจได้แล้วหรือยังว่าเธอจะเอายังไงกับเรื่องของเธอกับลูกสาวฉัน
0: ผมตัดสินใจได้แล้วครับคุณขวัญครับผมขอโทษ
2: ที่แม่นายอำเภอเขาไม่ยอมมากินข้าวกับที่บ้านเราเนี่ยเขาไม่ยอมรับพลอยเป็นลูกสะใภ้หรือเปล่าจ๊ะ
3: แม่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่อยากพูดให้พลอยได้ยินกลัวว่าพลอยจะเสียใจ
4: ถ้าคุณพิงไม่ยอมรับในตัวฉันจริงๆฉันควรจะทำใจใช่ไหม

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: รัก
1: คุณบอกว่ารักจะตาย
2: รักเขาพูดอะไรอ่ะรักเลิกคบคนแบบนี้สักทีเถอะ
1: แต่ครั้งนี้กล้วยพูดจริงนะพี่สินรักต้องรักพี่สินแล้วยังไม่อยากตาย

0: ายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: คุณไปขอโทษมาทำไม
3: ผมรู้นะว่าผมกำลังทำอะไรอยู
2: ่ต่อให้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับการตายของคุณรักแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณรักเกลียดหรือไม่เกลียดนางกล้วย
3: ผมไม่ได้สนใจตรงนั้น
2: แทนที่คุณจะเอาเวลาไปจัดการให้วรัตคุณมาเสียเวลากับมันทำไมเนี่ย
4: คุณคิดอะไรกันแน่เนี่ยคุณเซน
3: ผมจะเอาทุกอย่างคืนทุกอย่างที่ควรจะเป็นของผม
5: แล้วคุณจิรศิลป์ล่ะครับ
2: คุณสิงห์กลับไปแล้วครับ
5: คุณท่านเรียกพบนะ
2: เรียกผมเหรอครับ
5: ใช่เชิญ

0: กล้วยรอพี่นานไหม
1: อ๋อไม่นานค่ะกล้วยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะ
0: กล้วยอยากดื่มอะไรอยากทานอะไรสั่งได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้พี่เลี้ยงเอง
1: โอ้ยไม่เป็นไรค่ะพี่สินพี่ต้องเลี้ยงกล้วยหรอกค่ะ
0: ไม่ได้ถือซะว่าพี่อยากขอโทษกล้วยจริง
1: ๆพี่สินคะถ้าเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยค่ะกล้วยเข้าใจพี่สินดีทุกอย่างเลยนะถ้าเกิดว่ากล้วยเป็นพี่สินกล้วยก็คงรู้สึกเหมือนกัน
0: ขอบคุณนะกล้วยที่กล้วยเข้าใจพี่ขอเมนูหน่อยครับ
2: มาไกลไหม

0: ิดไปแล้วเชียว
1: คิดว่าอะไรครับ
0: งั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับคุณวานี
2: คุณอานนท์คุณจะทำไมกับผมนักหนาเหรอมองเอกสารนี่ก็รู้แล้วว่าเอกสารของคุณวรัชชุดเนี่ยมันถูกแต่งบัญชีขึ้นมาเพื่อทำให้ดูว่าผมกับคุณจิรศิลป์เนี่ยโกงกินห้างวันนี้มาตลอดซึ่งถ้าดูตามเอกสารจริงๆที่ชุดนี้เนี่ยมันก็รู้ได้เลยว่าเอกสารของคุณวรัชชุดเนี่ยมันของปลอมอ่ะทำไมเหรอคุณอยากให้ผมกับคุณจิรศิลป์ออกนักใช่ไหมคู่แข่งจ้างคุณมาทำลายวันนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณอานนท์ถึงต้องมาทำขนาดนี
3: ้คุณอานนท์ครับ
2: เห็นไหมครับว่าอานนท์เนี่ยมันถูกคู่แข่งจ้างมาทำลายพวกเราอ่ะไม่น่าล่ะคุณจิรศิลป์บอกผมมาตลอดว่ามีคนจ้องจะทำลายคุณวรัชอยู่ใครจะไปรู้ที่ไหนได้ก็คนใกล้ตัวนี่เอง
4: คุณวานีครับมีอยู่คืนหนึ่งกล้องวงจรปิดข้อมูลหายไปหมดเลยครับ
5: อานนท์จะพูดอะไร
4: แต่พอดีว่ากล้องวงจรปิดที่ผมซ่อนเอาไว้ข้อมูลมันไม่หายไปด้วยครับ
5: ข้อมูลอะไร
4: สักครู่ครับ
5: อธิบายว่าผู้ชายในรูปนี้เป็นใครอ๋อ
2: เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับพอดีวันนั้นคอมมัน
4: โปรแกรมเมอร์อะไรครับเข้าไปอยู่ในห้องบัญชี

0: วานี้ครับคือ
1: ไปเก็บของ
0: ครับ
2: ท่านบอกให้ไปก็ไปสิครับ
0: คุณวานี้ครับคือทุกอย่างมันเป็นแผนของคู่แข่งนะครับ
2: คู่แข่งไม่สามารถทำลายวานิชได้คนที่ทำลายได้คือพวกคุณนั่นแหละครับ
1: ออกไปได้แล้วรู้ว่าจะนั่งรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวตำรวจมา

0: ครับมีข่าวคืบหน้าอะไรไหมครับ
1: สวัสดีครับคุณสุพลคุณสุพลเคยได้ยินชื่อบ้านแสงวันใหม่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมได้ข้อมูลที่น่าจะเป็นจริงมาครับว่าคุณวารียังมีชีวิตอยู่ครับ
0: อะไรนะครับ
1: คนที่ช่วยเหลือเด็กหญิงวารีในวันนั้นก็คือคุณพิชัยผู้ก่อตั้งบ้านแสงวันใหม่ครับ

0: คุณวรัต
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณวรัตคะเห็นคุณอานนท์กับส้มตามหาคุณวรัตจนทั่วเลยนะคะ
1: แม่ต้อยครับผมมีเรื่องสำคัญอยากจะถาม
0: เรื่องสำคัญอะไรเหรอคะ
1: แม่ต้อยพอจะมีรูปกล้วยตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่ไหมครับ
0: คุณวรัตคะอย่าหาว่าแม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเลยนะคะคุณวรัตบอกเลิกพี่กล้วยแล้วจริงเหรอคะ
2: คุณวันนี้ครับถ้าเรียบร้อยแล้วยังไงผมขอตัวก่อนนะครับ
3: เสร็จไปอีกหนึ่งเลยนะ
2: คุณวันนี้รู้อยู่แล้วหรอครับ
3: ที่อยู่กับเอกสารพวกนี้มาทั้งชีวิตเห็นแวบเดียวฉันก็รู้แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม
2: แล้วทำไมถึงปล่อยพวกมันไว้ล่ะครับ
3: ฉันเองไม่อยากจะอะไรกับจิรสินเขานักเกินนะ
2: จิรสินทำไมครับ
3: อะไรที่พอจะให้เขาได้ฉันเองก็อยากจะให้เขาไป
2: ให้เขากับเขาขโมยไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับ
3: ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้หรอกนะฉันเองก็แค่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเท่านั้น
2: ก็เพราะว่าสงสารเขา
4: ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับท่านผมมีข้อมูลใหม่มารายงานครับ
3: ข้อมูลอะไร
4: คุณวาลีอาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับท่าน
3: เจอแล้วเหรอได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มอีกเหรอแล้วตอนนี้หลานของฉันอยู่ที่ไหนฮะสุพล
5: นั่นครับ
4: บอกแสทั้งหมดอยู่ที่บ้านแสงวันใหม่ครับท่าน

0: กล้วย
1: ฮะ
0: คือว่าพี่ต้องไปคุยสายด่วนแป๊บนึงนะ
1: ตามสบายเลยนะคะพี่สิงไม่ต้องห่วงค่ะกล้วยไม่ได้รีบไปไหนค่ะ
0: กล้วยอยากทานอะไรก็สั่งได้ตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจพี
1: ่ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตแป๊บมีอะไร
2: ไอ้อานนท์มันเล่เราแล้วนะครับ
0: ไอ้กระจอกไอ้อานนท์เนี่ยนะมันจะทำอะไรเราได
2: ้คุณวานีไล่ผมออกแล้วอ่ะ
0: มันไปทำอะไรอ่ะคุณแม่ถึงไล่แกออก
3: ก็วันนั้นที่ผมเอาคนมาแก้ข้อมูลที่ออฟฟิศนะครับ
0: คือฉันนี่คนไปลบข้อมูลในกล้องวงจรปิดหมดแล้วอ่ะมันจะเห็นอะไร
3: ไอ้อานนท์มันเอากล้องซ่อนไว้อีกตัวนึงครับ

0: แล้วแกทำยังไงแกรับผิดคนเดียวก่อนถ้าฉันยังอยู่ที่นี่ฉันยังช่วยแต่ได้แต่ฉันโดนออกไปแล้วก็ตายทั้งคู่นะเว้ย
1: แต่มันมีทางอื่นไหมครับ
0: ฉันบอกแล้วไงให้แกรับผิดไปก่อนรับผิดไปคนเดียวเลย
1: คุณศิลป์เราหมดตัวแน่นะครับหุ้นก็ขายไปแล้วแถมเงินก็เอาไปคืนเขาหมดแล้วด้วยอ่ะ
0: ฉันบอกให้แกใจเย็นก่อนมีสติหน่อยได้ไหมแกทนรออีกเดี๋ยวฉันจะจบเรื่องทั้งหมดเองแกคอยดูนะ

0: คุณวรัตน์เจอเอกสารสำคัญหรือยังคะ
1: ไม่เจอเลยครับ
0: พี่กล้วยทำอะไรให้คุณวรัตน์ไม่พอใจตรงไหนหรือเปล่าคะ
1: ก็ไม่นะครับ
0: แล้วลูกของแม่ไม่ดีตรงไหน
1: สำหรับผมกล้วยเป็นคนที่ดีมากนะครับ
0: หรือว่าลูกของแม่เป็นแค่เด็กกำพร้าไม่เหมาะไม่ควรกับ
1: ไม่เกี่ยวเลยครับผมก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันคนที่ผมคิดว่าเขาเป็นพ่อผมปรากฏว่าไม่ใช่แต่คนที่ผมเกลียดกลับกลายเป็นพ่อผม
0: เล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: คือผมรักกล้วยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นเด็กกำพร้าหรือเขาจะสถานะเป็นยังไงก็ตามผมรักเขาที่ตัวเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะรักเขาครับ
0: ก็ถ้ารักกันแล้วบอกเลิกกันทำไมล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าผมเป็นตัวซวยนะครับพอหลังจากที่กล้วยอยู่กับผมกล้วยก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะครับแม่ทั้งถูกทำร้ายทั้งถูกวางยาแล้วล่าสุดเขา
0: ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
1: เขาเห็นรางตัวเองนะครับแม่ผมรักเขามากๆครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่อยากให้เขาเกิดอันตรายนะครับแม่ผมเลยทำทุกอย่างถึงแม้ว่าผมจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามผมก็ต้องปล่อยเขาไป
0: แม่เข้าใจคุณวรัตน์แล้วล่ะค่ะยิ่งถ้าเป็นแบบนี้คุณวรัตน์ต้องยิ่งอยู่ใกล้ๆพี่กล้วยเอาไว้นะเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายจริงๆแหละแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องคนที่ช่วยพี่กล้วยเอาไว้ก็คือคุณวรัตน์ไม่ใช่เหรอคะยิ่งถ้าเราสองคนรักกันก็ต้องยิ่งจับมือกันเอาไว้ให้แน่นๆนะคะถ้าเรารู้ว่าคนที่เรารักกำลังจะเกิดอันตรายเราจะเข้าไปเพื่อปกป้องเขาหรือว่าเราจะเดินหนีล่ะคะ
1: ก็จริงนะครับผมเข้าใจแล้วครับแม่ผมมันไม่ดีเองฮะลูกนี่มัน
2: แล้วอีเดนหนังสือนั้นว่ายังไง
3: เขาแจ้งมาว่าคนที่รับเด็กไปคือคุณพิชัยครับคุณพิชัยนี่เป็นสามีของแม่ต้อยแต่เขาเสียไปเมื่อ
2: เขาเสียไปตอนไหน
3: สักประมาณ25ปีที่แล้วครับคุณท่าน
2: 25ปีมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อัมพาหายไป
3: ใช่ครับ

0: ติดต่อคุณกล้วยได้ยัง
1: พี่กล้วยบอกว่าไปกินข้าวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้วนไปรับตอนนี้พี่อนุรู้ไหมคะว่าคุณวรัตน์เขาไปไหน
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะติดต่อไม่ได้เลยปิดเครื่องทั้งวัน
1: เขาไปไหนของเขานะคิดไม่ออกเลยค่ะ
0: นั่นสิไอ้ที่ที่ควรอยู่เขาก็ไม่อยู่เขาไปไหนของเขาเนี่ย
2: ย่ารู้นะว่าวรัตน์คิดอะไรใจหนึ่งของย่าตอนนี้อยากจะเจอแต่วารีเพราะวารีคือหลานคนหนึ่งของย่าหลานที่ย่าคนนี้จะต้องรักและเมตตาเขาไม่ต่างไปกับที่ย่ารักวรัตตลอดมาย่าภาวนาขอให้ได้เจอวารีเพราะคำแรกที่ย่าจะพูดกับวารีก็คือกลับมาอยู่กับย่านะจากนี้ไปเราจะมีกันแค่3คนย่าหลานสำหรับตัววรัตเองจะให้พูดสักกี่ครั้งย่าก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ว่าในตัวของวรัตจะมีเลือดของย่าหรือไม่มีเลยแม้เพียงหยดเดียววรัตก็คือหลานรักของย่าและไม่มีใครไม่มีใครที่สามารถจะมาเปลี่ยนจิตใจหรือเปลี่ยนความเป็นจริงในชีวิตของย่าคนนี้ได้และที่สำคัญที่สุดย่ารู้รู้ว่าถ้าหากว่าย่าตามหาวารีให้เจอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ก็จะทำให้วรัตหลานรักของย่าไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกต่อไปจริงไหมลูก
3: อันที่จริงผมเจอวารีแล้วครับย่า
2: เจอวารีแล้วใครใครคือวารีฮะ
3: เขาอยู่กับพวกเรามาโดยตลอดครับ

0: ย่าลองดูกำไรที่อยู่ในข้อเท้าของเด็กผู้หญิงคนนี้ดู
1: คุณพระนี่หมายความว่ากำไรข้อเท้ากับเด็กคนที่อยู่ในรูปนี้ก็คือ
0: วาลีคือกล้วยครับลูกคนเดียวของคุณน้ำพาซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเป็นหลานแท้ๆของคุณย่าครับ
1: แล้วตอนนี้วารีอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านของเราแล้วใช่ไหมใช่ไหมวารี
2: กล้วยคุณวารีคุณวราพี่อนนท์เราไปรับคุณกล้วยกลับมากันนะคะ
3: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
5: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ทำไม
0: กล้วยพี่อยากขอโทษกล้วยอยากขอโทษกล้วยอย่างเป็นทางการจริง
6: ไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ศิลป์กล้วยไม่เคยโกรธพี่ศิลป์เลยจริงๆนะคะ ด้วยเข้าใจความรู้สึกของคนที่จะต้องเป็นฝ่ายสูญเสียดี
0: คือต่อจากนี้ไปพี่อยากให้กล้วยมองพี่เป็นพี่ชายคนหนึ่งจริงๆอ่ะถ้ากล้วยมีเรื่องอะไรอยากให้กล้วยคิดถึงพี่เป็นคนแรกเลย
6: ขอบคุณนะคะพี่ซิม
0: โทรศัพท์ไหม
6: ยังกล้วยขอตัวก่อนนะคะ

0: วยตอนนี้อยู่กับธีรศิลป์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวส้มมารับพี่เลยก็ได้นะ
0: โอเคค่ะพี่รอส้มอยู่ตรงนั้นนะคะ
2: ส้มจริงๆแล้วพี่ศิลป์เขาก็เป็นคนดีมากเลยนะพี่เสียดายเวลาเขาจะผิดมาตั้งนาน
0: รอส้มแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวจริงๆส้มกำลังรีบไปพี่ห้ามไปไหนเด็ดขาดนะคะ
2: จ้างั้นถ้าใกล้ถึงแล้วบอกพี่แล้วกันพี่ศิลป์คะเดี๋ยวสักพักกล้วยต้องขอตัวกลับก่อนนะคะ
3: ได้จ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านคุณแม
2: ่โอ๊ยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ศิลป์คือเมื่อกี้ส้มกับคุณอนนท์โทรมาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วพี่ศิลป์จะได้ไม่ต้องอ้อมไปเส้นนู้นด้วย
3: ได้ครับกล้วยคือพี่มีเรื่องอยากจะถามหน่อยครับว่ามันนั้น

0: กับหลัก
1: ได้ค่ะกล้วยจะเล่าให้พี่สินฟังหมดทุกอย่างเลยนะคะ

0: จ้าสั่งแก้งานเหรอ
1: ไหนต้องแก้ตรงไหน
0: จ้าเขาไม่ชอบคอนเซปต์อ่ะดิ
1: ไม่ชอบคอนเซปต์เข้ากับว่าต้องทำใหม่หมดเลย
0: อุ๊ยอย่าพูดอย่างนั้นดิ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันทำเดี๋ยวฉันช่วยน่ารักบอก
0: โอ้น่ารักจะตายดูสิเนี่ย
1: จานไม่เข้าใจ
0: ใช่จานไม่เคยเข้าใจเราเลยอ่ะ
1: เข้ากับต้องทำใหม่
0: อุ๊ยไม่เอาไม่พูดดิ
1: หยอกมางั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยฉันมาทำงานใหม่
0: เออใช่ฉันก็หิวแล้วอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไหม
0: ไม่เอาอ่ะเมื่อวานเพิ่งกินเอง
1: หมูทาไหม
0: ฮะไม่เอาไปกินตอนเย็นดิ
1: ก็กินมื้อเที่ยงก็ได้
0: ไม่เอาหมูกระทะต้องกินตอนเย็นขี้เกียจสระผม
1: ปกติก็ไม่ค่อยจะอาบน้ำอยู่แล้วเปล่า

0: ช่ไหม
1: รัดแกอยู่นิ่งๆนะห้ามขยับไปไหนห้ามลงบันไดเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปทางอื่น

0: ก็พยายามจะบอกพี่ว่ารักตัวบันไดเป็นเพราะผีผักอย่างนั้นน่ะ
1: ค่ะพี่เขียวกล้วยขอโทษนะคะกล้วยขอโทษจริงๆที่ช่วยผักไว้ไม่ได้คือวันนั้นกล้วย
0: พี่เกือบใจอ่อนแล้วพยายามดีมากเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆ

0: รับสายสิพี่กล้วยรับสายสิใกล้ถึงแล้วค่ะคุณวรัตน์อีก10นาที
1: คุณรัตน์ระวังกล้วยนะกล้วยกล้าไปเจอจิรสินได้ยังไง

0: กูรัก
1: เฮ้ยนี่มันรถเอเจลสินนี่หว่า
2: พี่กล้วยมันต้องเอาตัวพี่กล้วยไปแน่ๆเลยค่ะกล้วยไม่รับสายเลยค่ะทำไงดีคะ
3: มันต้องเอาตัวคุณกล้วยไปแน่ๆ
1: โทรหามันดิ
2: คุณวรัตน์หมายถึงใครคะ
1: ไอ้จีรศิลป์ไงโทรหามัน
3: คิดไว้ไม่มีผิดฮัลโหล
1: คุณอานุนเปิดโฟนเลย
3: มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันก็ได้
1: ไอ้จีรศิลป์เอาตัวกล้วยมาเดี๋ยวนี้นะ
3: กล้วยเขาอยู่ที่ร้านอาหารนี่เขาจะมีกับผมได้ไง
1: แกอย่ามาเล่นลิ้น
3: แฟนคุณเขารออยู่ในร้านอาหารไม่เชื่อคุณเข้าไปดูดิ
1: ถ้าแกไม่จอดฉันชนนะ
3: ว่า

0: มีเรื่องเขาขับรถภาษาอะไรวะดูรถบ้างมาเนี่ย
1: โทษที
0: ลงมาก็ดีแล้วเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยคุยกันก่อน
1: โทษทีครับ
0: เคลียร์กันยังไงให้มันจบยังไงให้มันจบ
1: มีอะไร
2: ครับไอ้กระจอก

0: ำไมมันช้าจังวะ
1: สวัสดีครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับ
0: คือผมแจ้งไปแล้วว่าแฟนผมถูกลักพาตัว
1: แล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าแฟนคุณถูกลักพาตัวไป
2: ใจเย็นก่อนคร
1: ับ โอเค
2: เดี๋ยวผม
1: โอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยเล่ากันมาอะไรกันนะครับ
3: เดี๋ยวส้มเล่าเองค่ะส้มเล่าเองส้มเล่าเองค่ะ
1: ครับ
4: วานีหลานสาวคนเดียวของตระกูลวานีที่ทำลายครอบครัวของเราแม่ครับรักพี่จะทุกอย่างขึ้นมาที่เป็นครอบครัวของเรา
3: ระหว่างลูกพี่กับไอ้เด็กนั่นพี่จะเลือกใคร
5: นาลีฟังพี่พูดก่อนนะ
3: ไอ้เด็กไม่มีพ่อนั่นมันชื่ออะไรนะ
5: นาลีเธออย่าพูดแบบนี้นะ
3: ไอ้วรัตใช่ไหมถ้ารักมันมากก็ไปเอามันมาเลี้ยงแล้วจำใส่หัวไว้ด้วยนะว่ามันอ่ะเป็นคนทำลายทุกอย่างมันเป็นคนทำลายครอบครัวของเรา
4: วานิหลานสาวคนเดียวตระกูลวานิที่ทำลายทุกอย่างในครอบครัวครับแม่ครับรักพี่จะคืนทุกอย่างให้ครอบครัวเรานะให้ดีใจจ้ะลูกของเราจะได้ครอบครองสมบัติทุกอย่างของตระกูลวัน
6: ครับคุณสุพล
7: คุณวรัตครับตามหาคุณดุวานีเจอไหมครับ
6: ตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอยรถของไอ้จิรศิลป์อยู่น่าจะเจอเร็วๆนี้แหละฮะ

0: อย่างน้อยๆจิรศิลป์มันคงไม่กล้าฆ่ากล้วยหรอกครับ
1: คุณท่านครับ
0: ทำไมอ่ะคุณสุพลเกิดอะไรขึ้น
1: คุณท่านครับคุณท่านครับคุณท่าน
0: คุณย่าเป็นอะไร
1: เดี๋ยวผมพาคุณท่านไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
0: เดี๋ยว
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณวรัตตามหาคุณหนูให้เจอนะครับทางนี้เดี๋ยวผมจัดการเอง
2: คุณวรัตครับเราเจอกล้องวงจรปิดแล้วครับ
0: ไปดู
2: ครับเชิญทางนี้ครับ
3: ทำไมรถขับวนไปวนมาอยู่จุดเดิมเพื่อให้กล้องมาเห็นล่ะครับ
4: มันวางแผนเอาไว้อยู่แล้ว
5: คุณอานนท์คุณคิดว่ามันอยากจะเอาอะไรจากกล้วย
6: นั่นสิ
4: หรือว่าจะเป็นความแค้นเรื่องพี่ลัคนา
5: ไม่หรอกส้มอามินาก็บอกแล้วว่าลัคนาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกล้วย
0: เฮ้ย
6: ฮะ
0: ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: อ๋อครับพอหลังจากจุดนี้ไปกล้องย้อนปิดเสียนะครับ

0: มาแล้วฉันจะบอกว่าอยู่ที่ไหน
1: เรียบร้อย
2: แบบนี้ค่อยเป็นยังไง
0: แล้วแกต้องมาคนเดียวนะอย่าตุกติก
1: ได้

0: คะพี่สิง
1: แล้ว
0: พี่สินทำอะไรคะ
1: ไม่คิดว่าพี่ทำอะไร
0: ไม่จริง
1: จำไม่ได้เลย
0: ไม่จริงอ่ะ

0: คนที่เสียศักดิ์ศรีคือแกใช้วิธีสกปรกทำกับผู้หญิงแบบนี้
1: เราต้องเชื่อใจคุณวรัตน์เราต้องเชื่อมั่นด้วยเพราะเรามีบางอย่างจะต้องจัดการให้เรียบร้อย
2: เราต้องรีบจัดการเรื่องทั้งหมดให้เสร็จก่อนที่นางวานีจะฟื้นขึ้นมา
3: ผมฝากดูแลคุณย่าด้วยนะ
4: คุณวรัตน์หมายความว่ายังไงครับ
5: ฉันคิดว่าฉันควรจะทำสิ่งที่ดีๆกับเจ้าสิให้มากกว่าน
2: ี้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้ทำสิ่งดีๆให้สิ่งนั้นแล้ว

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: Good morning ตื่นแล้วเหรอคะคนสวย
1: นี่เป็นอะไรกัน
0: ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเมื่อคืนน้องเม้นเมาไปหน่อยอ่ะ
2: แก้วเลยนะครับ

0: ที่แกทำอะไรฉันแกหลอกฉันมาใช่ไหมนี่แกกับเร็วนั้นรวมมือกันหลอกฉันใช่ไหมไอเร็วฉันจะโทรแจ้งตำรวจลากคอแกเข้าคุกไอเร็วไอชั่ว
1: ฉลาดมากไปแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจอ่ะมันก็ต้องมีหลักฐานนะคะดูสิคะดูสิหลักฐานอ่ะ

0: เอาไปแต่งตัว
1: มึงมีงานต้องทำอีกเยอะ
2: แกจะให้ฉันทำอะไรอีก
1: มิ้นบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่ามิ้นอยากเป็นนางเอกพี่บอกมิ้นแล้วไง
0: พี่เสกให้ได้ทุกอย่างที่มิ้นต้องการก็นี่ไง
3: ก็ต้องยอมแลกนิดนึงถ้าไม่ใช้วิธีแบบเนี้ยอย่างมึงอะไม่มีทางชนะอ้อมแน่นอน
1: หน้าอย่างมึงอะมันต้องยอมแลก
0: แล้วแต่งตัว

0: ชุดที่พี่เลือกให้สวยจังเลยค่ะเห็นไหมถ้าพี่ไม่ช่วยอ่ะก็ไม่สวยเหมือนเดิมอ่ะ
1: แกทำแบบนี้แกต้องการอะไรฉันจะแจ้งตำรวจให้เอาตัวแกกับไอ้สัตว์เข้าคุก
0: อยากประจานตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอคะได้เดี๋ยวพี่โทรนัดนักข่าวให้เลยก็ได้หรือว่าส่งคลิปไปให้เขาเลยก็ได้ง่ายดี

0: แกต้องการอะไรเพื่อแลกกับการลบคลิปนั่น
1: ลบคลิป20 ล้าน
0: 20 ล้านแกจะบ้าเหรอฉันจะเอาตังค์จากไหนให้แก
1: เฮ้ยพูดให้มันดีๆนะแค่น้องมิ้นเป็นเด็กดีทำตามที่พี่สั่งเรื่องนี้เป็นความลับของเราสองคนไม่อย่างนั้นลองคิดดูสิถ้าเรื่องนี้ถึงหูนักข่าวถึงหูคุณลุงถึงหูคุณป้าเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่เป็นห่วง ระบบนางเอกที่อยากได้อะ

0: พี่เสกให้เรานะ
1: อย่าบอกนะว่าแกใช้วิธีสกปรกแบบนั้นเพื่อให้ฉันได้บทนางเอกต่ำ
0: ทำไมมึงวิเศษวิโสมาจากไหนน้ำหน้าอย่างมึงจะเอาอะไรไปสู้กับอ้อมถ้าไม่ใช้วิธีนี้มึงก็แพ้ทุกทีอ่ะต่อไปนี้มึงต้องฟังกูแล้วทำตามคำสั่งของกู
1: ทำตามคำสั่งเหรอแกจะให้ฉันทำอะไรแบบนั้นอีกเหรอไม่ฉันไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นเป็นครั้งที่สองแน่ฉันไม่ทำฉันจะบอกคุณพ่อให้คุณพ่อเวลาแกเข้าคุกหรือไม่ก็ทำให้แกเนี่ยหายจากโลกนี้ไปเลย
2: I love it ได้เอาคุณลุงมาสนุกด้วยกันก็ได
0: ้ไอ้กอนทำอย่างนั้นน่ะเฮ้ยมาดูนี้ด้วยกันไหมฮะน้องมิ้นจะว่าไหมคะถ้าให้คนอื่นดูด้วยเนี่ย
3: ดู
0: ท่านพิชัยอดีตรัฐมนตรีชื่อดังมั่วสุมกับยามั่วสุมผู้หญิงมึงจำเอาไว้นะถึงกูจะหายไปจากโลกนี้แต่คลิปนี้ก็จะอยู่ในโลกโซเชียลตลอดไป

0: าแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างเนี่ยหมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะลูกนะ
1: ครับนะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
2: ครับ
1: ผมขอคุยกับคุณนนท์เป็นการส่วนตัวได้ไหมครับคุณนนท์ผมต้องขอโทษคุณจากใจจริงนะครับคือก่อนหน้านี้ผมจมอยู่แต่เรื่องของดาวทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นผมขอโทษคุณหมดจริงๆผมก็รู้นะครับว่าดาวเขาไม่ได้รักผมเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกครับ
2: ผมว่าเรื่องอดีตเราอย่าไปพูดถึงมันเลยครับเราแก้ไขปัญหาในอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเดินไปข้างหน้าผมเองก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับ

0: เรากำลังจะได้ร่วมงานกันแล้วนะคะทางเราสรุปเรื่องมิ้นท์เป็นนางเอกค่ะ
1: คุณนันไม่ต้องกังวลนะครับรับรองไม่ผิดหวังคุณมิ้นท์เนี่ยงานดีจริงๆแล้วไม่งั้นผมไม่กล้าออกหน้ารับรองกันขนาดนี้หรอกครับ
2: งั้นเรามาคุยกันเรื่องส

0: สัญญาอะไรดีไหมครับ
1: ดีค่ะเพราะว่าทางช่องกำลังอยากรีบโปรโมทละครอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ดีเลยครับ
1: นี่เอกสารค่ะ
2: เทกูหมดเลยเหรอวะโอ๊ยหนูเข้ามาส่งค่ะเข้ามาได้เลยกับข้าวที่สั่งค่ะ

0: ขวัญถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะทำไมทางทีมไม่ชอบน้องล่ะคะเพราะว่าวันที่มาแคสก็ดูทางทีมโอเคกับน้องนะคะ
1: จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะจะว่ายังไงดีคือมันเป็นเรื่องข้อสรุปอะค่ะจากฝ่ายผู้บริหารด้วย
0: ไม่เป็นไรค่ะถ้ายังไงโอกาสหน้าขอโอกาสดีๆมาพี่อ้อมบ้างนะคะ
1: ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลย
0: ขอบคุณนะคะ
2: ไปชิมข้าวหน่อยคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะนั่นคุณสันนี่
1: อ๋อใช่ค่ะวันนี้คุณสันเขามาเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ
0: คุณสันเข้าร่วมประชุมด้วย
1: ค่ะก็คุณสันเขาเป็นหุ้นส่วนของที่นี่ค่ะ

0: อตั้งนานกลับมาแล้วเหรอลูก
1: นี่ลูกได้เป็นนางเอกละครเรื่องใหม่แล้วจริงๆใช่ไหมลูก
2: คุณแม่รู้ได้ไงคะ
1: ลูกเพื่อนแม่ทำงานอยู่ที่นั่นเขาโทรมาบอกแม่ดีใจมากเลยมิ้นมิ้นรู้ไหมว่าหนูเนี่ยคือความภาคภูมิใจที่สุดของแม่เลยนะแม่นะภูมิใจในตัวหนูมากมากหนูว่าเก่งที่สุดในโลกเลยดีเลยเดี๋ยวแม่นะจะโทรไปที่สมาคมแล้วก็จะไปเมากับทุกคนว่าลูกแม่ได้เป็นนางเอกละครเรื่องใหม่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะมันใช้ความพยายามมากใช่ไหมมิ้นแม่รู้เลยว่าหนูเนี่ยทั้งตั้งใจทั้งพยายามร้องไห้อีกดีใจใช่ไหมล่ะแม่ดีใจสุดๆดีใจมากๆแต่อย่าทำหน้าแบบนี้เราจะเป็นนางเอกแล้วหน้าเราเนี่ยต้องสดใสดูสิหมองใช่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะโทรไปร้านให้เขาจองคอร์สใหญ่ๆให้ลูกตั้งแต่ผมตัวจรดปลายเท้าเลยนะลูกนะแล้วลูกก็ขึ้นไปพักผ่อนเร็วๆจะเป็นนางเอกต้องสดใสนะลูกนะไม่ต้องร้องนะลูกแม่ภูมิใจ คุณไก่นี่คุณหญิงชาลินีเองนะรู้ได้ไงว่าจะโทรมาคุณหญิงจะโทรมาจองคอร์สให้ลูกมิ้นนี่รู้ไหมว่าลูกมิ้นจะได้เป็นนางเอกละครเรื่องใหม่แล้วนะฉะนั้นลูกมิ้นก็ต้องทำสวยเอาแบบคอร์สพรีเมียมคอร์สVIPตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารู้ตั้งแต่เส้น

0: บ้านดีๆนะคะ
1: ออมกลับด้วยกันนะ
0: อะไรนะคะ
1: ออมผมอยากให้คุณกลับบ้านกับผมผมอยากให้คุณกินข้าวกับผมทุกวันเข้านอนด้วยกัน

0: อ้อมเกิดเรื่องละพี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงไม่ได้งานนี
1: ้แต่แบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะเราจะมาแพ้เพราะเรื่องเส้นสายแบบนี้หรอ
2: แต่เป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วนะครับอ้อมถ้าคุณรับงานนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องเกี่ยวข้องกับคนเร็วๆอย่างคุณสันอีกผมว่าไม่คุ้มหรอก
0: ยิ่งงานนี้มีคุณสันเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพี่รู้สึกเป็นห่วงมินมากเลย
1: ทำไมต้องเป็นห่วงมินด้วยเขาน่าจะดีใจแล้วนะคะที่เอาชนะอ้อมได
0: ้มันไม่ได้มีรายได้มาฟรีๆนะยิ่งงานนี้มีเอกภพเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแล้วมีคุณสันเข้ามาร่วมด้วยอีกอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วปะว่าคุณสันเขาเป็นคนยังไงอ่ะ
2: คุณขวัญครับจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอเข้ามาดูแลอ้อมอีกคน
0: ก็ดีสิคะคุณนนท์ขวัญเองก็เป็นห่วงอ้อมมากเหมือนกันถ้าหากว่าคุณนนท์เข้ามาช่วยดูแลอ้อมก็คงจะดีค่ะ
1: คุณเอกภพน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: คือพี่ได้ยินมานะว่าคุณเอกภพเขารับงานจากผู้ใหญ่ระดับประเทศประเภทแบบหาคนไปดูแลอะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจ

0: ยค่ะ
1: ยังไงนะคะก็ต้องขอฝากนางเอกน้องใหม่แกะกล่องของช่องไว้ด้วยนะคะส่วนพระเอกเนี่ยเรากำลังคัดเลือกให้เหมาะสมกับน้องมิ้นมากที่สุดเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเจรจาค่ะรับรองเลยค่ะว่าจะต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆถูกใจแฟนละครช่องอย่างแน่นอนค่ะ
2: มิ้นจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะฝากด้วยนะคะ
3: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนขอน้องมิ้นเดี๋ยวนิดนึงนะคะ
2: ถ่ายไปเยอะๆเลยลูกเหมือนบาทนะลูก
6: นะ
7: ค่ะโอ้ยคุณโคตรเก๋มากเลยค่ะโอ้ยดูดีหวานมากเลยค่ะ
8: หวานที่สุดเลยค่ะ
9: ก็มีด้วยค่ะ
2: ยินดีด้วยนะมิ้น

0: ถ้าอย่างนั้นขอภาพน้องพอลล่ามอบดอกไม้ให้น้องมิ้นจะได้สวยๆดีไหมคะนะคะอันนี้นะคะสวัสดีนะคะ
1: ยืนคู่เลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยิ้มเลย
1: ท่านนี้นะคะ

0: ขอละ
1: นี่มันแหวนของฉันนี่แกขโมยของฉันมาใช่ไหมนะขอละ
2: คุณแม่คุณแม่เป็นคนให้มาร์ทเอามามั่นพอลล่านะคะ
1: นี่มันโกหกค่ะมาร์ทโกยแหวนของฉันมาค่ะ
2: นี่แกกล้าพูดได้ผู้หญิงสกปรกอย่างเธอไม่มีทางได้มาร์ทไป
1: เอาแหวนของคุณแม่ฉันคืนมาคุณแม่ถอดเลยค่ะน่าถอดนี่มันปล่อยความรักนี่มันโกหกค่ะเอามันเอาฉันขอดไปขอลาไปขโมยมาจริงๆนะคะ
2: ภรรยาเหรอคนอย่างแกเนี่ยนะเป็นภรรยาน้องชายฉันอย่างแกเนี่ยมันก็เป็นได้แค
3: ่อะไร
2: ฉักแกไปก่อนถือฉันเอาคืนเนี่ย
4: ผิดกันนะคะเดี๋ยวทางเราจะไปคุยกันเป็นการส่วนตัวภายในนะคะ
1: ขออันยังไงนะคะคุณนันยังไงคะคุณนันควรจะบอกด้วยไหมคะคุณนันคะคุณนันคะแล้วมันเป็นยังไงคะคุณนันคะโอ้ยโอ้ยปัญหาอะไรคะคุณนัน
2: เอายังไงวะเนี่ย
4: นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมไม่รู้จักให้เกียรติกันบ้างเลยฉันให้มิ้นไปเป็นนางเอกไม่ได้ให้ไปเป็นนางร้ายทำไมถึงไปตบตีกันต่อหน้าสื่อแบบนั้น
5: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับพอลล่าตั้งใจมาหาพื้นที่สื่อเพื่อที่จะสร้างข่าวนะครับ
4: แล้วยังไงเรื่องในบ้านเรื่องในมุมฉันไม่สนหรอกแต่ตอนนี้คุณกำลังทำให้ช่องฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณสั่งเรื่องที่คุณขอให้ฉันช่วยฉันต้องขอคิดดูก่อนเพราะถ้าวันนี้เรื่องนี้หลุดไปฉันก็ไม่แน่ใจว่าทางบอร์ดยังอยากจะร่วมงานกับมิ้นอยู่ต่อหรือเปล่า
6: คุณนันเดี๋ยวก่อนครับคุณนันคุณนันฟังผมอธิบายก่อนคุณนัน
2: โอ๊ยอะไรกันนะกระหนาในคนที่นี่เนี่ยต้องวุ่นวายกันทำไมเสียงดังแต่แค่บทดังเอกเขาไม่ให้เล่นเรื่องนี้ก็หาเรื่องใหม่เล่นก็ได้ใช่ไหมคุณเอกภพ
7: คุณแม่คะมินว่าเรากลับกันเถอะค่ะ
2: กลับกลับลมเสียแล้ว
8: คุณป้าครับ
2: อะไรอ่ะ
5: เดี๋ยวผมพาน้องมิ้นกลับเองแล้วผมขอรบกวนนะครับคราวหน้าอย่าสร้างเรื่องอีก
2: อะไรนะนี่เธอว่าฉันสร้างเรื่องเหรอก็เห็นอยู่ว่านางพอลล่าเป็นคนเดินเข้ามาหาเรื่องฉันมันขโมยแหวนของฉันแล้วฉันสร้างเรื่องตรงไหนฮะ
1: คุณแม่
2: เอกภพฉันพูดฉันอย่างนี้ไม่ได้นะ
7: คุณแม่คะคุณแม่คุณแม่ช่วยพี่เอกเถอะค่ะพอเถอะนะคะพอเถอะค่ะนะคะ
2: ฉันเห็นแกลูกมินนะ

0: เรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะเพอร์เฟคไหมคะ
1: สวยมากเลยค่ะ
0: คุณไอ้คะวันนี้เราถ่ายกันกี่เซตคะ
1: วันนี้มีถ่ายเซตแต่งงาน3เซตค่ะแล้วก็ชุดไทยอีกเซตนึงค่ะ
0: ทุกอย่างเรียบร้อยดี
1: เดี๋ยวเหลือจัดไฟอีกแป๊บนึงค่ะ
0: โอเคขอบคุณนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: คุณนนท์วันนี้ว่างเหรอคะ
2: พอดีผมมาทำธุระแถวนี้นะครับก็เลยแวะมาให้กำลังใจ

0: มีอะไรเหรอคะพี่ขวัญ
1: ขวัญล่ะสายเข้าเดี๋ยวพี่ขอไปรับสายนี้ก่อน
2: ต่อด้วยนะคะคุณนนท์ฮัลโหลคุณนันสวัสดีค่ะ
3: เปลี่ยนตัวนางเอกผมอยากให้เราให้โอกาสน้อยครั้งนะครับไอ้ปัญหาเมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวผมแก้ไขเอง
4: ผมพยายามพูดให้แล้ว
3: แต่เด็กคุณน่ะเล่นแรงเหลือเกินต่อหน้านักข่าวทำแบบนั้นน่ะใครเขาจะกล้าแล้วดูสิแทบทุกโซเชียลเนี่ยเล่นแต่เรื่องนี้คุณนันน่ะโกรธผมมากขนาดผมยังเข้าหน้าไม่ได้เลย
4: ช่วยผมหน่อยได้ไหมล่ะครับคุณสันเองก็ชอบน้องเขาไม่ใช่เหรอผมจะจัดการทุกอย่าง
3: คราวนี้ไม่ได้จริงๆคราวที่แล้วเนี่ยผมล็อบบี้ทุกๆคนก็ว่ายากแล้วครั้งนี้คุณเอกผมว่าคุณยอมแพ้เรื่องหน้าค่อยว่ากันขอโทษนะผมมีประชุม
4: เม้นทำกูชิบหายอีกแล้ว
0: มาร์ทเห็นข่าวพอล่าหรือยัง
5: มาร์ทเห็นแล้วครับมาร์ทไม่คิดเลยว่าพอล่าจะบ้าขนาดนี
0: ้มาร์ทใจเย็นๆนะรอดูไปก่อนแต่มาร์ทต้องสัญญากับพี่นะว่าจะไม่หันไปพึ่งยาอีก
5: ผมสัญญาครับพี่อ้อมว่าผมจะไม่กลับไปใช้ยาอีกแล้วครับ
0: พี่เป็นห่วงมาร์ทนะเดี๋ยวไว้เจอกัน
6: ออมคุณรู้เรื่องของเขามากแค่ไหน
0: ก็ดูพอๆกับที่ข่าวออกไปนั่นแหละค่ะคือมาร์กกับพอล่าเขามีปัญหากันตอนนี้เขากำลังแก้ไขมันอยู
6: ่มีอะไรให้ผมช่วยไหม
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเขาเอง
7: ช่องตัดสินใจยกเลิกสัญญากับมิ้นแล้วเอาอ้อมเสียบแทน
6: คุณขวัญครับมันคงไม่ใช่แผนการของฝั่งโน้นอีกใช่ไหมครับ
0: ฉันไม่สนใจค่ะว่าจะเป็นแผนหรือเปล่าคราวนี้มิ้นพลาดเองพี่ขวัญคะอ้อมตกลงรับงานนี้ค่ะ

0: ไรฮะยามินน่าเครียดเจ้า
1: คุณแม่คุณแม่ดูสิคะมีคนขุดเรื่องมินที่มินตกกับพลล่าคนออกมาด่ากันใหญ่เลยค่ะ
2: เอานะแกผู้หญิงแบบเนี้ยจะไปสนใจทำไมฮะปล่อยผ่านไปเลยพวกผู้หญิงชั้นต่ำ
3: ไอ้เอกภพไปอีกคนวันก่อนนะเจอหน้าแม่พูดจาแย่ๆใส่คนพวกนี้นะอย่าปล่อยผ่านไปมันคนละชนชั้นกับเราเข้าใจไหมมิ้นเอามาคิดก็รกสมอง
2: วันมีแต่เรื่อง
4: คุณผู้หญิงคะ
2: อะไร
4: มีแขกมาขอพบค่ะ
2: ใครนี่แกกล้าเห็นเหยียบมาถึงที่นี่ค่ะ
0: หนูก็ต้องมาอยู่กับผัวหนูสิคะคุณแม
2: ่คุณแม
5: ่คุณแม่
2: คุณแม่
5: คุณแม่
2: ฮะ
5: คุณแม่
2: ออกไปเลยนะ
5: คุณแม่
2: คุณแม่
5: ออกไป
2: คุณแม่
5: ฉันบอก

คุณแม่คุณแม่อย่าลดตัวของคุณแม่นะไปยุ่งกับขยะแบบนี้เลยค่ะคุณแม่เป็นเย็นนะคะใจเย็นถ้าพอลล่าเป็นขยะเนี่ยถ้างั้นหลานของคุณแม่เด็กในท้องของพอลล่าก็เป็นขยะสิคะคุณแม่หลานอะไรแกพูดอะไรกับแก

0: เด็กในท้องของพอลล่าเป็นลูกของมาร์ทค่ะคุณแม
1: ่ลูกของมาร์ทเหรอฮะตอนแหละ
2: เอกสารฉบับแบบนี้เนี่ยใครเขาว่าทำได้แกจะออกไปจากบ้านฉันดีๆหรือจะให้ฉันโทรเรียกตำรวจมันลากคอแกไปฮะไปออกไปอยู่ไหนนะจบไม่ออกฮะ
0: คุณแม่คะเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ไม่ยากนะคะคุณแม่แต่พอลล่าจะบอกนักข่าวค่ะว่าคุณแม่ก็แค่ไม่มั่นใจว่าเด็กในท้องของพอลล่าเนี่ยเป็นลูกของมาร์ทหรือว่าลูกของท่านพิชัยกันแน่ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่คนจะได้เห็นกันเยอะหน่อยค่ะ
3: พอลล่าม
0: าร์ทดีใจไหมคะมาร์ทเรากำลังจะมีลูกกันแล้วนะคะ
2: คุณแม่จะออกไปแต่อย่ามายุ่งกับลูกชายฉันนะเสนียดติดมือลูกฉันฉันจะพูดแกทางนั้นนะพอล่าแกจะเดินออกไปดีๆหรือแกจะให้ฉันเรียกตำรวจมาลากคอแก
0: พอลล่าขอเตือนคุณแม่นะคะให้พอลล่าอยู่ที่นี่เงียบๆหรือว่าจะให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวเฉาดีคะ
4: แม่พอลล่าออกไปคุยข้างนอก
0: ไม่ค่ะพอลล่าจะอยู่ที่นี่ค่ะในฐานะแม่ของลูกคุณค่ะมา
4: ได้ถ้าคุณไม่ไปเดี๋ยวผมไปเอง
0: มาร์ท
2: ลูกมาร์ทรอแม่ด้วย

0: อนของมาร์ทเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงให้คุณพักอยู่ห้องรับรองแขกค่ะ
0: ออกไปเลยไป
1: ค่ะ
0: กูอยู่กับมาร์ทจริงๆใช่ไหมมึงคิดเหรอว่าเรื่องแค่นี้ทำอะไรกูได้คอยดูหลังจากนี้สนุกแน่คุณแม่คะคุณแม่จะให้มันอยู่ที่นี่จริงๆเหรอคะแกจะโวยวายทำไมให้มันมาอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วนี่ลูกดีกว่าให้มันไปอยู่ในที่ลับๆแล้วก็ลอบทำร้ายเราแกจะเห็นเองแล้วไม่ใช่เหรอมิ้นแค่มันโผล่ไปที่งานแกก็ทำทุกอย่างพังพินาศหมดละแต่มิ้นเกลียดมันแต่มิ้นเกลียดมันค่ะคุณแม่มันหลอกเรื่องคุณพ่อได้ตั้งนานมิ้นไม่อยากเห็นหน้ามันมิ้นขยะขยะค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องบอกให้เอ็มมาจัดการเรื่องนี้นะคะพอมีปัญหาทีไรมันก็หายหัวไปทุกทีมิ้นเอ้ยแกก็รู้จักน้องชายแกดีอยู่จะไปเอาอะไรกับมันป่านนี้ก็ซุกไปอยู่ที่คอนโดเรียบร้อยละเรื่องนางพอลล่าเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่แม่จัดการเองมันอยากจะมาอยู่ที่นี่เองใช่ไหมเดี๋ยวมันได้เห็นดีแน่

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

0: ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะบอสบีสั่งจัดเตรียมสถานที่ที่สวยที่สุดสำหรับเซอร์ไพรส์ครั้งนี้แล้วค่ะแล้วบีก็คอนเฟิร์มกับพี่ขวัญเรียบร้อยแล้วนะคะบอสแค่รอเป็นพระเอกหล่อๆอย่างเดียวก็พอค่ะ
1: ป่าพระเอกอะไรหรอคุณเวอร์ไป
0: น่ะบอสคะผู้หญิงทุกคนเขาก็รอโมเมนต์นี้กันทั้งนั้นแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะบอสว่าแต่แหวนสวยมากๆเลยค่ะบอส
1: บีสวยจริงๆใช่ไหม
0: สวยมากๆค่ะบอส

0: นี่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วเด็กสมัยเนี้ยทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังพี่ก็คิดว่าอ้อมเนี่ยคงจะไม่มีเรื่องแย่ๆแบบนั้นแน่ยังไงก็ฝากคุณขวัญไว้ด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่ขอตัวก่อนนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีจ้ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไม่คิดเลยนะอ้อมว่าเราจะได้บทนี้มาง่ายๆแต่ว่างานเนี้ยก็ต้องขอบใจพอลล่านะว่าแต่มาร์ทกับพอลล่าเขาไปรู้จักกันตอนไหนอ้อมรู้ไหม
1: อ้อมไม่รู้เหมือนกันค่ะขอตัวแป๊บนึงนะคะ
0: มีอะไรป่ะอ้อม
1: เปล่าค่ะ
0: เรายังเหลือคิวงานอีกคิวนึงนะ
1: เราไม่มีคิวอะไรแล้วไม่ใช่หรอคะพี่ขวัญ
0: พอดีว่านักข่าวเพิ่งโทรมาหาพี่เมื่อกี้นี้อยากจะขอสัมภาษณ์อ้อมเรื่องงานละครน่ะอ้อมไม่มีอะไรไปไหนไม่ใช่หรอ
1: ค่ะฮัลโหลมาร์ทมาร์ทอยู่ไหน
2: พี่อ้อมครับพี่อ้อมช่วยมาร์ทด้วยครับพี่อ้อม
1: มาร์ทเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาร์ทอยู่ไหนรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่รีบไปพี่ขวัญคะตอนนี้อ้อมมีธุระด่วนค่ะพี่ขวัญเลื่อนนัดไปก่อนเลยนะคะ
3: อ้อม
1: พี่ขวัญ
4: โอ้ต้องขนาดนี้เลยเหรอบี
5: ก็ต้องขนาดนี้สิคะโมเมนต์พิเศษของบอสทั้งทีต้องจัดเต็มเลยค่ะเวลาถ่ายรูปอะจะได้ออกมาสวยๆหน่อยแล้วบีอะก็เตรียมชุดไว้ให้อ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่ะบอส
3: เยอะเลยพี่ขวัญตอนแรกพี่จะพาอ้อมมานี่แต่พออ้อมรับโทรศัพท์อ้อมก็หายไปเลยอะ
5: อะไรนะคะ
4: แล้วใครโทรหาอ้อมอะ
5: มาร์คค่ะ

0: แล้วไม่รับสายเลยบีไม่รับสายเลยอะบี
1: ทำไงดีคะขวัญ
2: ถ้างั้นพวกคุณสองคนทานดินเนอร์แทนผมแล้วกันถือว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณนะครับ

0: สิคะบอส
1: อ้อมกำลังไปหามาที่ห้อง
0: บอสบอสจะไปไหนคะ
2: ไป
0: พี่ไปทำไงดีคะมีใจคอไม่ดีเลยค่ะ
2: พี่ก็เหมือนกัน
0: ขอลองโทรอีกรอบสิคะ
2: ได้ได้ได
0: ้โอ๊ยทำอะไรอยู่นะอ้อมเนี่ย
3: พี่อ้อม
4: ไหนมาสัญญากับพี่แล้วไงว่ามาจะไม่กลับไปใช้มันอีก
3: มาไม่ได้ใช้มันเลยนะพี่อ้อมแค่นี้มาเขาจะตายอยู่แล้ว

0: มาร์ท
1: พี่อ้อมพี่อ้อมต้องช่วยมาร์ทนะพี่อ้อมมาร์ทไม่ไหวแล้วครับพี่อ้อมพี่อ้อมช่วยมาร์ทนะ
0: พี่จะช่วยมาร์ทนะมาร์ทมากับพี่
2: มาร์ทเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมมาร์ทต้องอดทนนะมาต้องอดทนมาพี่อยู่ตรงนี้มาไม่ต้องทน

0: เป็นยังไงดีขึ้นไหม
1: ถึงไม่ได้พี่อ้อมไม้คงกลับไปใช้มันอีกครับ
0: มาร์ทแค่ต้องใจเย็นๆค่อยๆ คิดเรื่องพอลล่าน่ะ
1: แต่พอลล่าเขาบอกผมว่าเขาท้องนะครับ
0: ท้อง
1: มาร์ทคิดว่าจะรีบรักษาตัวเองให้หายแล้วก็รีบจัดการเรื่องพอลล่ามาสงสารแม่ครับ
2: รีบเข้าไปเถอะค่ะพี่ท็อปจะได้รู้ความจริงสักที

0: มาร์ทกลัวพี่มาร์ทกลัวจริงๆนะพี่อ้อม
1: คุณถึงโกหกผม
2: ฉันโกหกอะไรคุณ
1: คุณคิดว่าผมโง่คุณคิดว่าผมเป็นเด็กสาวที่ดูไม่ออกหรอว่าสองคน

0: คุณนนท์คุณกำลังเข้าใจผิดนะครับ
1: นี่คุณคิดว่าฉันกับมาร์ท
2: ถ้าเอาแบบแฟร์ๆนะคุณบอกผมตรงๆก็ได้ไม่ต้องแอบมาทำอะไรแบบนี้
1: ก็โจร
0: คุณนนท์คุณนนท์เดี๋ยวครับคุณนนท์พี่ออมครับมาร์ทว่าพี่เอาไปอธิบายให้คุณนนท์เข้าใจดีกว่าครับ

พี่ท็อปพี่ท็อปโอเคหรือเปล่าคะคือเมนต้องทำแบบนี้นะคะเพราะว่ามินไม่อยากให้พี่ท็อปโดนหลอกเขาสองคนเนี่ยนัดเจอกันที่นี่บ่อยมากเลยนะคะมินสงสารพี่ท็อปนะคะ

ขอบใจมากนะมินแต่เรื่องของพี่เดี๋ยวพี่จัดการเอง

0: ฝีมือแกใช่ไหม
1: ถือว่าเป็นการตอบแทนที่แกแย่งบทนางเอกของฉันไปแต่ว่าแกเนี่ยก็เหมาะกับบทนางเอกเหมือนกันนะนางเอก

0: หรอคะพี่ขวัญ
1: นี่อ้อมไปไหนมารู้ไหมว่าทางนี้เขาวุ่นวายกันไปหมดแล้วอะ
0: มีอะไรหรอคะ
1: คุณนนท์เขากำลังจะขออ้อมแต่งงาน
0: อะไรนะคะพี่ขวัญ
1: รู้ไหมว่าคิวงานตอนเย็นที่พี่บอกอ้อมว่ามีสัมภาษณ์อ่ะคือพี่อ่ะต้องพาอ้อมไปพบคุณนนท์แล้วคุณนนท์เขาจะเซอร์ไพรส์อ้อมขออ้อมแต่งงาน
0: จริงเหรอคะพี่ขวัญ
2: จริงสิแต่ว่าพอคุณนนท์เขาได้รับข้อความจากใครก็ไม่รู้อยู่ๆเขาก็พรั่วพลาดออกไปเลยอ่ะ
3: อ้อมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณนนท์เขาไปหาอ้อมหรือเปล่าม
0: ีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะอ้อมก็ต้องรีบปรับความเข้าใจผิดกันสิอย่าปล่อยเอาไว้เป็นแบบนี
0: ้ตอนนี้อ้อมยังไม่อยากคุยเรื่องนี้ค่ะพี่ขวัญงั้นแค่นี้ก่อนนะคะอ้อมเหนื่อย

0: คนที่ผมโง่อยู่กับรักมันคนที่ผมเป็นเด็กสาวที่ดูไม่ออกเลยว่าสองคนทำอะไรกันอ่ะคุณนนท์คุณกำลังเข้าใจผิดนะครับ
1: คุณคิดว่าฉันกับมัด
0: มันไม่มีไออุ่นเลยเหมือนเป็นคน

0: พอลล่าเธอมาอยู่นี่ได้ไง
1: ทำไมอะคะท่านทำไมพอลล่าถึงจะเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอคะท่านฉันเป็นคนอนุญาตให้เข้ามาอยู่ที่นี่เอง
0: อะไรนะคุณเ
1: น่ฉันอนุญาตเองเสร็จธุระของเธอแล้วก็กลับขึ้นห้องไปซะค่ะคุณแม่

0: ื่องต้องคุยกันคุณพิชัย
1: ท้องเหรอคุณมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณก็รู้นี่ว่าผม
0: ไม่มีน้ำยา
1: ก็คุณเองนี่แหละที่บังคับผมให้ไปทำหมันตอนคลอดมาร์ทไงหรือว่าจะเป็นลูก
0: ฉันก็ไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของมาร์ทหรือเปล่าแต่มันมีหลักฐานมายืนยัน
1: แล้วทีนี้เราไงต่อแล้วมีอะไรรับประกันว่าจะเป็นมัน
0: ไอ้นั่นเลยนะยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรแล้วก็จัดการมันไม่ได้เพราะถ้าเราทำได้ชิบหายพังพินาศกันไปหมดแน่ใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดของคุณนะคุณพิชัยคิดนิดนึงว่าคุณจะต้องเป็นผู้นำในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้แล้วถ้ามีข่าวเช้าๆแบบนี้เกิดขึ้นมาพรรคของเราเจ๊งแน่คุณพิชัยฉันจะไม่มีวันยอมให้พรรคของคุณพ่อฉันเจ๊งด้วยความใฝ่ต่ำในเรื่องบนเตียงของคุณ
1: แล้วจะเอาไงต่อ
0: จะเอาไงต่อให้มันอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันเรื่องนั้นฉันจะจัดการเองส่วนคุณนะอยู่เฉยๆอย่าสร้างปัญหาอะไรเพิ่มให้ฉันขึ้นมาอีกไม่เช่นนั้นนะอะไรที่ฉันควรจะตัดฉันตัดออกแน่

0: พอดีผมมีประชุมคุณไปก่อนนะ
1: ทานอาหารกันเช้าจังเลยนะคะไม่ใช่ที่ของเธอใครอนุญาตให้นั่งก็พอล่าจะมาทานอาหารเช้าด้วยยังไงล่ะคะในฐานะว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณแม่
2: นาดาเธอมาอยู่ที่นี่มาก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าเขาจะไปนัดเจอกับคนที่เขาส

0: บายใจกว่า
1: เธอหมายความว่าไงนิ้น
0: เธอก็รอดูเองก็แล้วกันฉันน่ะรู้จักน้องชายของฉันดีมาเขาเป็นคนรักสะอาดเขาคงไม่หยิบขยะสกปรกสกปรกแบบเธอเนี่ยมากินซ้ำอีกหรอกมิ้งขอตัวก่อนนะคะ
2: พอละจ๊ะ
3: ถ้าหิวหรอ
2: แต้ว
3: เดี๋ยวจัดอาหารให้คุณพอลล่าเขาด้วย
4: ได้ค่ะคุณผู้หญิง
3: ให้ปิดกินในครัวกับเธอส่วนอาหารดีๆพวกเนี้ยเอาไปเทให้หมามันกินซะ

0: ไหนพี่เอกบอกว่าเรามาทำงานไงคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มินต้องทำงาน
0: งานอะไรคะ
1: สวัสดีครับผมมีนัดกับเจ้าสัว
2: ท่านเจ้าสัวรออยู่ด้านในค่ะ
3: เฮ้ย
4: จะไม่ทำ
3: ไปไหน
4: ปล่อยจะไม่ทำ
3: คิดว่าตอนโดนเทบทนางเอกจะไม่ต้องทำอะไรชดใช้พี่หน่อยเหรอฮะ
1: พี่ต้องลงทุนไปขายมินเท่าไหร่ทั้งกับไอ้สันทั้งกับผู้ใหญ่ที่ช่องเวลาที่มินต้องชดใช้พี่บ้างซะแล้วล่ะ
4: ฉันต้องทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
1: จนกว่าพี่จะได้ทุนคืนแต่ไม่ต้องกลัวนะถูกพี่บอกเองพี่ก็ไม่ชอบใช้เหยื่อซ้ำๆหรอกมันน่าเบื่อเดี๋ยวมินก็ได้เป็นอิสระละตามพี่มาคุณมาเจ้าสัว
5: ได้ครับสักครู่นะครับเชิญครับ

0: บอกให้ปล่อยผม
1: พี่บอกให้อยู่ข้างหน้าไงคะ
2: คุณออกไปได้แล้ว

0: แกคิดดีแล้วใช่ไหมที่มาที่นี่แกกล้ามาเหยียบถึงที่นี่มีอะไร
1: ไปขอโทษพี่อ้อมซะเรื่องไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะผมกับพี่อ้อมเราแค่พี่สาวกับน้องชายก็แค่นั้นถ้าคุณรักพี่อ้อมจริงคุณจะไม่คิดแบบนั้นคุณนนท์ถ้าเกิดไม่ได้พี่อ้อมมาช่วยไว้ผมคงกลับไปใช้มันอีกแล้วถ้าคุณจะมาหึงง่วงๆกับผู้ชายอย่างผมเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาเปล่าพี่อ้อมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมกำลังมีปัญหาผมไม่อยากให้พี่อ้อมต้องเสียใจเพราะว่าผมเป็นต้นเหตุ

ถึงแม้ผมจะไม่อยากเสียพี่อ้อมไปก็ตามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมช่วยคุณเอง

ถ้าแกยอมฉันตั้งแต่แรกแกคงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้

0: มาร์คมาร์คเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมให้พี่มาที่นี
1: ่พอดีว่ามาร์คนัดคุณหมอว่าที่นี่ครับมาร์คตั้งใจจะเลิกยาให้ได้นะครับพี่อ้อม
0: จริงเหรอมาร์คพี่ดีใจมากเลยนะมาร์คแล้วมารู้จักที่นี่ได้ยังไง
1: พอดีว่าพี่นนท์เขาเป็นคนแนะนำให้มามารักษาที่นี่ครับ
2: พ่ออันนี้เพื่อนผมนะเขาเป็นหมอผมเล่าเคสของมาร์คให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยรักษาเคสนี้นะ
3: ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเคสของมาร์คเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้เริ่มต้นเสพเดี๋ยวผมจะดูแลให้เองครับ
2: ไปมาไปคุยกันข้างใน
1: ได้ครับ
4: พี่อ้อมครับผมเล่าเรื่องทุกอย่างให้พี่นนท์ฟังหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เหลือพี่สองคนต้องเคลียร์กันเองนะครับไปก่อนนะครับพี่อ้อมไปก่อนนะครับพี่นนท์
2: เชิญมานี่ครับไม่ต้องห่วงมานะเดี๋ยวเขาก็จะหายแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
0: ขอบคุณนะคะที่ช่วยมา
2: ผมขอโทษนะที่ผมเข้าใจคุณผิด
0: ฉันเองก็ขอโทษคุณเหมือนกันนะคะฉันแค่รู้สึกผิดกับมาฉันคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ฉันทำให้มาเป็นแบบนี้
2: ถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปเราสองคนไม่ควรมีความลับต่อกันแล้วล่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัญญาไหม

0: มิ้นแล้วเป็นอะไรทำงานหนักเหรอจ๊ะ
1: ค่ะคุณแม่มิ้นขอตัวไปพักก่อนนะคะมิ้นเหนื่อยนะคะ
0: ไปพักป่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะเนี่ย
1: สวัสดี
2: มาเซ็นสัญญาจ้ะ
1: อ๋อที่เนื้ออ้อมได้รับบทนางเอกของช่องใช่ไหมคะดีใจด้วยนะคะละครฟอร์มยักษ์เลย
2: ขอบใจมากเชียร์น้องด้วยนะ
1: ค่ะ
0: หนูที่ว่ามาเสียบแทนน้องมิ้งใช่ไหมคะพี่ขวัญ
3: โอ้ยเรื่องนี้นะคะหนูไม่อยากจะเมาส์เลยละค่ะวันที่นางตกกับพอลล่านะคะวันที่เปิดตัวน่ะที่ฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ค่ะตัวอย่างนี้เลยนะคะของจริงนี่ยิ่งกว่าละครอีกค่ะไม่อยากจะเมาส์เลยเนาะโอ้ก็ไม่แปลกนะที่นายจะโดนช่องปลดฟ้าผ่าแบบนี้ค่ะ
1: พี่ขวัญมีเด็ดกว่านี้อีกนะคะตอนนี้มิ้นเข้าวงการเต็มตัวแล้วค่ะ
4: วงการอะไรกับพวกเธอ
1: วงการไฮเอ็นไงคะรับเฉพาะ VIP
3: VIP นะคะ VIP
5: คุณมาเจ้าสัว
6: ได้ครับสักครู่นะครับเชิญครับ
4: มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อย่าพูดเรื่อยเปื่อยไปล่ะเดี๋ยวน้องเขาจะเสียหาย
1: ได้ค่ะพี่ขวัญ
4: พี่ไปละ
0: กลับไปละค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ขวัญ
7: ก่อนอื่นทางบริษัทของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และผลการคัดเลือกบริษัทที่ได้เข้ามาดูแลการตลาดและการรีแบรนด์ใหม่ของเราทั้งหมดได้แก่เอกพจน์กรุ๊ปครับ
8: ผมเองก็ต้องขอบคุณบริษัทเพื่อนๆพี่น้องที่มาเป็นคู่แข่งของเราด้วยนะครับมันทำให้การแข่งขันเนี้ยสนุกขึ้นมากเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงผมจะทำงานนี้ทั้งโปรเจกต์แต่ถ้ามีงานไหนที่ผมพอจะซับให้ได้ผมก็ยินดีที่จะคุยนะครับ
7: คุณเอกพจน์ครับท่านเจ้าสัวขอเชิญพบที่ห้องเป็นการส่วนตัวครับ
8: ยินดีเลยครับ
7: ขอบคุณมากนะครับทุกท่านหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับ
8: ยินดีครับ
9: ไม่น่าเสียเวลามาลงแข่งเลยคิดไว้แล้วว่าผลต้องออกมาแบบนี
10: ้นั่นน่ะสิคุณธนนท์คุณไม่รู้จริงๆเหรอครับว่าเอกภพกรุ๊ปอ่ะเขามีดีลนอกรอบกับท่านเจ้าสัว
11: เรื่องการจ่ายใต้โต๊ะผมก็พอจะรู้มาบ้างครับ
9: เดี๋ยวนี้ไม่มีแค่จ่ายใต้โต๊ะแล้วค่ะเขาดีลกันถึงใต้เตียงแล้วบอกตรงๆนะถ้างานไหนมีคุณเอกภพอีกฉันขอบาย

0: มิ้น
1: พี่ท็อปพี่ท็อปมาทำอะไรที่นี่คะ
0: พี่มาธุระเรื่องงานน่ะแต่เสร็จแล้วแล้วมิ้นล่ะมิ้นมาทำอะไรพี่จะบอกมิ้นว่าเรื่องวันนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่มิ้นคิดนะมิ้นไม่ต้องห่วงเรื่องพี่กับอ้อมแต่คนที่มิ้นควรจะห่วงคือมาร์ทมากกว่า
1: ทำไมคะเอามันโกหกหน้าด้านๆเพื่อแก้ตัวอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: มิ้นมิ้นก็รู้นี่ว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นคนที่ผิดคือพี่เองที่พี่ไม่หนักแน่นพอ
1: แต่อ้อมมันจงใจแกล้งมิ้นนะคะแล้วมันก็ใช้พี่ท็อปเป็นเครื่องมือด้วยอ่ะพี่ท็อปต้องเชื่อมิ้นนะคะ
2: อ
1: ้
2: าวน้องมิ้น
3: มีอะไรกันหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีอะไรค่ะ
3: ไม่มีอะไรก็ดีค่ะเจ้าสัวรออยู่

0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแค่จ่ายใต้โต๊ะแล้วค่ะเขาดีลกันถึงใต้เตียงแล้ว
1: มาร์ทคงไม่อยู่สักพักนะครับแม่มาร์ทสัญญานะว่ามาร์ทจะรักษาตัวเองให้หายแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
2: เป็นห่วงสิไปอ่ะดีแล้วลูกที่เนี่ยอยู่ไปก็มีแต่ปัญหาเดี๋ยวที่เนี่ยแม่เคลียร์เอง
3: รักแม่นะครับ
4: มาร์ทพี่คุณจะไปไหนอ่ะมาร์ทไปไหนเกี่ยวอะไรกับหล่อนฮะทำไมจะไม่เกี่ยวกับพอลล่าล่ะคะคุณแม่ในเมื่อพอลล่ามาอยู่ที่นี่ในฐานะเมียของมาร์ทนี่คะ
1: พอลล่าถ้าเด็กในท้องเป็นลูกผมจริงผมจะรับผิดชอบแต่อย่าให้คุณรู้เอาไว้นะเพราะผมไม่เคยมองคุณเป็นเมียเลยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แค่ความผิดพลาด ผมไปก่อนนะครับแม่
2: ไปจ้ะลูกรักของแม่รีบๆไปเลยลูกไป
4: มาร์ทไม่ต้องมายุ่งเลยนะไม่ต้องตามเลย
2: เมื่อกี้มาร์ทบอกว่าไม่เคยมองเธอเป็นเมียแล้วมันแปลว่าอะไร

0: ความรักคุณนะครับ
1: ฉันกับคุณธนุเราจะแต

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: เองเนี่ยทำงานเป็นกาดที่ผับแห่งหนึ่งใกล้กับที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุมีรถแท็กซี่สีเหลืองแดงขับเข้ามาในซอยพานุพงศ์ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยแล้วมีคนขับชื่อว่าอุดทำให้ตนเองเนี่ยเดินไปเคาะกระจกให้คนขับนั้นจอดบอกมีธุระจะคุยด้วยหลังรถจอดปรากฏมีกลุ่มชายชะกัน 4-5 คนเดินไปพูดคุยกับทางฝั่งของนายอุดซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่หลังจากนั้นครับเปิดประตูแล้วมีการชกต่อยกันผมเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่ได้ร่วมด้วยผมเดินออกมาอยู่หลังรถแท็กซี่ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 3-4 นัดก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนผมไม่ได้หนีไปไหนนะกระทั่งวันนี้ตำรวจออกหมายจับผมก็มามอบตัวเองผมปฏิเสธในข้อกล่าวหาแต่ยอมรับว่าผมอยู่ในที่เกิดเหตุผมเคาะกระจกจริงส่วนกลุ่มคนที่ก่อเหตุผมรู้จัก2คนเท่านั้นเองผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะและที่ว่าเป็นกลุ่มมีอิทธิพลเนี่ยเป็นมาเฟียเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงฟังเสียงดูครับนายบอยครับ
1: ว่าพี่วุฒิใหญ่ผมขอเช็คประกันได้ที่เขาอิทธิพลผมก็ไปขอรถไอ้บอยหยุดก่อนผีเขาอิทธิพลแล้วก็เข้าไปกันทีนี้เข้าไปขอจบรถแล้วก็ว่าลงมาแล้งกันหลังไอ้เจ๊อ้วนๆนะเปิดตู้ต้องการต่อยกัน
2: แล้วบอยร่วมด้วยไหม
1: ไม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลย
2: แล้วตอนที่มีเสียงปืนดังเนี่ยบอยได้ยินไหม
1: ได้ยินครับผมได้ยินตามที่นัดครับ
2: แล้วหลังจากนั้นบอยไปไหนต่อ
1: ผมก็ไปเลยครับตกใจครับ
2: ในเบื้องต้นเรารับสารภาพไหม
1: ที่ตอนแรกว่าผมไปตุไปเทียนครับผมปฏิเสธครับบอกผมไม่ได้ทำอะไรครับ
2: พี่ถามนิดนึงบอยกับคนขับแท็กซี่ที่เสียชีวิตเนี่ยเรารู้จักกันไหม
1: ไม่ครับ
2: ไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: ไม่เคยรู้จักมาเจอหน้ามาก่อนครับแต่ตอนนี้ก็ทำกับผมไม่รู้แล้วเป็นใครครับ
0: คุณผู้ชมครับในส่วนของคดีนี้นะครับล่าสุดตำรวจเองอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานนะครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับกลุ่มคนที่ปรากฏในคลิป 4-5 คนรวมไปถึงนายสหพลอายุ28ปีเป็นมือปืนที่ยิงผู้ตายนะครับคนยิงชื่อสหพลเรามีภาพอะไรบ้างไหมนี่นะฮะส่วนรถกระบะ4ประตูสีดำที่นายสหพลใช้หลบหนีตำรวจติดตามยึดมาได้แล้วนะครับนี่นะฮะข้างหลังไม่ใช่สหพลนะรถคันนี้นะที่ตำรวจไปยึดมานะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่สหพลเรามีภาพไหมฮะไม่มีนะยังไม่มีนะนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
3: เรื่องนี้ทางตำรวจเองได้มีการออกแถลงการด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวออกแถลงการเดี๋ยวค่อยว่าเอาอันนี้ดีกว่าพี่หมวย
3: ค่ะ
0: อันนี้ก่อนใช่ไหม
3: ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงลูกน้อยของผู้ตายด้วยต้องอพยพหนีออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะคือหลังจากเกิดเหตุภรรยาของผู้ตายบอกว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรศัพท์มาหาคนในครอบครัวหลายคนเลยทางครอบครัวยังมาขอความช่วยเหลือจากพี่เอกภพสายใหม่ต้องรอดด้วยค่ะซึ่งก็พาทางครอบครัวไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมไปเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยทางภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าหลังเกิดเหตุมีสายโทรศัพท์แปลกๆติดต่อเข้ามาหาคนในครอบครัวหลายคนทั้งพ่อแม่น้องชายโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสภ.บ่อผุดแล้วก็สอบถามว่ารู้จักกับคนก่อเหตุไหมเคยเห็นหน้ามาก่อนไหมแล้วก็พยายามถามถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนตอนนี้ทำให้คนในครอบครัวรู้สึกหวาดระแวงคือไม่แน่ใจว่าสายที่โทรเข้ามาเป็นตำรวจจริงไห
0: ม
3: ภรรยาของผู้ตายยังเล่าย้อนถึงต้นเหตุว่าก่อนเกิดเหตุสามีมีปัญหากับกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำหลังจากไปรับลูกค้าผ่านแอปในจุดที่การจราจรติดขัดแล้วรถไปจอดในพื้นที่ของคู่กรณีจากนั้นมีผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นสามีของเธอเชื่อว่าเรื่องจบก็เลยกลับมาขับรถตามปกติค่ะจนผ่านไปแค่วันหนึ่งมันก็เกิดเหตุขึ้นวันนั้นสามีไปรับผู้โดยสาร2คนแล้วก็มาถูกกลุ่มชายชะกันรุมทำร้ายแล้วตอนแรกตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุมีคนเดียวจนเธอเองได้กล้องจรปิดนะคะจากพลเมืองดีก็จะเห็นว่าในคลิปสามีถูกผู้ชายชะกันหลายคนรุมกระทืบแล้วก็ยังมีใช้ไม้เบสบอลตีเข้าที่ศีรษะของสามีด้วยมีคนใช้อาวุธปืนจ่อยิงเข้าที่หน้าอกเธอบอกว่าเห็นภาพแล้วสะเทือนใจค่ะสามีไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อสู้ไม่มีโอกาสป้องกันตัวเลยสามีเองพยายามที่จะขับรถหนีตายนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้หลังจากที่ตำรวจบอกว่าได้มีการทำเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนไม่ได้นิ่งนอนใจจับกุมคนก่อเหตุเธอตั้งคำถามนะคะว่าผู้ก่อเหตุมีตั้งหลายคน ทำไม

0: ได้แค่คนเดียว
1: เนี่ยครับบอกว่าขอให้ตำรวจเองเนี่ยเร่งดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาหน่อยนะครับและให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะมีลูกคนแรกได้เพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นเองหลังพยายามมีลูกกันมานานนะโดยผู้ตายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานหนักเพื่อดูแลเมียและลูกสุดท้ายต้องมาตายแบบนี้มันเกินไปฟังเสียงภรรยาครับ
2: เสียงกันในส่วนของการรับผู้โดยสารบังเอิญมันไปจอดจบอยู่ที่บริเวณพื้นที่ของคู่กรณีมันก็เลยเป็นสาเหตุทำให้มันมีปัญหาเรื้อรังมาเรื่อยๆแฟนก็มีการมาเล่าให้ฟังว่าตกลงเรียบร้อยแล้วมีทางผู้ใหญ่ค่ะเข้ามารับประกันให้ยุติความรุนแรงเขาก็กลับไปใช้ชีวิตทำงานเหมือนปกติณวันเกิดเหตุก็คือเขารับผู้โดยสารแกร็บเหมือนเดิมสองท่านหลังจากนั้นหนูก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะณที่เกิดเหตุไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลอะไรหนูได้เลยจนพอหนูได้เห็นคลิปวิดีโอค่ะหนูร้องเลยหนูเหมือนจะเป็นลมเลยหนู
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางภรรยาของทางผู้ตายแล้วก็ญาติญาตินะครับคนที่เขารักกันเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าโอ้โหทำไมตำรวจถึงได้บอกแบบนี้ตำรวจบอกว่ายังไงบอกว่าอ๋อมีคนทำแค่คนเดียวมีผู้ก่อเหตุได้คนเดียวนะฮะแล้วก็วงจรปิดก็เสียด้วยสุดท้ายเนี่ยพอเขาไปได้คลิปมาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าพอเห็นความจริงขึ้นมาตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดออกแถลงการเลยนะตำรวจนะพี่หมวย
0: เป็นแถลงการถึงเหตุการณ์นี้เลยค่ะเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแท็กซี่เสียชีวิตโดยพูดถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ24พฤษภาคมเวลา 01:25 นาทีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแท็กซี่จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจสภ.บ่อผุดไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดหรือปล่อยให้คดีเงียบไปหลังเกิดเหตุได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะไล่ติดตามตัวคนร้ายโดยตำรวจได้สืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยพบว่าคนร้ายได้ขับรถหลบหนีแล้วไปจอดรถทิ้งไว้ในพื้นที่เขาป้อมตำรวจก็ไปตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วประสานกับทางสภ.เกาะสมุยในการตรวจสอบท่าเรือซึ่งอาจจะใช้หลบหนีต่อมาชุดสืบสวนได้มาตรวจสอบกล้องจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุต่างๆเพื่อหาพยานหลักฐานพร้อมกับเรียกพยานบุคคลมาสอบเพื่อจะเร่งออกหมายจับคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีณตอนนี้ออกหมายจับไปแล้วบางส่วนได้ควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้ว1คนส่วนคนร้ายได้มีการออกหมายจับทางตำรวจจะเร่งนำตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดต่อไป
1: นะฮะก็ซึ่งวันนี้โหนกระแสนะครับเราจะทำเรื่องนี้กันคุณผู้ชมครับวันนี้ภรรยาของทางผู้ตายมานั่งกับเราสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตำรวจก็บอกเขาไม่เคยหยุดที่จะค้นหาคนร้ายเลยตั้งแต่แรกเลยพี่คิดว่าไงครับ
4: ก็ดีครับคุณ
3: ก็ต้องขอบคุณมากมากค่ะ
1: ขอบคุณเขามาก
3: ใช่ค่ะที่แบบ
1: แล้วกล้องวงจรปิดตกลงตอนแรกเขาบอกว่าเสียใช่ไหม
3: คือหนูได้กล้องมาจะเป็นกล้องที่มันเป็นกล้องไกลๆอะค่ะพี่ไม่สามารถระบุหรือว่าเห็นว่ากระทำอะไรกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเห็นเป็นลางๆเห็นเป็นไกลๆเพราะมันมีในส่วนของตัวรถติด
1: ครับ
3: ค่ะ
1: แล้วตำรวจเนี่ยเขาบอกเหรอครับว่ามีผู้ก่อเหตุแค่คนเดียว
3: บอกค่ะหนูมีการติดตามในส่วนของตัวคดีอยู่เรื่อยๆเพราะหนู
1: คนที่บอกเป็นใครครับ
3: เป็นเจ้าที่ตำรวจค่ะ
1: เป็นร้อยเวรหรือว่าเป็นใคร
3: ไม่ใช่ร้อยเวรค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่ออะไร
1: แล้วเราเจอเขาเหรอหรือเราเห็นเขาไหม
3: เจอค่ะเจอ
1: กับตัวจำหน้าเขาได้ใช่ไหม
3: จำน่าจะจำได้
1: รู้จักชื่อไหม
3: ไม่ทราบค่ะ
1: เขาบอกว่ายังไงนะครับวันนั้น
3: หนูถามว่าในส่วนของตัวรูปคดีอันนี้ก็คือจับผู้ต้องหาได้หรือยังหรือว่าคดีไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนตัวผู้ก่อเหตุตัวเนี้ยค่ะคือหนูได้ยินข่าวมาว่ามันมีการลงมาชกต่อยกันด้านล่างอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยถามทางเจ้าทางเจ้าที่ตำรวจ
1: แล้วเขาตอบว่าไงฮะตำรวจ
3: หนึ่งคนค่ะหนึ่งท่านหนีได
1: ้คือมีคนทำแค่คนเดียว
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วหนีไปแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปคุยที่ฝั่งโหนกระแสนะครับ
0: ค่ะ
1: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
6: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
5: สสว.ปลดล็อก SME
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: อยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมกะโฮมมีโปรดับ

0: ำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมส่องแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
1: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
0: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
2: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
3: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
1: ตายไปแล้วหรือเปล่า
0: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
1: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
0: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
4: นาลีทำได้แน่นะ
0: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
5: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าดีน่า
5: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงฐานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกรอบกรอบแผ่นหนากรอบเต็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: ค่ะมีข่าวของคุณปูมันทนานะคะล่าสุดค่ะแพ้คดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีค่ะปรับ 80,000 ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนายรวม 110,000 บาทอันนี้เป็นโพสต์ของทนายกุ้งนะคะก็มีการอัปเดตคดีหมิ่นประมาทที่ตัวเองชนะคดีวันนี้โดยบอกว่าหลังจากไปศาลมาอาการก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะชนะคดีแล้วนะคะศาลสั่งจำคุกปูมันทนา2ปีปรับ 80,000 ให้จ่ายค่าเสียหายทนายกุ้ง 100,000 ค่าทนายความ 10,000 โฆษณาหนังสือพิมพ์หลายฉบับจำนวน7วันทนายเดชาเองก็มีการโพสต์อัปเดตเรื่องนี้เหมือนกันใน Facebook ทนายคลายทุกข์บอกว่าวันนี้ 9:00 นบัลลังก์402ศาลอาญากรุงเทพใต้คดีทนายกุ้งฟ้องปูมันทนาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจำคุกปู2ปีรอลงอาญา2ปีปรับ 80,000 ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 ประกาศหนังสือพิมพ์7วันชำระค่าทนายความ 10,000 บาทค่ะ
9: นี่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าว
8: ค่ะ
9: ที่มีการลงกันโดยทั่วไปโดยทั่วกันนะครับ
8: ค่ะ
9: เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปอ่านแล้วก็จะมีปัญหาอีก
8: ค่ะนะอันนี้ก็เป็นข่าวทนายกุ้งฟ้องหมิ่นประมาทคุณปูมันทนาค่ะวันนี้ทนายกุ้งชนะคดีนะคะ
9: อันนี้เป็นคดีของทนายกุ้งนะครับส่วนคดีของผมก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะรอตอนนี้รอเพราะว่าก็มีการฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยประมาณสัก5-6คดีนะครับอันนี้ไปว่ากันครับอันนี้เป็นข่าวของทางฝั่งของทนายกุ้งกับทางคุณปูเขาก็ว่ากันไป
8: ค่ะ
9: ครับ
8: ดูเรื่องนี้ค่ะ
9: เอาการตลาดหน่อย
8: ค่ะสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยตอนนี้ถือว่ากำลังวิกฤตนะคะพบผู้สูบพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะจากตัวเลขก่อนหน้านี้หลักหมื่นตอนนี้พุ่งเป็นหลักล้านคนด้วยภาพลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าที่ดูไม่เหมือนบุหรี่อะค่ะหลายคนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะอันตรายแต่ความจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าซ่อนไปด้วยสารอันตรายและสารเคมีที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพนะคะนอกจากสารนิโคตินที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการสูบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีสารเคมีแปลกปลอมอีกมากกว่า 2,000 ชนิดเป็นสารพิษที่ทำลายสุขภาพที่องค์การอาหารและยาจากสหรัฐระบุนะคะว่าอันตรายมีมากกว่า25ชนิดจะไปทำลายอวัยวะสำคัญไม่ว่าจะเป็นปอดอย่างเช่นสารอันตรายที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่ะมีทั้งแคดเมียมไปทำลายระบบทางเดินหายใจเป็นสารก่อมะเร็ง
9: ยังมีนิกเกิลนะครับก่อการระคายเคืองทางด้านทางเดินหายใจนะฮะแล้วที่สำคัญครับเป็นสารก่อมะเร็งบางชนิดด้วยโครเมียมนะครับเป็นสารก่อมะเร็งทางเดินหายใจแล้วก็ระคายเคืองสารหนูเนี่ยก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและที่สำคัญครับอย่างที่บอกครับเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแมงกานีสครับสามารถกระทบระบบประสาทเมื่อได้รับมากเรื้อรังทองแดงระคายเคืองทางเดินหายใจดีบุกอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและพิษระบบ

0: ทางเดินหายใจนะครับสังกะสีเมื่อสูดดมอาจทำให้เกิดโรคปอดเฉียบพลันเหล็กเมื่อสะสมในร่างกายและกระตุ้นการอักเสบในปอดได้นะฮะโคบอลนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาระบบหายใจและหัวใจวานาเดียมนะครับเกิดจากการเผาไหม้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและหัวใจนะครับ
1: นี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปอดของผู้สูบค่ะสสส.และอยากเชิญชวนคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งเป้าเลิกบุหรี่ไฟฟ้าโดยใช้วันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นวันเริ่มต้นของการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อยากรวมไปถึงผู้ที่สูบบุหรี่ที่เป็นมวลด้วยก็อยากชวนให้มาเลิกบุหรี่กันค่ะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดเลิกได้เลิกนะคะด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะ
0: นี่ครับผู้ชมครับเอ้าลองมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะนี่ครับ3วันสุดท้ายแล้วนะย้ำอีกครั้งนะ3วันสุดท้ายแล้วนะครับกับโปรแรงสุดๆส่งท้ายเดือนเบอร์เกอร์คิงนะครับขนทัพเบอร์เกอร์คุณภาพ4เมนูยอดฮิตครับราคาเดียวครับ44บาทเท่านั้น
1: ค่ะ
0: อ่านไม่ผิดใช่ไหม
1: วันก่อนยังแพงกว่านี้นะ
0: วันนี้44บาทแล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: เหลือ44บาทคุณผู้ชมครับคุ้มขึ้นไปอีกนะฮะรับฟรีนะครับเฟรนฟรายขนาดกลางทุกการซื้อชุด4ชิ้นรีบด่วนเลยนะครับสำหรับเบอร์เกอร์นะฮะเรียกว่า4เบอร์เกอร์ฮิตที่ร่วมรายการนะครับก็จะมีเบอร์เกอร์ปลานะครับเป็นเนื้อปลาพอล็อกนำเข้านะครับทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบนอกนุ่มในนี่นะพร้อมกับซอสทาท่าคุณผู้ชมครับมีเบอร์เกอร์ไก่กรอบนะฮะพร้อมกับซอสมาโยอร่อยลงตัวเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวหมูย่างไฟพร้อมซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของเบอร์เกอร์คิงและยังมีแฮมเบอร์เกอร์หมูเนื้อหมูย่างไฟจริงหอมหอมเบอร์เกอร์สุดคลาสสิกตลอดกาลนี่นะครับคุ้มยิ่งกว่านะครับคุณรับฟรีไปเลยครับเฟรนช์ฟรายขนาดกลางเมื่อคุณซื้อชุดเบอร์เกอร์4ชิ้นชุดใดชุดหนึ่งนะครับซึ่งมีให้เลือก3ชุด1เบอร์เกอร์ครบทั้ง4แบบอย่างละ1ชิ้น2เบอร์เกอร์ปลา4ชิ้นและ3เบอร์เกอร์ไก่กรอบ4ชิ้นได้ทั้งลดได้ทั้งแถมเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เท่านั้นเฉพาะทานที่ร้านซื้อกลับบ้าน Drive Thru นะฮะแล้วก็บริการสั่งล่วงหน้าแบบเรียกว่าเป็น
1: เซลฟ์พิกอัพค่ะผ่าน BK App ค่ะและเว็บไซต์ Burger King สำหรับ Delivery ช่องทาง LINE MAN ราคาเดียวค่ะ54บาทอันนี้ทาง LINE MAN 54ค่ะ
0: นี่นะฮะ
1: ค่ะนี่นะคะของหมวยจะเป็นเบอร์เกอร์ปลาค่ะเป็นเนื้อปลาพอล็อกนำเข้าเหลืองทอดจนเหลืองเขาบอกกรอบนอกนุ่มใน
0: อันนี้อะไรนี่ไก่เหรอนี่ไก่หรือหมู
1: พี่หนุ่มชอบหมูค่ะหมูจำได้
0: นี่ไก่ใช่ไหมอ๋อนี่กินหมูอร่อยไหมพี่หมวย
1: อร่อยค่ะ
0: พี่หมูจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เบอร์เกอร์คิงนะ
1: ค่ะตามพี่หนุ่มค่ะตามพี่หนุ่มไปค่ะ
0: รวม
1: ค่ะ
0: ผมบอกเลยสี่สี่บาทคุ้มมาก
1: มากมากค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ยัง60กว่าบาทอยู่เลย69
1: ก่อนหน้านี้69
0: นะก่อนหน้านี้69
1: ค่ะ
0: วันนี้เหลือ44
1: ตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าเราอ่านผิดหรือเปล่าค่ะ
0: บอกก่อนนะพอหมดแล้วเขาขาย100กว่าบาทนะ
1: ใช
0: ่หมด3วันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: นี่คือ3วันสุดท้าย
0: เนี่ยนะกินไก่ด้วยได้ไหมอ่ะน่าเกลียดไหมกิน2อันอ่ะ
1: ไม่ค่ะพี่หนุ่มทานเลยค่ะ
0: อร่อยจริงพี่หมวย
1: รีบไปนะคะถึงแค่29พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: 44บาทอ่ะ
1: ถูกมากคุ้มมากค่ะ
0: โคตรอร่อยเลย
1: ครับ
0: พี่หมวยเอานี้ไปแล้วกันนะพี่กินนี้พี่หนุ่มจะไปกัดอย่างเงี้ย
1: ได้ค่ะ
0: พอไม่ต้องทำอะไรละ
1: ค่ะ
0: เลิกทำรายการกิน
1: พี่หนุ่มทำโหนกระทะไงคะ
0: เดี๋ยวรอก่อน
1: ค่ะอ
0: ยากทำนะ
1: ค่ะ
0: อ้าวผลกระแสวันนี้ผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของทางหนุ่มแท็กซี่คนหนึ่งนะฮะเสียชีวิตไปแล้วแล้วแกเป็นหนุ่มที่นิสัยดีด้วย
1: ค่ะ
0: ขับรถแท็กซี่นะฮะรับส่งผู้ได้โอกาสบางทีคนท้องคนแก่นะฮะเด็กเด็กต่างๆนะช่วยได้ช่วยหมดสุดท้ายไปโดนกลุ่มอิทธิพลนะฮะเป็นแท็กซี่ป้ายดำ
1: ค่ะ
0: ยิงจนเสียชีวิตผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดตำรวจไปจับไปได้คนหนึ่งไอ้คนนั้นชื่อบอยบอยบอกว่าพวกผมไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลมาเฟียอะไรเลยนะผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละ
1: แค่
0: ผมไม่เกี่ยวด้วยเขาบอก
1: แค่เคาะกระจกเฉยๆ
0: เคาะกระจกเฉยว่าเรียกมา
1: ค่ะ

0: ได้ร่วมทำร้ายแต่อย่างใด
1: เดี๋ยวไปฟังทนายพูดดีกว่าว่าแบบนี้มีความผิดด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับโอเค
0: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมอยากให้ดูนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะฮะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับคือมีอาชีพขับแท็กซี่คุณผู้ชมคือแต่แท็กซี่ที่เขาขับเนี่ยต้องบอกกับผู้ชมครับคือเขาขับเป็นเหมือนกับเป็นแท็กซี่แบบไรเดอร์นะฮะแล้วน่าชื่นชมอย่างว่าผู้ชายคนนี้ครับเขาจะช่วยเหลือเนี่ยอย่างเช่นคนท้องคนแก่นะฮะคนยากไร้คือคนด้อยโอกาสเนี่ยเขารับส่งฟรีนะครับไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวคือพาไปส่งโรงพยาบาลบ้างพาไปส่งจุดหมายที่คุณอยากจะไปแต่ขอให้แบบอยู่ในเกณฑ์ที่เขาตีกรอบไว้ว่าเออคุณเป็นคนแก่คุณเป็นคนท้องคุณเป็นผู้ยากไร้คุณลำบากคุณอะไรยังไงไม่ต้องมีตังค์ให้เขาก็ได้เขาส่งให้ฟรีคุณผู้ชมล่าสุดนะฮะผู้ชายคนนี้เพิ่งจะมีลูกอายุ1เดือนคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือโอ้โหเขาพยายามที่จะมีลูกคนนี้มานานพอสมควรเลยฮะพยายามอย่างเต็มที่สุดท้ายได้ลูกมาแต่ได้เห็นหน้าลูกแค่เดือนเดียวคุณผู้ชมครับเดือนเดียวเท่านั้นเองนะกับคนที่หวังมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วล่าสุดเขาไปถูกกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำเนี่ยนะฮะไม่รู้ไม่พอใจอะไรยังไงก็แล้วแต่รุมทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าหน้าอกเขาสาหัสแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางฝั่งของตัวภรรยาของผู้ตายเองเนี่ยร้อนใจมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้ได้มีการไปหาตำรวจตำรวจบอกเลยบอกว่ากล้องวงจรปิดไม่มีแล้วก็ยังบอกได้บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีแค่คนเดียวหนีไปแล้วภรรยางงนะครับว่าอ้าวมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคนอื่นเขาก็เห็นมันมีหลายคนภรรยาต้องเป็นฝ่ายไปหากล้องวงจรปิดเองไปหากล้องจากบุคคลอื่นหาภาพตัวเองสุดท้ายได้มาครับเพื่อเรียกความเป็นธรรมให้กับทางสามีตัวเองวันนี้เรื่องราวทุกจากทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดออกมาแล้วครับตำรวจเริ่มตามจับคนร้ายแล้วแต่ภรรยาบอกว่ายังจับได้คนเดียวแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้คนยิงเนี่ยยังจับไม่ได้เลยแล้วเธอจะอยู่กันยังไงวันนี้ครับคุณเมย์นะฮะภรรยาของผู้ตายครับมานั่งกับเรามีคุณกรณ์นะฮะเป็นพี่ชายของผู้ตายนะครับมีทางฝั่งของคุณต๋องนะฮะนิรันดร์เกงแง้วนะฮะแกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดกับทางคุณเอกสายใหม่ต้องรอดนะครับวันนี้มานั่งกับเราครับสวัสดีครับทั้งสามท่าน
1: ครับพี่ครับ
0: อีกมุมนึงครับวันนี้นะครับเรามีท่านผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยานกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพนะครับคุณชัยชนะวรรณสารนะครับมานั่งกับเรานะครับพร้อมกับทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาพนนท์ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งพี่ชายแล้วก็ตัวภรรยาด้วย
4: ค่ะ
0: เห็นว่าเพิ่งจะมีลูกด้วยกัน
4: ใช่ค่ะมีลูกคนแรก
0: เห็นบอกว่าโอ้โหเราพยายามกันมากสองคนผัวเมีย
4: ใช่ค่ะ
0: ที่จะมีลูกคนนี
4: ้ใช่ค่ะ
0: มีลูกยากใช่ไหม
4: มีลูกยากค่ะ
0: ผู้หญิงผู้ชายครับลูก
4: ผู้หญิงค่ะ
0: สามีเป็นไงตอนนั้นพอแบบได้ลูกคนนี้มาร
4: ักมากแล้วก็ขยันทำงานมากขึ้นครับพี
0: ่ครับ
4: ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีมากๆนึกถึงครอบครัวเป็นหลักบางครั้งแอบเหมือนด้วยเศรษฐกิจณตอนนี้หนูขออนุญาตชื่นชมเขานิดนึงเนาะด้วยเศรษฐกิจณตอนนี้ของสมุยค่อนข้างเงียบนะคะรายได้ค่อนข้างเข้ามาน้อยแต่ในส่วนภาระเรามันเยอะอยู่แล้วพอมีน้องเข้ามามันมีภาระเพิ่มขึ้นนั่นคุณเฟิร์สเองค่ะทางสามีค่ะเขาก็มีหารายได้ทางช่องทางอื่นคือทำทุกทางที่ตัวเองสามารถได้รายได้มาเพื่อเลี้ยงลูกอะไรอย่าง
0: นี้สามีชื่อเล่นชื่อ
4: คุณเฟิร์สค่ะ
0: คุณเฟิร์สนะ
4: ค่ะ
0: โอเคคือเฟิร์สเนี่ยปกติแล้วนอกเหนือจากขับแท็กซี่ก็ทำอย่างอื่นอีกไหมหรือว่ายังไง
4: ก็ทำจิตอาสาอะไรพวกนี้ค่ะช่วยเหลือเหมือนที่เพจเอาไปลงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือก่อนนั้นเนี้ยก่อนจะไปขับแท็กซี่สมุยอะค่ะคือหนูรู้จักกันก็คือเขาทำงานที่กรุงเทพนะคะเป็นเวนเปลอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
0: อ๋อเป็นเวนเปล
4: ใช่ค่ะชอบเหมาเข้ากล้องค่ะไปแจกจ่ายกับผู้ที่เร่ร่อนนอนอยู่ข้างริมถนนพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ชอบไปช่วยมูลนิธิจิตอาสาที่เป็นเด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบขับบิ๊กไบค์แล้วก็จะระดมในส่วนของตัวทีมในกลุ่มเนี้ยค่ะ
0: ครับ
4: ค่ะไปช่วยเหลือตรงนี้คือทำทุกอย่างที่ตัวเองสามารถช่วยเหลือสังคมได้เล็กๆน้อยๆคือทำหมดใครอาสาไปทำอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไป
0: ครับ
4: ค่ะ
0: ก็คือนี่เป็นนิสัยส่วนตัวของเขาเลย
4: ใช่อ
0: ายุเท่าไหร่ฮะ
4: อายุ30ย่าง31ค่ะ
0: ยังน้อยอยู่เลยนะ
4: ใช่
0: อายุน้อยมากนะฮะ30เข้า31นะครับไปอยู่ที่อันนี้คือคุณเฟิร์สป่ะ
4: ใช่ค่ะคุณเฟิร์ส
0: จริงๆเราเปิดเผยใบหน้าก็ได้นะเขาเป็นคนที่เรียกว่า
1: ทำประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์ให้กับสังคมอ่ะผมก็ไม่รู้เปิดปิดไปจะไปเบอร์หน้าคนที่ทำประโยชน์ให้สาธารณะทำไมยินดีใช่ไหมฮะ
4: ยินดีย
0: ินดีนะเปิดหน้าเลยผมอยากให้เห็นว่าคนๆนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมนะฮะไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดไปใบเบอร์ใบหน้าเขาไม่ได้เลยฮะอันนี้ต้องเชิดชูเขาเลยนะครับทีนี้เขาไปอยู่ที่สมุยกี่ปีแล้วครับ
4: ไปอยู่สมุยประมาณ 3-4 ปีค่ะย่าง4ปีเพราะเราอยู่ที่กรุงเทพด้วยกัน1ปีค่ะ
0: ทำไมถึงตัดสินใจไปอยู่สมุย
4: เราคุยกันเรื่องอนาคตเพราะว่าในส่วนของอาชีพแท็กซี่หนูมองว่ามันอาจจะตอบโจทย์มากกว่าเป็นพนักงานเงินเดือนค่ะเรามองถึงอนาคตแล้วก็ที่บ้านหนูทำอาชีพนี้เป็นหลักนะคะ
0: ครับถามขออนุญาตถามทางพี่ชายนิดนึงธรรมดาน้องชายเป็นคนนิสัยใจคอยังไงฮะ
2: น้องนิสัยดีครับนิสัยดีมากเฟรนลี่ชอบช่วยเหลือสังคมแม้กระทั่งช่วงที่เป็นโควิดก็ยังไปติดต่อที่อนามัยเพื่อที่จะรับเข้ากล่องช่วงเช้าเข้ากล่องไปส่งผู้ป่วยตามที่ตึกหรืออพาร์ตเมนต์ต่างๆครับช่วงเช้าก็จะไปด้วยกัน
0: ครับโอเคแต่พอเขาไปอยู่สมุยได้ประมาณสัก 3-4 ปีเขาก็เริ่มที่จะขับรถเป็นแท็กซี่ใช่ไหมฮะคือเป็นแท็กซี่เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: Grab
0: เป็น Grab ใช่ไหม
4: ไม่ค่ะเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลเลยค่ะ
0: เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล
1: อยู่ในแพลตฟอร์มอะไรหรือเปล่าครับ
4: แล้วก็มีสมัครแอปพลิเคชัน Grab เพิ่มเติม
0: เป็นแท็กซี่แอปพลิเคชันเป็นแท็กซี่ที่แบบอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักก็โทรมาสอบไปหาเขาได้เลย
4: ใช่ค่ะหรือว่าเป็นลูกค้าที่แบบเดินสัญจรเรียกใช้บริการพวกนี้ค่ะเราก็จะให้บริการรับส่งใช่
0: ครับส่วนใหญ่ก็จะขับอยู่ในสมุย
4: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมนักท่องเที่ยวอะไร
4: ใช่ทุกอย่างในสมุย
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงในสมุยเองเนี่ยเขามีเพื่อนที่ขับแท็กซี่อยู่ด้วยกันไหม
4: ไม่มีค่ะก็คือจะเป็นเพื่อนที่เหมือนเราเพิ่งมารู้จักกันใหม
0: ่อืม
4: อาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ก็คือพูดคุยกันทุกวันที่เราไปทำงานเนี้ยค่ะก็คือเป็นเพื่อนๆในส่วนของการทำงานเนี้ยค่ะไปเจอกันในที่ทำงานก็พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับอยากให้ผมขออนุญาตนะครับอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกนะอยากให้ย้อนเล่าให้ฟังหน่อยว่าสามีเราเองเนี่ยหลังจากที่ไปอยู่ที่สมุยแล้วขับรถแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เคยมีเหตุไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นหรือเปล่าอ่ะลองเล่าให้ฟังหน่อย
4: ก็คือด้วยแบบหนูเองอะค่ะทำงานคนละหน้าที่กับเขาเนาะ
0: ครับ
4: แล้วก็จะรับข้อมูลข่าวสารมาจากเขาบางส่วนเขาอาจจะพูดกับหนูได้ไม่หมดแต่ก็คือบางส่วนที่รับมาค่ะก็คือเหมือนเขามีสมัครในส่วนของการใช้แอปพลิเคชัน Grab ในการดึงดูดลูกค้าหรือว่าเป็นการรับงานเสริมเพิ่มเติมอะค่ะนอกจากเราวิ่งแท็กซี่เป็นหลักเรามีแอปเพื่อให้ลูกค้าเรียกรถไปให้เรารับส่งอย่างเงี้ยค่ะพี่เสร็จแล้วนะวันนั้นนะคะบริเวณพื้นที่ที่ลูกค้าเรียกมันดันแบบมีรถสัญจรไปมาแออัดนะคะ
0: อันนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
0: อ
4: ัน
0: นี้ก่อนเกิดเหตุนะโอเคอันนี้จำได้ไหมประมาณเดือนไหน
4: จำไม่ได้มันเป็นเหมือนการเล่าสู่กันฟัง
0: เหมือ
4: นสามีเล่า
0: ให้ฟังว่ามันเกิดเหตุแบบนี้นะ
4: ปัญหาในส่วนการทำงานที่ไปเจอมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
4: ให้ฟังเสร็จแล้วปุ๊บก็คือณจุดที่ต้องไปรับอะค่ะมันดันมีรถสัญจรติดขัดนะคะเราเลยต้องเลื่อนรถมาเรื่อยๆเพื่อให้มันจอดให้เหมาะสมเพื่อให้รถคันอื่นมันขับผ่านได้แบบไม่ติดขัดอะค่ะพี
0: ่
4: แต่บังเอิญมันดันไปจอดบริเวณใกล้ๆพื้นที่ใกล้เคียงที่คู่กรณีอะค่ะเขาทำงานอยู
0: ่เขาทำงานเป็นแท็กซี่เหมือนกัน
4: ครับเป็น
0: ป้ายดำ
4: ใช่ค่ะเป็นรถแท็กซี
0: ่ป้ายดำ
4: ใช่ค่ะ
0: ป้ายดำนะฮะ
4: รถกระบะ

0: ใช่ค่ะ
1: เป็นออกเป็นกระบะด้วย
0: ใช่กระบะที่เขาใช้หลบหนี
1: ตรงจุดนั้นเขาเรียกจุดอะไรฮะพอจะบอกได้ไหม
0: ก็คือเป็นกลุ่มที่รถแท็กซี่จอดให้บริการเหมือนกันแต่มันมีรถของเขาร่วมอยู่ด้วยหนึ่งคัน
1: ผมก็ใจไอ้ตรงจุดนั้นเขาเรียกเป็นจุดอะไรเป็นเฉวง
0: เป็นเฉวงค่ะเป็นเฉวง
1: เฉวงใช่ไหมเฉวงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เฉวงตรงจุดนั้นเฉพาะลงอีกได้ไหมฮะในบริเวณถนนไหนหรืออะไรยังไง
0: ตรงหลังกรีนแมงโก้ค่ะ
1: หลังกรีนแมงโก้นะ
0: ใช่ใช่ค่ะตรงเดี๋ยวขอ
1: ใช่ไหม
0: ขอโทษค่ะเป็นเดอะแบ็กเขาเรียกว่าเป็นผับของเดอะแบ็กเดอะแ
1: บ็กนะผับเดอะแบ็กนะ
0: ใช่ค่ะเป็นผับเดอะแบ็ก
1: โอเคผับเดอะแบ็กนะฮะอันนี้คือที่พูดเอาไว้เนี่ยทางฝั่งของตัวตำรวจหรือใครก็ตามแต่ที่สมุยเนี่ยจะได้ทราบท่านอาจจะไม่ทราบ ว่ามันมีแท็กซี่ป้ายดำจอดอยู่แถวๆนั้นอันนี้คือไม่ได้พี่แท็กซี่ป้ายดำผมไปสมุยก็ยาวไว้ชีวิตผมด้วยนะ เดี๋ยวจะมาโกรธเคืองผมใจเย็นๆนะครับคือผมแค่อยากจะให้ความเป็นธรรมกับเขานะฮะแต่มันคือผับเดอะแบ็กแถวๆนั้นแล้วยังไงคือสามีเราเนี่ยขับรถไปแล้วรถมันติดพอรถติดรถข้างหลังเขาจะไปสามีก็ต้องค่อยๆเลื่อนออกไปเลื่อนๆไปชิดให้เขาไป
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ข้างหลังไป
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเรารถมันติดมาก
0: ค่ะ
1: ก็ดันมันเลื่อนไปเนี่ยดันไปจอดอยู่ตรงแถวบริเวณของรถแท็กซี่ป้ายดำที่เขาเป็นเจ้าถิ่นอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: จากนั้นยังไงครับ
0: หลังจากนั้นปุ๊บสามีค่ะได้รับผู้โดยสารตรงจุดบริเวณใกล้พื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ออกไปเสร็จแล้วมันจะมีการตะโกนโดยใช้คำพูดที่ไม่สุภาพอะค่ะตะโกนผ่านเข้ามา
1: ให้กล้วย
0: ใช่ค่ะคือขับผ่านปุ๊บเขาได้ยินว่ามีคนตะโกนด่าเขาเขานำผู้โดยสารไปส่งยังจุดหมายแล้วก็ขับรถกลับมาสอบถามว่าใครตะโกนด่าเขาแล้วก็ได้ชี้แจงว่าในส่วนที่ไปรับนั้นไม่ใช่เป็นลูกค้าสัญจรของตัวพื้นที่แต่เป็นลูกค้าที่เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของเขาก
1: ลับมาอธิบาย
0: ใช่ค่ะ
1: กลับมาอธิบายให้ฟัง
0: ค่ะ
1: สามีคุณก็เป็นคนที่แบบว่าเวลามีเรื่องมีอะไรก็อยากจะอธิบายให้เขาฟังหรอว่าพี่ครับผมไม่ได้ไปรับคนแถวของพี่นะครับ
0: ใช่ถูก
1: มันเป็นลูกค้าที่ผมเขาเรียกแอปผมแล้วผมก็พาเขามาแต่บังเอิญว่าผมอะรถมันติดผมก็เลยไหลเข้ามาอยู่ตรงจุดของพี่อาจจะเข้าใจผิดครับคือที่พี่ด่าผมพี่น่าจะเข้าใจผิดแล้วประมาณอย่างนี้
0: ถูกต้องค่ะใช่
2: เคลียร์นะ
1: ครับอย่างนั้นจากนั้นไงพยายามเคลียร
3: ์พยายามปรับความเข้าใจ
1: ปรับความเข้าใจเออเขาเป็นคนที่โอเคนะพยายามจากนั้นยังไงฮะวันนั้นเหตุการณ์
0: แล้วก็ผ่านไปสักพักนึงมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆเนาะที่มันส่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดการบาดหมางกันมาอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแฟนมาปรึกษาว่าอยากจะยุติในส่วนของความขัดแย้งตรงนี้อยากจะเข้ามาเคลียร์กับผู้ก่อเหตุ
1: เดี๋ยวก่อนนะพี่ถามนิดนึงวันนั้นน่ะก่อนวันก่อเหตุไอ้วันที่รถไหลไปแล้วมีเรื่องแล้วเขารถกลับมาแล้วมาคุยด้วยเนี่ยหลังจากส่งผู้โดยสารแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีปัญหาหนักเลยเหรอหรือว่า
0: ไม่ค่ะก็คือพอมีปัญหาวันนั้นปุ๊บมันก็ทิ้งช่วงไปประมาณ 3-4 เดือน
1: แ
0: ล้วมันก็มี
1: วันนั้นพอขอโทษเสร็จก็จบเลย
0: ไม่ไม่ได้มีการขอโทษแต่แค่มีการมาชี้แจงในส่วนของ
1: ว่าผมไม่ได้ไปรับจุดนั้นนะครับผมเป็นลูกค้าที่ผมแบบเขาเรียกแอปมา
0: ใช่ค่ะ
1: เท่านั้นเลยอ้าวแล้วอยู่ดีๆถึงต้องมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเคลียร
0: ์พอทิ้งช่วงปุ๊บมันก็เป็นปัญหาเดิมไหมคะพี่กลับมาเป็นลูปเดิมอีกก็คือเป็นเรื่องเดิมๆแบบนี้อีกก็คือมีการไปรับลูกค้าอีกบริเวณนั้นอีกแต่เป็นลูกค้าเซตใหม่มันอย่างเป็นลูกค้านัดที่เหมือนเราให้บริการเขาซ้ำๆแล้วเขาก็โอเคกับเราในส่วนการให้บริการก็จะมีการนัดหมายให้มารับอะไรเงี้ยค่ะแต่บังเอิญก็ไปรับในพื้นที่เขาอีก มันก็เลยไม่ได้มีการมานั่งคุยกันว่าที่ไปรับอันเนี้ยไม่ใช่ลูกค้าคุณเหมือนเดิมนะมันเป็นลูกค้านัดที่แบบคอนแทคกับเราไว้ค่ะพี่
1: เข้าใจเข้าใจก็คือเหมือนกับว่าคือเป็นลูกค้าเดิมๆลูกค้าของเราเองเนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่าเขาเรียกเราแล้วก็ชอบแล้วขับรถแล้วรู้ทางรู้จุดเขาก็เรียกมาใหม
3: ่เบอร์ไว
0: ้
1: เฟิร์สเอ้ยเดี๋ยวมารับหน่อยนะเรียกแอปเอาเรียกไอ้เฟิร์สมาเฟิร์สก็ไปรับแต่บังเอิญว่าไอ้จุดที่ไปรับเนี่ยมันอยู่ในจุดของคนกลุ่มนี
0: ้
1: ก็เอาแล้วเอาไอ้เฟิร์สมาอีกแล้วไอ้รถคันนี้มาอีกแล้วถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: เฟิร์สก็พยายามบอกว่ามันไม่ใช่ครับผมไม่ได้มาวิ่งพวงรถมาแล้วมารับ
0: ค่ะใช่
1: แต่เป็นรถที่เขาเรียกผมมาผมก็มา
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าโอเคผมรู้มารยาทถ้าเกิดผมควงรถมารถเปล่าแล้วมาจอดหาเลยหรือเรียกตรงนั้นเลยแล้วผมไปรับเลยอันนี้อีกเรื่องนึง
0: ใช่ใช่อันนั้นไม่ทำใช่ค่ะ
1: อันนั้นไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นเราเฟิร์สก็ไม่ทำอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เป็นเขาเรียกแอปมาเราก็ต้องไปรับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่สนมาจอดในถิ่นกูไม่ได
0: ้ค่ะใช่
1: ก็ทึกทักเลยว่ามึงมารับคนในกลุ่มของถิ่นกู
0: ใช่คือเขาอาจจะคิดไปว่าเหมือนเรามาแย่งลูกค้าเขาหรือว่ามารับลูกค้าของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันเกิดเป็นการเข้าใจผิดที่เหมือนเราไม่คุยกันนะคะหรือเขาไม่คุยหรือเราไม่คุยหรือมันเป็นสิ่งที่เราบอกเขาไม่ได้นะตอนนั้นคือเรารู้กฎกติกาในส่วนการทำงานว่าเราจะไม่รับพื้นลูกค้าในพื้นที่ของคนอื่นแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเราเรียกไม่ได้เพราะลูกค้าเรียกเราผ่านแอปถูกต้องไหมคะเรามีหน้าที่ไปรับค่ะแต่สมมุติถ้าจะให้เราวิ่งเข้าไปรับลูกค้าในพื้นที่ของเขา
1: เราไม่ทำอยู่แล้วคือคงรถเปล่าไปแล้วไปรับเนี่ยไม่เอา
0: ค่ะไม่ทำ
1: ไม่มีอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับนี่เป็นแค่ต้นเรื่องนะฮะแล้วคุณเชื่อด้วยว่ามันคือคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละที่มีปัญหาก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาเคลียร์ให้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทางฝั่งของเฟิร์สคิดว่าจบแล้วข้ามไปแค่วันเดียว
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์ Starwell
2: ลดปริมาณ
3: hey.
2: หรือเพิ่มราคา ก็เสี่ยงลูกค้าหาย
4: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
2: สสว.ปลดล็อก SME
5: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
6: Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
7: ติดตั้งเลย
8: มหกรรมซุปเปอร์แวร์กลางปีลดราคาช่วยค่าครองชีพลดสูงสุด 80% พบกับสินค้าเมลามีนสแตนเลสและพลาสติกในครัวเรือน29พฤษภาคมถึง7มิถุนายน2569ที่โรงงานสีไทยซอยสุขสวัสดิ์36ราชบุรณะกรุงเทพ
6: Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
7: ติดตั้งเลย
9: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
10: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
11: ไทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
12: ผมอยากให้ลินมันเป็นนางแบบของผม
13: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
14: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
15: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
14: เราค่อยจัดการ
16: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
19: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
20: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
16: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: C1

0: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
1: Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็ม
2: ๆช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดนยาสีฟันเจเดนช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเดน
3: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
2: เจเดนเจเดนเจเดน
4: ช็อปหยุดโลกไทยช่วยไทยที่บิ๊กซี We are fresh หมูเนื้อแดงสะโพกหมูพิกิโลละ99บาทปลานิลเพียงตัวละ20บาท We are fresh ส้มเมดารินพิกิโลละ45บาทถึง27พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
5: สนับสนุนโดยไฟไลน์คูลิ่งเฟรชสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวมาฟังกันต่อนะฮะตกลงว่าตรงจุดนั้นคือเฉวง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอยู่แถวๆถนนแถวๆด้านหลังผับใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ด้านหลังผับที่ชื่อว่า
1: เดอะแบ็คค่ะ
0: เดอะแบ็คนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องเผื่อว่าพี่ๆตำรวจเขาจะได
2: ้ต้องรู้นะ
0: เขาต้องรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ไงฮะเพราะว่าประชาชนรู้แต่ตำรวจก็อาจจะไม่รู้ครับท่านครับก็เลยเผื่อท่านได้รู้ไว้นะครับพี่ตุ๋ยจะไปเฉวงใช่ไหมวันนี้
3: ผมมีไปสมุยบ่อยอยู่ครับ
0: แล้วครับ
3: ครับ
0: ไปแถวเฉวงนี่ครับ
3: ไปก็พักแถวนั้นนะครับพี่
0: แล้วครับ
3: ครับ
0: ตำหน้าพี่ตุ๋ย
3: ครั้งหน้าผม
0: ครับโอเคมาคุยกันต
1: ่
0: อเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยโอเคเราไปรับสามีไปรับลูกค้าใหม่นะฮะสุดท้ายเนี่ยมันก็มีเรื่องอีก
1: ใช่ค่ะ
0: มีเรื่องอีกเสร็จทีนี้เห็นบอกมีคนใหญ่คนโตมาเคลียร์ให้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงฮะเคลียร์ยังไง
1: ก็คือเหมือนพอทิ้งช่วงไปสักระยะนึงอะค่ะก็มีเหตุแบบซ้ำๆซากๆแล้วคุณเฟิร์สเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเคลียร์กับคู่กรณีนะคะก็เลยมีการเข้าไปเคลียร์กับคู่กรณีนะคะอาจจะมีการคุยกันแบบไม่ไอ้นั้นกันนะคะหมายถึงว่าลงมันหาจุดตรงกลางไม่ได้ค่ะพี
0: ่ในส่วนแต่มีคนกลางไปเคลียร์ให้
1: ใช่ค่ะก็คือพอไปคุยปุ๊บมันอาจจะหาจุดตรงกลางระหว่างคุณเฟิร์สกับคู่กรณีไม่ได้หลังจากนั้นมีการแยกย้ายแล้วก็มีผู้ใหญ่อะค่ะท่านหนึ่งอาสาเข้ามาเคลียร์จบให้
0: ช่วยเขียนในผู้ใหญ่คนนี้เป็นใครผมไม่เอ่ยชื
1: ่อไม่หนูอันนี้คือหนูไม่ทราบเพราะมันเป็น
0: ไม่ทราบนะ
1: มันเป็นการเล่ามาจากแฟนค่ะ
0: โอเคเพื่อเล่าให้ฟังหมอกแล้วเขาเอ่ยชื่อมาผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใคร
1: ไม่ได้เอ่ย
0: เขาไม่ได้เอ่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวมีผู้ใหญ่มาเคลียร์ให้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเขามาเล่ากับหนูปุ๊บหนูมีความวิตกกังวลเนื่องจากเขาเป็นคุณพ่อลูกอ่อนนะคะก็มีการเตือนไปทางแฟนว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปพูดคุยหรือว่าไปฉุดหรือว่าก่อประเด็นอะไรที่มันทำให้แบบมันเกิดความระคายเคืองกันทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็มีการพูดตอบหนูกลับมาว่าในส่วนของเรื่องนี้มาม่าเดี๋ยวจะมีทางผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์ให้โดยการนัดเขากับคู่กรณีค่ะมาคุยกันณที่สถานที่แห่งหนึ่งก็คืออาจเป็นบริเวณตรงผับตรงนั้นนะคะค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บหนูก็มีการติดตามในส่วนของตัวเนื้อหาตรงนี้จากสามีเนาะเพราะหนูมีความวิตกกังวลเหมือนที่หนูบอกหนูกลัวว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตกลงเป็นยังไงอะไรยังไงเนี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็ถามว่าป้าตกลงไปเจอกันหรือยังไปคุยกันหรือยังไปเคลียร์จบกันหรือยังสามีหนูตอบหนูกลับมาว่าไม่ได้ไปแต่ว่าทางผู้ใหญ่คอนเฟิร์มมาว่าเคลียร์จบเรียบร้อยแล้วก็คือแยกย้ายยุติการใช้ความรุนแรง
0: ตอนแรกเป็นความรุนแรงเลยเหรอ
1: คืออาจจะมีแบบท้าชกต่อยกัน
0: จาก
1: ที่แฟนเล่าให้ฟังอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเขาร
0: ู้มาท้าชกเรา
1: หนูไม่แน่ใจว่าแฟนหนูไปท้าต่อยเขาไหมหรืออะไรยังไงแต่รู้แค่ว่าเหมือนคู่กรณีเขารูปร่างสันทัดคือเล็กกว่าอาจจะสู้ไม่ได้แต่แฟนหนูเขาก็ให้เกียรติคือเหมือนคู่กรณีสู้ไม่ได้เขาก็ไม่ลงมือทำร้ายคนอื่นก่อนพี่พอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการแยกย้ายปุ๊บก็มีทางผู้ใหญ่อะค่ะเข้ามาดูแลในส่วนของตัวเคสนี้ให้กับสามีเพราะนัดตอนแรกเขาจะนัดมาคุยกันตัวต่อตัวหมายถึงว่ามานั่งคุยปรึกษาหารือกันว่าเกิดอะไรขึ้นทะเลาะเรื่องอะไรกันอย่างเนี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็ถามว่าได้เข้าไปคุยกับเขาหรือยังป้าเข้าไปคุยไปนั่นหรือยัง ไปเจอกันมาหรือยังหรือไปคุยไปพูดคุยจบกันหรือยังอะไรเงี้ยทางแฟนบอกว่าไม่ได้เข้าไปแต่มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาคอนเฟิร์มกับเขาว่าเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยแยกย้ายยุติความยุติการใช้ความรุนแรง
0: จบเรื่องราว
1: ค่ะให้ต่างคนต่างทำงาน
0: วันที่เท่าไหร่ฮะวันนั้น
1: วันนั้นเป็นวันที่23ค่ะ
0: 23เดือน
1: พฤษภาคม
0: พฤษภาเดือนนี้เลยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก่อนเกิดเหตุ
1: ที่ตัวมาใช่ค่ะเพราะว่า
0: วันที่เกิดเหตุมันคือ24
1: 12
0: เท่าไหร่นะ
1: ที่เกิดเหตุที่แบบมีการตก
0: ไม่ที่ว่าเกิดเหตุที่เสียชีวิตเนี่ย
1: 24
0: คือ24ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนเกิดเหตุใหญ่ใน1วัน
1: ค่ะ
0: เพราะวันที่บอกเราว่าเคลียร์กันไปจบแล้วเนี่ยคือ23พฤษภา
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ไปมีเรื่องเนี่ย
1: 22ใช่ค่ะ
0: มันไล่เรียงกันตามวันนี้เลย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: 22พฤษภาไปมีเรื่องอีกครั้งนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ถกเถียงกัน23ผู้ใหญ่เคลียร์ให้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบอกจบแล้ว
1: จบแล้ว
0: นะฮะหลังจากนั้นพอเคลียร์จบแล้วเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรแล้วคุณก็สบายใจเขาก็สบายใจ
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: 24

0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: พอ24เขาก็ไปทำงานตามปกติคือออกจากบ้าน
0: กี่โมง
1: ออกจากบ้านประมาณ2ทุ่มแล้วก็ติดแอปพลิเคชันแกร็บอะค่ะประมาณช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าใช่ค่ะแล้วก็มีการใช้รถผ่านเส้นทางนั้นค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคือหนูไม่ทราบหนูนอนพักอยู่ที่บ้านกับลูกค่ะช่วงประมาณตีสองคุณแม่ได้รับโทรศัพท์มีคนโทรเข้ามาแจ้งว่าสามีโดนยิงแต่หนูไม่รู้ว่ามันถึงขั้นอะไรยังไงนะคะคุณแม่ก็รีบไปดูที่เกิดเหตุเสร็จแล้วก็พาเขาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ได้กลับมารับหนูพอหนูไปปุ๊บหนูก็ไม่กล้าไปดูหน้าสามีเนาะด้วยความที่เราตกใจมากๆคือเหมือนวันนี้มันเคว้งไปหมดพอเหมือนเราสูญเสียคำว่าเสาหลักของครอบครัวคือเนื่องจากหนูเพิ่งมีลูกหนูมีความรู้สึกว่าลูกหนูยังไม่มีโอกาสได้เรียกคำว่าพ่อตอนนั้นมันมีคำถามในหัวเยอะมากว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำกันขนาดนี้หนูไม่รู้ว่าแฟนหนูเป็นคนดี 100% ไหมแต่ที่หนูรู้จักเขาหนูเชื่อว่าเขาเป็นคนดีคนนึงหนูมีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้พี่จะใช้ความรุนแรงกับเขาในส่วนของการสั่งสอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะไม่ถึงขั้นเอาให้กันเอากันถึงตายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะซอฟกว่านี้ไหมพอหลังจากที่หนูไปโรงพยาบาลปุ๊บอีกวันนึงหนูก็ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปติดตามในส่วนของตัวคดีค่ะว่าตอนนี้จับตัวคนร้ายได้หรือยังทราบตัวหรือยังหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าหนูติดตามข่าวในเพจของตัวสมุยข่าวมันเงียบมากไม่มีการเอาข่าวแฟนหนูมาลงหรือมากระจายข่าวอะไรเลยหนูก็เลยเข้าไปสอบถามว่าหนูอยากรู้ว่าในส่วนของข่าวที่หนูได้ยินมาค่ะพี่เหมือนสมมติว่ามันเป็นการพูดต่อๆกันนะคะที่แบบเหมือนมีคนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดอะไรเงี้ยว่าเหมือนแฟนเรามีการขับรถเข้าไปเวียนอะไรเงี้ยเหมือนหาเรื่องหรือไปก่อให้เกิดอะไรพวกเนี้ยค่ะจริงไหมหรือว่าในส่วนของการที่เขาโดนทำร้ายตัวเนี้ยเขามีโอกาสลงจากรถมามีโอกาสได้ชกต่อยกันจริงไหมแล้วก็ผู้คนทำร้ายค่ะคู่ผู้ก่อเหตุมีแค่ท่านเดียวจริงไหม
0: ที่ตำรวจพูดอย่างนี้หมดเลย
1: หมายถึงว่าที่แบบว่าลงไปทำร้ายข้างล่างตำรวจพูดว่าลงไปชกต่อยกันตำรวจพูด
0: ตำรวจผู้ลงไปชกต่อยกัน
1: ใช่ค่ะมีการชกต่อยกัน
0: ในเหตุการณ์วันที
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
0: ที่24เลยนะวันที่เสียชีวิตเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจบอกว่าลงไปชกต่อยกัน
1: ใช่ค่ะคาดการณ์ว่าลงไปชกต่อยกันแล้วก็มีคนร้ายแค่คนเดียว
0: มีคนร้ายหนึ่งคน
1: ใช่ค่ะมีการลงไปชกต่อยกันแล้วมีคนร้ายแค่คนเดียวหลังจากที่หนูเอง
0: ตำรวจเขารู้ได้ยังไง
1: เขาบอกว่าสันนิษฐาน
0: ตำรวจเขาเห็นกล้องเหรอ
1: หนูอันนี้หนูไม่ทราบ
0: ไม่เห็นกล้องตำรวจบอกว่ามีกล้องไหมตำรวจบอกพูดว่าม
1: ีกล้องไกลๆที่หนูส่งให้ก็คือ
0: ไม่ตอนนั้นตำรวจบอกว่ามีกล้องหรือไม่มี
1: ตำรวจบอกมีกล้องแต่เป็นกล้องที่แบบกล้องตัวไกลแต่ตัวที่ใกล้กับรถที่เกิดเหตุไม่มี
0: ใช่ใกล้ๆไม่มีเนี่ยตัวไกลๆ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วดูรู้หรือไม่รู
1: ้ไม่รู้ค่ะ
0: ดูไม่รู้นะครับตำรวจบอกอย่างนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคนะฮะไม่มีกล้องนะใกล้ๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเสร็จปุ๊บต่อยคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีกล้องลงไปชกต่อย
1: ค่ะ
0: คนก่อเหตุมีคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจสันนิษฐาน
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจหรืออาจารย์ไพศาล
2: ผม
0: ทำไมถึงได้รู
1: ้ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออมันก็แปลกนะ
1: เพราะว่าที่แจ้งหนูคือวิถีกระสุนมันคล้ายๆเหมือนชกต่อยกันปุ๊บแล้วแฟนหนูอ่ะหันหลังวิ่งกลับมาขึ้นรถแล้วโดนยิงจากข้างหลัง
0: เขาว่าอย่างนั้นตำรวจบอกแบบนั้น
1: ใช่ค่ะสันนิษฐาน
0: จากนั้นยังไงต่อ
1: ปุ๊บหนูก็พยายามอยากดูกล้องวงจรปิดเราอยากรู้ในส่วนของตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่แท้จริงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสามีหนูเพราะว่ามันมีคำถามในหัวเยอะมากสำหรับตัวหนูเนื่องด้วยคนร้ายที่แฟนเราไปมีปัญหาด้วยอ่ะเราพอจะรู้อยู่ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารูปร่างสันทัดเขาประมาณไหนบวกกับพอเราย้อนมาดูสามีเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขามีโอกาสได้ต่อสู้กันจริงๆแฟนเราน่าจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้อันนั้นคือคำถามของหนูนะคะ
0: ที่อยู่ในใจ
1: ใช่ใช
0: ่ okay.
1: ที่อยู่ในใจหนูก็มีความรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันอะหลายๆอย่างในความรู้สึกพอมาดูแบบศพที่เหมือน ทุกคนเอารูปให้ดูตอนแรกคือไม่มีใครให้หนูดูรูปเลยเพราะว่าพ่อสงสารหนูพอหนูเห็นรูปหนูมีความรู้สึกว่าโหขนาดนี้เลยเหรอ1คนทำ1คนได้ขนาดนี้เลยเหรอทำยังไงวะหนูก็เลยงง
0: พี่ขออภัยนะครับคือคุณเห็นจากใบหน้าที่เขาโดนทำร้ายใช่ไหม
1: เห็นค่ะตัวตรงเนี้ยปูดหน้าตรงจมูกนี่แดงเหมือนแดงช้ำไปหมดเลยหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนพอหนูมีโอกาสได้เห็นคลิปจากผู้หวังดีส่งมาให้ดูพี่หนุ่มคะหนูรู้เลยว่าแม้แต่โอกาสในส่วนของการแบบช
0: ่
1: วยเหลือตัวเองหรือต่อสู้หรือขัดขืนหรืออะไรทุกอย่างไม่มีแล้วก็บาดแผลบริเวณหน้าที่หนูสงสัยว่ามันเกิดจากการชกต่อยที่ตำรวจบอกหนูมันไม่ใช่มันเกิดจากการที่เขาลุมใช้เท้ากระทืบลงไปที่หน้าเขาในขณะที่เขานั่งอยู่ตรงพวงมาลัย
0: นั่งอยู่หลังพวงมาลัยน
1: ั่
0: งอยู่ในรถ
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดประตูแล้วก็ทำเลย
1: ใช่ค่ะใช้เท้ากระทืบใช้เท้าแบบขย่ำลงไปที่บริเวณใบหน้าเขา
0: แสดงว่าณตอนที่ก่อนที่คุณจะได้กล้องวงจรปิดตัวนี้มาเนี่ยหรือว่าได้ภาพหรือคลิปวิดีโอตัวนี้มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณเข้าใจอยู่ตลอดเวลาตามที่ตำรวจบอกเลยว่า
1: ถูกต้องใช่ค่ะ
0: 1ต่อ1
1: ใช่ค่ะ
0: แฟนคุณกับคู่กรณีชกต่อยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แฟนคุณวิ่งหนีเขาเอาปืนยิงท้ายตามหลังไป
1: ค
0: ุณเข้าใจอย่างนี้มาตลอดแต่พอคุณเห็นภาพจากรูปถ่ายคุณเห็นร่องรอยบาดแผลของสามีแล้วคุณมั่นใจเลยว่าไม่ได้โดนคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นมีคนส่งกล้องวงจรปิดมาให้หรือว่าส่งไอ้คลิปวิดีโอนี้มาให้คุณถึงได้ถึงบางอ้อว่าผัวฉันถูกกลุ่ม
1: ใช่หนูหดหูใจมากๆว่าเขาไม่มีโอกาสได้สู้ไม่มีโอกาสได้ป้องกันและในความรู้สึกของหนูคือเขาคงเจ็บมากๆก่อนที่จะสิ้นใจ
0: โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวคุณไปดูคลิปตัวนั้นกันแล้วกันที่เธอเองเนี่ยได้มาเปิดได้นะ
1: เปิดได้ค่ะ
0: เปิดได้นะฮะเพื่อที่จะได้เป็นความเป็นธรรมให้กับทางคุณตายเขาด้วย
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่ามันค้านกับสิ่งที่ตำรวจเนี่ยคนนั้นต้องใช้คำว่าตำรวจคนนั้นแล้วกันนะฮ
1: ะ
0: พูดซะเหลือเกิน1ไม่มีคลิปไม่มีกล้องวงจรปิดกล้องอยู่ไกล2สันนิษฐานว่ามีการชกกันตัวต่อตัวลงมาชกกันแล้วทางฝั่งนั้นก็วิ่งหนีทางฝั่งสามีวิ่งหนีแล้วก็สันนิษฐานว่าโดนยิงข้างหลังในขณะเดียวกันน่ะตำรวจไปสันนิษฐานอย่างนั้น
2: คือผมเชื่อว่าเขาน่าจะต้องฟังจากใครมา
1: ใช่ๆหนูไม่แน่
2: ผมว่าตำรวจฟังจากใครมาแต่จริงถ้าให้ชัดเจนต่อผู้เสียหายเนี่ยต้องส่งฝ่ายสืบสวนลงไปสืบสวนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
0: อ
2: ันนี้ยังไม่น่าจะยังไม่ได้สืบสวนเลยแล้วก็บอกผู้เสียหาย
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสามีถูกยิงตรงไหนฮะขออภัยนะ
1: หน้าอก
0: หน้าอก
1: มันเหมือนจ่อยิงอ่ะพี
0: ่แต่ตำรวจที่พูดเนี่ย
1: ยิงจากข้างหลัง
0: ยิงจากข้างหล
1: ัง ใช่ค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ยูนิฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปุ๋ยตรามงกุฎแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
4: ผัวอยาก
5: ขั้ว
6: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
7: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
8: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีแน่ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีแน่
10: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
11: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกัน มันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
4: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
11: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
5: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
11: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
4: ตายไปแล้วหรือเปล่า
11: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
4: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
12: ฉันสัญญาเพราะว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
13: นาวีทำได้แน่นะ
12: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
14: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: power by electronic fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาดพบข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีลดหนักลดจริง 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาม
17: ามีมี่
18: กลมกล่อมถูกต้อง
17: มามีมี
18: ่เก๊กหวยและลำไย
17: มามีมี
18: ่รสชาติที่ถูกต้อง
19: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
20: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
19: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
21: เผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่มีถอนตอลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
22: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
23: นั่นนะพิตาเดย
0: ์สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์ไก่ทอด KFC KA Bright and Glow เคที่ดออควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกกลับมาสู่รายการหุ่นกระแสนะครับขออนุญาตนะครับคือผมอนุญาตเปิดคลิปที่ทางฝั่งของตัวคุณเมย์ไปหามาได
1: ้ได้ค่ะ
0: มีพลเมืองดีส่งมาให้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นคลิปถ่ายจากกล้องมือถือใช่ไหม
1: ก็มือถือของลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วเขาส่งให้คุณเหรอ
1: ส่งให้กับผู้
0: หวังดีคนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ส่งต่อถูกส่งต่อมาที่
0: เพราะเขาสงสาร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะถ้าไม่มีกล้องตัวนี้ทุกอย่างมันก็จะคุณคิดว่ามันจะมาลายหายไปเลยใช่ไหม
1: ใช่มันจะไม่ถูกคลี่คลายแล้วก็ในส่วนของข้อสงสัยในส่วนของตัวหนูเองค่ะมันก็จะไม่กระจ่าง
0: นี่เป็นที่มาครับว่าพอเธอได้กล้องตัวนี้มาผู้ชมครับเธอถึงได้มาร้องสายไหมต้องรอดถึงได้เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับอ้าวลองดูนะครับภาพนี้ครับ
24: Are they local?
0: เนี่ยฮะเปิดเข้าไปนะเปิดประตูนะประเคนตีนอ่ะคุณผู้ชมดูดิไอ้ซ้ายมือฝ่ายเสื้อสีน้ำเงินเห็นไหมฮะ
1: ทั้งซ้ายทั้งขวา
0: ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเนี่ยฮะ
24: Is it local?
25: คนยิงอ้อมไปแล้ว
24: It's okay if it's local.
0: เนี่ยคนยิงเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะ
25: อยู่หลังเสื้อสีน้ำตาล
1: พอเสียงปืนก็ดังขึ้น
0: นี่เสียงปืนดังนะ
1: แล้วเหมือนแฟนพอเสียงปืนดังขึ้นปุ๊บเขาก็เหยียบคันเร่งเพื่อจะเอาตัวรอดสุดท้ายก็ไปจบชีวิตตรงระหว่างไหลทางตรงนั้นนะคะพี่มันไปต่อไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วค่ะ
0: นี่เสียงปืนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือกระทืบเสร็จปุ๊บแม่งยิงเลย
1: ยิงเลยถูกต้องค่ะ
0: คือทางฝั่งสามีอ่ะคุณผู้ชมคือกล้องเนี่ยมันกลับด้าน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะกล้องมันกลับด้านจริงๆเนี่ยที่ถูกกระทืบคืออยู่ทางซ้ายมือท่านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแต่ด้วยภาพของกล้องอันเนี้ยคือภาพมันกลับจริงๆคนอาจจะมองไอ้ขับอยู่ทางซ้ายเหรอไม่ใช่นะจริงขับขวาแ
1: หละ
2: กล้องกลับด้าน
0: กล้องมันกลับด้านนะฮะในมุมของกล้องเป็นกลับด้านมันก็เลยทำให้เห็นเหมือนกับว่าคนขับอยู่ฝั่งซ้ายเหรอจริงๆไม่ใช่มันคือภาพคนขับอยู่ฝั่งขวาแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วก็คนที่ยิงเดินอ้อมไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปยิง
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยครับพอหลังที่คุณได้ภาพนี้มาคุณทำยังไง
1: พอหนูได้ภาพนี้มาค่ะหนูก็ส่งให้กับทางตำรวจ นะคะเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลในส่วนของการติดตาม
0: ตำรวจว่าไงพอเห็น
1: ตำรวจก็ได้คลิปนี้มาเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายาม

0: หนูก็พยายามนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านทุกอย่างมันเงียบมันเงียบไปหมดเลยจนเราไม่รู้ว่าในส่วนข้อมูลที่เราให้ไปอ่ะมันถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมีการดำเนินคดีไปถึงไหนเพราะว่าภาพจากวิดีโอตัวนี้มันค่อนข้างชัดมันน่าจะมีการออกหมายจับได้บางส่วนเพื่อที่จะสืบหรือว่าเค้นหรือว่า อันนี้ค่ะเพื่อต่อยอดในส่วนการออกหมายจับท่านอื่นๆหรือคนอื่นต่อไปในความรู้สึกของหนูค่ะหนูก็เลยมีการสอบถามเข้าไปว่าณตอนนี้มีการออกหมายจับได้บ้างแล้วหรือยังในส่วนคำตอบที่หนูได้คือทั้งหมดหนีออกจากเกาะไปหมดแล้วคือณตอนแรกที่แจ้งคือมีแค่คนเดียวที่หนีออกจากเกาะแต่พอเราได้คลิปตัวนี้มาปุ๊บเหมือนที่หนูบอกหนูก็เลยส่งตัวเนี้ยให้กับทางเจ้าที่ตำรวจเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในส่วนของการติดตามผู้ต้องหานะคะแต่หนูไม่ทราบว่าณตอนเนี้ยคือเขาหนีออกไปหมดแล้วคือหนูคือไม่ทราบ
1: ซึ่งพอเขาเห็นภาพชุดนี
0: ้
1: เขาบอกว่าหนีไปหมดแล้วทุกคน
0: ใช่ค่ะหนีไปหมดแล้ว
2: รู้เลยใช
0: ่
2: ไหมครับ
0: ใช่
3: ไม่ใช่แล้วถ้าหนีไปตำรวจก็ต้องทำหน้าที่อยู่ดีก็คือรู้ว่าอยู่ในการร่วมกระทำความผิดขั้นตอนของตำรวจก็น่าจะแถลงสารส่งพยานหลักฐานแล้วก็ขอสารออกหมายจับไม่ใช่บอกว่าหนีไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรต่อ
0: นั่นคือเรื่องมันเงียบ
1: นั่นคือสิ่งที่พอเขาบอกมาแบบนี้ว่าพอตำรวจบอกว่าอ๋อหนีไปหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะหนีเกาะไปหมดแล้ว
1: คุณก็เลยว่ามันไม่ถูกแล้วคุณถึงไม่ได้มาร้องสายใหม่ต้องรอด
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลเดี๋ยวถามสายใหม่ต้องรอดว่าตอนแรกรับเรื่องนี้ทำตกใจไหมต้อง
4: ตกใจพี่วันแรกพี่ชายอ่ะเป็นคนเล่าจริงๆเราก็ยังอยากฟังความรู้สึกของภรรยาเขาเนี่ยพี่ชายเล่าเราก็บอกผมมันจะเป็นขนาดนั้นบอกถ้าไม่ได้คลิปมานี่จบเลยนะพี
1: ่
4: ถ้าคลิปนี้ไม่มานี่คือจบอย่างที่ภรรยาบอกเลยหนึ่งคนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วมีหนังซ้ำบอกภรรยาอีกว่าผู้ก่อเหตุหนีออกไปแล้วนี่คือหน้าที่ของตำรวจที่จะบอกผู้เสียหายอย่างนี้
1: แล้วพอเห็นหลายๆคนปุ๊บก็บอกว่าพอเห็นคลิปนี้ก็บอกว่าออกไปหมดทุกคนหนีทุกคน
0: ใช่ค่ะ
4: นั่นแหละก็อย่างที่พี่ได้ยินจากผู้เสียหายพูดเขาเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสมุยเดินทางมาที่กรุงเทพ
1: เป็นสภ.
4: บ่อ
1: ผุดนะฮะสภ.บ่อผุดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปตีลวนทั้งสมุยไม่ให้นะ
4: ไม่ใช่อ
1: ันนี้ก็มองอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของสภ.บ่อผุดนะฮะบ่อผุดนะโอเคจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าแหมบางทีมันเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของทางผู้เสียหายมากๆเลยนะคุณตำรวจผมบอกงี้เลยอันนี้ผมไหนๆอยู่ในช่วงของช่อง3พอดีผมขออนุญาตเรียนอีกเรื่องนึงก็แล้วกันไหนๆจะพูดถึงเรื่องตำรวจแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่สภ.บ้านเดือที่ชัยภูมินะฮะผมเพิ่งอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านครับคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเด็กอายุ15เด็กชายนะอายุเป็นนายแล้วล่ะ15ไปข่มขืนแม่ตัวเองนะฮะข่มขืนหลายครั้งจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยแม่เองเนี่ยกังวลใจนะกลัวมากสุดท้ายแม่ออกมาได้แม่ไปแจ้งตำรวจครับที่บ้านเดือนะฮะพอไปแจ้งตำรวจก็มาจับตัวไอ้เด็ก15คนนี้ไปพอจับไปเสร็จปุ๊บผู้ชมรู้ไหมว่าตำรวจทำไงตำรวจสอบเสร็จปุ๊บตำรวจปล่อยเด็กคนนี้กลับมาที่บ้านกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านแม่กับชาวบ้านแถวนั้นก็งงว่าอ้าวก็ฉันเป็นคนไปแจ้งทำไมถึงปล่อยกลับมาทุกคนก็กลัวหมดแม่ก็กลัวสุดท้ายไอ้เด็กคนนั้นน่ะพอกลับมาถึงบ้านเสร็จมันทำอะไรคุณผู้ชมมันช่วยเหลือตัวเองต่อหน้าแม่อีกอัปยศไหมคุณผู้ชมสุดท้ายอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะทางท่านผู้การนะครับผู้บังคับการที่จังหวัดชัยภูมิเองเนี่ยท่านทราบเรื่องท่านก็บอกทางผู้บังคับที่บ้านเดือเลยบอกว่าไปเอากลับมาแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในห้องขังซะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนทางฝั่งแม่เขาจะเดือดร้อนเอาไปได้ยังไงพุ่มกลับถึงได้ให้คนแบบไปหิ้วตัวกลับไปคุณผู้ชมผมถามคำเดียวว่าท่านตำรวจครับคือคนที่เอาตัวเด็กคนนี้กลับไปส่งอยู่กับแม่เอาผู้กระทำกลับไปอยู่กับผู้ถูกกระทำคำถามคือท่านเคยคิดไหมว่าไอ้เด็กคนนี้มันอาจจะแค้นแม่ตัวเองว่ามึงไปแจ้งความหรือแล้วฆ่าแม่ตายท่านรับผิดชอบยังไงอันนี้ผมฝากถามจริงๆถ้ามันเป็นอย่างที่เขาเป็นนำเนื้อข่าวที่ผมอ่านนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยจะแก้ไขยังไงจริงๆแล้วผมถามย้อนกลับถามท่านเลยไอ้กรณีต้องทำยังไงครับท่านจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันต้องทำยังไงถ้าตำรวจเขาอาจจะไม่รู้หรืออะไรไม่รู้ท่านพอจะบอกได้ไหม
3: คือในทางคดีผมมองอย่างนี้ครับว่าพอผู้กระทำความผิดอายุต่ำกว่า18นะวิธีการสอบสวนเขาก็คื

0: ต้องสอบสวนโดยผ่านนักจิตเขาก็ต้องดำเนินการประสานพม.ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำการสอบสวนแล้วก็พิจารณาดูว่าจะควบคุมตัวไว้ยังไงอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเลยแต่กรณีที่ตำรวจปล่อยตัวไปคือเขามองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่จนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับผมว่าตำรวจต้องเคร่งครัดเรื่องกฎหมายนิดนึงบางทีมันยุ่งนะครับในเรื่องพื้นที่ในการประสานงานหน่วยงานอื่นๆแต่จำเป็นต้องทำเพราะกฎหมายบอกเอาไว
1: ้ครับซึ่งสุดท้ายแล้วเอาจริงนะฮะพอไปทำแบบนั้นเนี่ยพอปล่อยออกมาจริงๆแล้วสามารถที่ต้องเอานักสาวิชาชีพเนี่ยมาพูดคุยกันก่อนแล้วก็ออกมาตรการในการช่วยเหลือดูแลเยียวยาทางผู้เสียหายคือครูแม่ไม่งั้นทางฝั่งของตัวกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ต้องเข้าไปดูแลอีกก็สร้างปัญหาให้กับหลายๆหน่วยงานเข้ามาอีก
2: ครับมันก็เป็นอย่างที่ท่านทนายพูดนะครับว่าส่วนการสอบสวนเป็นเรื่องของการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมทำการสอบสวนนะครับส่วนประเด็นของคุณหนุ่มที่พูดถึงเรื่องการดูแลผู้เสียหายไม่ให้เจอกับผู้ก่อเหตุเนี่ยผมมองในส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะใช้มาตรการตามกฎหมายเรื่องของการพิจารณาว่าจะควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนได้ยังไงถูกไหมครับถึงแม้จะเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยการควบคุมตัวก็ยังสามารถทำได
0: ้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวนะครับ
2: ใช่ไหมครับมันต้องใช้มาตรการในการควบคุมตัวเพื่อไม่ให้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปคุกคามเข้าไปยุ่งเหยิงกับผู้เสียหายหรือพยานซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับมาตรการเรื่องการคุ้มครองพยานที่เราจะพูดในช่วงต่อไป
1: ครับโอเคนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นตำรวจหลายคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจก็หลายคนนะครับคือดีนะตำรวจที่ดีเนี่ยมีเยอะมากแต่บางทีเนี่ยจะไปเสียกับคนแบบเนี้ยมันจะต้องแก้ยังไงจะต้องทำยังไง
0: ตำรวจดีครับพี่แต่ขอให้ขยันกว่านี้หน่อย
1: อุ้ยตาย
0: ต้องขยันหน่อยครับกฎหมายบอกให้ทำอะไรก็ให้ทำนั่นแหละครับตำรวจดีทุกคนนะให้ขยัน
1: มันเป็นเรื่องเนี่ยแล้วดูดีสองเรื่องมันอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเหมือนผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวไปฟังเขาต่อว่าในมุมเขาจะเป็นยังไงนะแต่เรื่องที่ทางฝั่งของตัวบั้นเดือเนี่ยอันเนี้ยขอบคุณทางท่านผู้การผู้บังคับการที่ชัยภูมิจริงๆนะที่ท่านเองเนี่ยชาวบ้านดีใจมากนะชาวบ้านฝากมาขอบคุณทางฝั่งของท่านผู้บังคับการเลยบอกขอบคุณจริงที่เอาไอ้เด็กคนเนี้ยกลับไปบอกไม่งั้นชาวบ้านแถวนั้นเขาอยู่กันลำบากมากมันติดยาม ันเสพยาน
3: ั่นคือปัญหา
0: ครับ
3: ต้นต่อของปัญหา
1: ฮะมันเสพยา
0: แล้วก็คุมตัวเองไม่ได้
3: ใช่
1: ครับอ้าวโอเคผู้ชมครับ พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อว่าเรื่องนี้จะยังไงกันต่อไปนะครับช่วงนี้ครับพบกับคุณชมพู่นะครับกับมาดามฟินครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลครับกับผลกระแสครับ วันนี้นะครับพบกับคุณชมพู่กับความหอมของมาดามฟินครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนแหละชมพู่มาก็ต้องมากับมาดามฟินแน่นอนมาพร้อมกับความหอมนะคะเพราะว่าพูดชื่อมาดามฟินทุกคนอ๋ออยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าน้ำหอมเขาเนี่ยเป็นหัวน้ำหอมฝรั่งเศสเวลาฉีดก็ติดทนยาวนาน12ชั่วโมงชมพู่เคยบอกแล้วว่าชมพู่ติดใจมาดามฟินตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนฉีดปุ๊บอะแต่งงานมีสามีจนมีลูกมีเต้าตอนนี้2คนก็ยังติดใจมาดามฟินอยู่เพราะว่าสามารถเปลี่ยนกลิ่นได้ตลอดเวลาผสมผสานเป็นกลิ่นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เข้ากับเหงื่อใครก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่วันนี้นะคะชมพู่มากับนี่เป็นแบบยูนิเซ็กนะคะเอาใจทั้งหนุ่มๆหรือว่าสาวๆก็ได้ที่ชอบหอมอารมณ์แบบกลิ่นผู้ชายนะคะทุกคนวันนี้มาพร้อมกับน้ำหอมมาดามฟินรุ่นเมนคอลเลคชันนะคะเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กอย่างที่บอกไปแล้วไม่ต้องเลือกนะวันนี้เข้ามาให้เลย3กลิ่น3สไตล์เลยนะคะนี่ค่ะแบบตรงนี้เลยนะคะทำออกมานะคะเป็นขนาด 15ml ทุกคนดูขวดสีน่ารักมากพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะขึ้นเครื่องบินก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ทุกคนค่ะแล้วกลิ่นเนี่ยหอมติดทนมั่นใจได้เลยทุกคนในเวลาเปิดขึ้นเปิดลงแค่นี้เองฝาไม่หายแล้วก็ใช้ง่ายฉีดแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะมี3สี3กลิ่นให้เลือกนะคะสีน้ำเงินโอเชียนอันแรกเนี่ยนะต้องบอกว่าฉีดปุ๊บจะดูเป็นสายอบอุ่นเทคแคร์เหมาะกับพี่หนุ่มฟิลแดดดี้ชมพู่ฉีดก็เป็นฟิลมัมมี่พร้อมเปย์คูลๆอันนี้สีน้ำเงินกลิ่นจะไม่ได้หวานมากพี่หนุ่มจ๋านะแล้วอันที่2เป็นสีส้มนะคะอันนี้ไลท์ค่ะเป็นฟิลแบบว่าเจ้าสำราญยิ้มง่ายยิ้มเก่งชอบทำกิจกรรมจะแบบว่าฉีดปุ๊บจะรู้สึกแบบเฟรชๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฉีดได้นะใครเป็นสายลุยๆกิจกรรมนะอันนี้ดีมากๆเลยนะอันนี้แบบว่าเฟรชๆหน่อยพี่หนุ่มสุดท้ายสีทองจะบอกว่าคุณผู้หญิงอ่ะสั่งซื้อสีทองตัวนี้เยอะมากนะแต่คุณผู้ชายก็ใช้ได้จะเป็นอารมณ์แบบออินนะอันนี้นะเรียบหรูทรงเสน่ห์ดูแพงสะอาดสุขุมมั่นใจผู้ชายฉีดก็ดูทรงเสน่ห์ผู้หญิงฉีดจะดูแบบหรูไฮเอ็นไปเลยพี่หนุ่มอันนี้พี่หนุ่มลองสีทอง
1: อ
4: ันนี้ผู้หญิงชอบมากอยากฉีกกับซ่อคอตัวเองแล้วมาดมตรงนี้ซึ่งเลยจะได้ไม่ปวด
1: สีน้ำเงินของพี่ต้องชนะเลยพี่ชอบสีน้ำเงิน
4: แล้วใส่กระเป๋าไปแล้วด้วย
1: เดี๋ยวกลับไปเลย
4: คุณขาคุณผู้ชมคะตัวที่วันนี้จะแถมให้นะคะเป็นเซนชัวร์ค่ะตัวนี้เป็นของพี่มดดามทุกคนอ๋ออยู่แล้วตัวนี้นะเวลาฉีดจะรู้สึกว่าหอมแบบลึกลับน่าค้นหาคือฉีดปุ๊บใครได้กลิ่นเนี่ยอยากจะเหลียวหลังขึ้นมาทันทีเลยทุกคนข
1: า
4: ใครเนี่ยใครฉ

0: อมเออแล้ววันนี้คุณผู้ชมมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะน้ำหอมมาดามฟินเมนคอลเลกชันนะคะขนาด 15ml ให้ไปเลย3ขวดไม่ต้องเลือกนะส้มน้ำเงินทองจัดให้ไปเลยนะคะแล้วก็แถมฟิน9วันนี้มีบริการส่งฟรีด้วยนะคะจะบอกว่าทุก4ทุกอันเนี้ยนะขายดีในออนไลน์แต่ว่าราคาเนี้ยคุณผู้ชมไม่ได้ได้เฉพาะในหนกระแสเท่านั้นนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะตอนนี้ถ้าโอนเงินนะให้ดูเลขบัญชีดีๆนะตอนนี้มีเลขบัญชีของมิจฉาชีพนะคะถ้าเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยบัญชีส่วนตัวปลอมแน่นอนต้องโอนเข้าบัญชีหลักของบริษัทเท่านั้นนะคะย้ำนะวันนี้ได้ไปทั้งหมดเลยนะคะ3ขวดส้มน้ำเงินทองนะและแถมฟรีเต็มชุดขนาดพกพาอีก1ขวดค่ะ02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่า LINE @fin9@sign นะ fin9 วันนี้ส่งฟรีแค่999เท่านั้นจ้า
1: โอเค
0: หอมมากค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่ม
1: หอมจริงนี่พี่ขอไปเลยนะ
0: ได้เลย
1: ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนี
0: ่นี่พี่หนุ่มชอบสีน้ำเงินโอเชียน
1: มันพกดีน้ำพกง่าย
0: พกง่ายแล้วก็หัวไม่ต้องกลัวว่ามันฝาจะหายจุกจะหลุด
1: ปุ๊บหมุนพ่นสบายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคสวัสดีนะครับ
0: ขอบคุณครับพี่หนุ่ม
1: เวลาหมดครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คนอเปิดตัวผลิตภัณฑ์คนออร่อยชัวผงปรุงรสรสหมูสูตรใหม
1: ่ Unilever Food Solution ของเรานะคะเปิดตัวคนออร่อยชัวผงปรุงรสรสหมูสูตรใหม่นะคะฉะนั้นพรีเซนเตอร์ปีนี้พี่อีทปงลางค่ะแล้วก็เซียนหลังนะคะซึ่งต้องบอกตรงๆเลยว่าพรีเซนเตอร์ทั้ง2ท่านนี้นะคะสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมถึงมีคอนเนคชั่นกับวัฒนธรรมไทยค่อนข้างมากเช่นเดียวกันค่ะ
2: ร่างใครวางมั่งจะเข้าไปสิงให้หมดเลยคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคนลุกไปหมดแล้ววันนี้ค่ะพบกับมาวินและรายการบางกอกกระซิบก็อตสิบกระซิบวันนี้มาวินอยู่ที่พารากอนซินีเพล็กซ์ค่ะเพราะวันนี้นะคะไทยบ้านสตูดิโอเขามีการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องผีก้าวเขาบอกเป็นเรื่องแรกเลยที่เป็นหนังผีจริงจังของไทยบ้านสตูดิโอค่ะมาวินจะไปถามเขาแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดเจอผีเข้าเขาจะมีวิธีปราบยังไงอยู่รักกลัวมากสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
3: ผีเข้าเข้ากำลังหลอนอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วจะน่ากลัวขนาดไหนแล้วใครจะโดนผีเข้าละสาวอุ้มสปอยหน่อย
2: มากระแทกปากผีอะไรจะเข้าคนสวยแบบพี่ใช่ไหมคะน้องตกใจภาพยนตร์เรื่องผีเข้าเขาเคลมมาด้วยบอกว่าเป็นหนังผีแบบจริงจังเลย
4: ด้วยความที่ซิกเนเจอร์ของไทยว่าคือมันดูจริงไปหมดเลยพอเราจูนอินบุ๊คเราก็กลัวจริง
2: พี่มาวินผีเข้าไปแล้วผีตัวนั้นบอกว่าตัวละครที่คุณเล่นชื่อนัท
4: อุ้ยอุ้ยอันนี้ผีกระซิบบอกคะ
2: กระซิบมาบอกว่าแบบในเรื่องคุณชื่อนัทคาแรคเตอร์เป็นยังไงกัน
4: เป็นพยาบาลที่เขาเกิดและโตที่จังหวัดนั้นแหละแต่สุดท้ายเราเขาไปเรียนที่อื่นแล้วก็กลับมาที่บ้านเพราะว่าแม่ป่วยพอกลับมาเขาก็ต้องกลับมาเผชิญกับความเชื่อต่างๆ
2: สมมติพี่เนี่ยผีเข้าหน้าเหมือนผีด้วยผีก็เข้าด้วยทำยังไงดีคะคุณอุ้มอี
4: กสังเกตก่อนแบบเฮ้ยเป็นไรไหมคะ
2: เจอผีแล้วแบบนี้จริงเหรอแล้วสมมติว่าผีตัวนั้นเข้าน้องแบมแล้วคะ
4: เอาขนมไปให้กินเพราะเดี๋ยวแบมก็ตื่นขึ้นมากิน
2: คนที่มาดูแล้วรีแอคในการเห็นผีเอาไม่ใช่ทางนี้ดูเรื่องนี้แล้วแบบผีออกมาแล้วอะจะทำได้ไง
4: ถ้ากลัวก็ปิดตาดูแค่ครึ่งนึง
2: น้องแบมมาหาคุณด้วยเป็นยังไงบ้างคะกำลังใจดีๆแบบนี
4: ้ก็ดีใจที่แบบเขามาในวันสำคัญของเรา
2: แล้วถ้าเกิดเขากลัวขึ้นมาคุณจะปลอบเขายังไงดีคะน้องอุ้ม
4: เราจะยื่นป๊อปคอร์นไว้ให้เขา
2: สมมติตกใจอยู่
4: ยื่นป๊อปคอร์นเลย
2: โอเคแบมหายแน่นอน
4: ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องผีเขาหนังผีเรื่องแรกของแท้บ้านมาดูกันนะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
5: บางกอกก็สิกระซิบ
6: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
9: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
10: นอนมากไปก็ไม่ดี
11: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
9: ยืนเซฟไว้ทางแรง
12: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
13: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
3: หน้าหมองๆนะจ๊ะมาวินหน้าโดนผีเข้าหรือเปล่าล่ะแบบนี้ต้องรีบจัดการมาวินเอ้ยจัดการผี
4: ไม่ต้องออกนะ
2: คะทีนี้ต้องถามทีละคนเลยดีกว่าว่าในเรื่องรับบทเป็นใครคะ
14: เป็นแม็กครับผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีขนาดนั้น
15: ระบบเป็นเคครับผมคาแรคเตอร์กับพวกเพื่อนเราจะมีความคิดเดียวกันก็คือไม่เชื่อ
16: ก็ตัวผมบาร์นี่จะไม่เชื่ออะไรเลยครับหนักกว่า2คนนั้นอีก
17: เป็นเยสาค่ะเยสานี่จะเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้แต่ลูกหลานไม่เชื่อแต่ก็พยายามที่จะให้เขาเชื่อว่ามันมีจริงค่ะ
18: เป็นแม่นวลค่ะเป็นแม่ของนัท
2: บรรยากาศการถ่ายทำในการถ่ายทำน่ากลัวมากไหม
15: นิดหน่อยครับแต่ก็วิ่ง
2: ก็คือมีวิ่งมากถ้าเกิดเจอพี่ล่ะคะจะวิ่งไหมคะตอบดีๆนะ
15: ไม่วิ่งไม่วิ่งครับ
2: แม่ขา
10: สมมุติว่าถ้าเกิดผีมีจริงจะบอกอะไรลูกหลานครับ
17: ไม่เชื่อก็อย่าลบหล
1: ู
10: ่อย
1: ่
10: าท้าทายอย่าลองดีงวดหน้าออกอะไรครับแม่ ไทยบ้านสตูดิโอทำมาเรื่องนี้เขาเน้นความจริงจังการเป็นหนังผีมากกี่ร้อยล้านดีแม่หรือว่าพันล้านดี
18: โอ้โหเท่าๆสับเปลือกได้ไหมคะ
10: สับเปลือกก็พันนะเตรียมตัวตัดชุดรอเลยแม่การร่วมงานกับน้องอุ้มเป็นยังไงบ้าง
19: อุ้มเป็นคนที่มีประสบการณ์มากๆเวลาเราร่วมงานกันเราไม่หนัก
10: สมมุติว่าไปดูในโรงภาพยนตร์ควรจะมาดูกับใครดีคะ
19: กับแฟนครับ
10: เปิดตัวเลยหรอ
19: เชิญชวนคนนี้กลัวไงเขาต้องมากับแฟนมากับเพื่อนก็ได้
10: ถ้าเกิดแบบว่าผีออกมาพอดีเลยจะทำท่าไงดีครับน่ากลัวมาก acting ดีเนาะ

0: ุณไป
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
9: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
10: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
8: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
12: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
9: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
10: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
8: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
8: ฮร์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
9: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
10: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
8: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลเข้าซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ครัวคุณไป
3: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
16: สวัสดีครับ
15: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
8: ครัวคุณต่อยครับ
17: มาแล้วจ้ะ
15: มาแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้แน่นอนแล้วนะครับพวกเราทั้งหมดจะไปหาท่านครัวคุณต่อย
8: ยกทัพ
10: บุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมินะครับพรุ่งนี้ครับ28พฤษภาคมเจอเรา3คนเลยจัดไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้เลยครับ
9: แน่นอนของดีของเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานทั่วฟ้าเมืองไทยเราจะนำไปให้พี่น้องแถวนั้นแน่นอน
15: ครับผม7วันเต็มๆเจอกันนะตั้งแต่วันที่28คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3มิถุนายนนี้แล้วเมื่อวานเราก็เพิ่งนำเสนอของดีของจังหวัดสมุทรปราการกันไปเสนอไป2อย่างแล้ววันนี้เสนออีก2อย่าง
9: แต่วันนี้ไม่มาไม่ได
15: ้ทำไมอ่ะ
9: เพราะว่าอันนี้คือเป็นของขึ้นชื่อ
15: ของจังหวัดสมุทรปราการ
9: ดังไปทั่วประเทศ
15: บางบ่อพอพูดถึงบางบ่อมันท่านนึกถึงอะไร
10: ปลาสลิด
15: แน่นอนไม่มีทางพ้นเลยเราถ้าพูดถึงคำว่าบางบ่อมาเราจะนึกถึงปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อซึ่งเป็นปลาสลิดที่ได้ GI นะ
10: ครับ
15: GI นี่ได้ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะแล้วก็จรัญฟาร์มวันนี้ก็ให้เกียรติกับเรานะเป็นปลาสลิดหอมบางบ่อขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณจรัญแสงวัดครับ
10: คุณจรัญสวัสดีครับ
15: คุณจรัญของคุณจรัญนี่เป็นปลาสลิดบางบ่อ GI ถูกต้องป่ะ
18: GI คร
15: ับ คุณจรัญทั้งหมดอะบ่อนี่พื้นที่เท่าไหร่
18: พื้นที่ก็ประมาณ200ไร่ครับ
15: 200ไร่เป็นของคุณจรัญเองเลยนะคุณจรัญครับไม่ขายผมทำคอนโดเลยซะบ้างเลยเหรอครับคุณจรัญจะรวยจะไปถึงไหนจะรวยไปถึงไหนครับ
10: โอ้เป็นเรื่องปลา
18: ก็จริงๆแล้วจากอยากอนุรักษ์ไว้ครับ
15: ท่านผู้ชมนึกดูตรงนั้น200ไร่แล้วทำปลาสลิดอย่างเดียวถูกต้องป่ะ
18: ไม่หนึ่งเลย
15: เพราะว่าจริงๆเราจะต้องเอาน้ำทะเลเข้ามาใช่ไหม
18: ใช่ใช
15: ่เพราะว่าเอาน้ำทะเล
18: น้ำกร่อย
15: น้ำกร่อย
9: ทำในน้ำกร่อย
18: ครับผม
15: มันต้องเอาเข้ามาน้ำทะเลนั่นแหละครับแต่ว่าอยู่ตรงนั้นมันเป็นปากน้ำมันก็กร่อยหน่อยก็ช่างมันแต่ว่าเอาเข้ามา
18: ครับผม
15: ทั้งหมดอ่ะทั้งหมด200ไร่ทั้งหมดมันมีกี่บ่
18: อจริงๆแล้วผมทำเป็นบ่อละสิบไร่ครับ
10: ฮะ
18: แบ่งเป็นบ่อสิบไร่ทั้งหมด20บ่อครับ
10: คือบ่อนึงครับพื้นที่สิบ
15: ไร่ครับ
18: ผม
15: ครับคุณจะไปอยู่กันในนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยงในปลาสลิดเนี่ยในชีวิตมันเนี่ยแม้ตั้งแต่เป็นลูกปลาตัวเล็กๆก็จากนี้แล้วก็ย้ายบ่อย้ายไปเรื่อย
18: ๆใช่
15: ทั้งหมด20บ่ออย่างที่ว่านี่มันเท่าไหร่มันจะโตเป็นตัวขนาด
18: จริงๆแล้วเลี้ยงประมาณปีนึงครับ
15: ปีนึงคร
9: ับอ๋อแต่ว่าคือมันอย่างนี้ที่เขามีกินทั้งปีเพราะว่าเขา
15: เก็บไว้ไง
9: คือไล่ไม่ใช่อ่ะไล่เป็นบ่อไป
18: ใช่
9: อ
18: ัน
9: นี้ปล่อย2เดือน
10: มันไม่เท่ากัน
9: อันนี้ปล่อย4เดือนมันก็จะเป็นวงจรแบบนี้
15: อันนั้นก็ไม่ถูกนะเขาเก็บครับอันนี้น่าจะถูกกว่า ราะไอ้ที่ไล่เป็นวงจรจริงเพราะปลามันจะโตและสวยงามจริงๆก็คือก่อนช่วงฤดูหนาว
18: ใช่ครับ
15: นี่เพราะฉะนั้นก็จะต้องเลี้ยงให้มันโตตอนนั้นให้ได้
10: ให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ได้
15: เพราะว่ามันแพงที่สุดก็ตอนนั้นมันที่สุดตรงนั้นอร่อยที่สุดก็ตรงนั้นเขาเลยต้องทำแบบนี
18: ้
15: แต่นี่เวลาที่มันเป็นปลาสลิดขึ้นมาท่านผู้ชมที่เราเห็นเนี่ยนะครับอย่างทางฟาร์มเนี่ยเลี้ยงปลาสลิดนะได้มาตรฐาน GAP นะครับ
18: ครับผม
15: เป็นมาตรฐาน GAP ผ่านการเพาะเลี้ยงมาเนี่ยนะทั้งหมดเขาใช้เวลาอย่างที่พูดทั้งหมด10ถึง12เดือนในพื้นที่ซึ่งเป็นน้ำกร่อยนะครับจริงๆแล้วความสมบูรณ์ของพื้นที่ตรงนั้นมันเยี่ยมยอดมากเพราะมันมีหญ้าแพรกทะเล
18: ใช่
15: ถูกไหมถูก
18: ใช่ครับอ
15: ันนี้สำคัญไหมหญ้าแพรกทะเล
10: มันเป็น
15: บอกท่านผู้ชมนี้ท่านผู้ชมฟังจะงงเฮ้ยหญ้าแพรกทะเลคืออะไรบอกเลย
18: ครับจริงๆนี่หญ้าแพรกทะเลเนี่ยเราจะฟันแล้วมากองหมักทำเป็นลูกไร
15: ใช่
18: ม
15: ัน
18: จะเกิดลูกไรมากเลยไส้เดือนดินแล้วก็ลูกน้ำมากแล้วจะทำให้ปลาโตดี
15: คือหญ้าแพรกหญ้าแพรกทะเลกับหญ้าแพรกฤาษีเนี่ยนะใช่ไหมเขาเรียกหญ้าแพรกอะไรฤาษีนะเดี๋ยว
18: ฤาษีทูบทูบฤาษี
15: หญ้าแพรกทูบฤาษีพวกเนี้ยพอเวลาไปหมักมันจะเกิดเอง
18: ใช
15: ่ไอไรที่ว่ามันจะไปไม่ต้องไปเชื้อมาจากไหนเลยเอาน้ำใส่กันแล้วมันเกิดไอเนี่ยจะเป็นอาหารของไอลูกปลา
9: ชั้นดีเลย
18: ชั้นดี
15: โอ้โหชั้นดีเลย
18: โตดี
15: ใช่ไหม
10: มันมีลักษณะพิเศษไหมว่าถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยอันนี้คือปลาสลิดบางบ่อแล้ว
15: ดำไหมตัวดำ
18: ตัวดำตัวดำครับเพราะว่าไอ้น้ำของทูบฤาษีกับหญ้าแพรกเนี่ยมันจะหมักแล้วเป็นสีชาสีชาแล้วตัวมันจะปรับเป็นตัวสีสีค้ำค้ำมันแล้วก็จะมีลูกไรมากลูกไรแล้วก็ไส้เดือนแดงไส้เดือนดินมากมันก็จะโตดีครับผมแล้วก็เราอาจจะเสริมด้วยลามหน่อยนึงให้มันมีวิตามินเพิ่มตรงนี้เพิ่มโดสมันธรรมชาติ
15: มันเป็นปลาสลิดหอมด้วยนี่เขามาตั้งชื่อทีหลังนะจริงปลาสลิดแล้วล่ะแต่ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมอันนี้นี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเราทำตั้งแต่รุ่นเด็กคุณพ่อเลยป่ะ
18: ใช่ครับ
15: นี่จะเล่าให้ฟังถ้าจำได้อันนี้เรื่องจริงเมื่อก่อนปลาสลิดไม่ได้ขายนี่ปลาสลิดสมัยก่อนมีหัวนะถูกป่ะครบถ้วนทุกอย่างสมัยนี้คนเขาเรียกไงเดียภาษาออกทีวีไม่ได้คนมันก็เลยมาเอ้ยอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาเลยต้องตัดหัวออกควักไส้ออก
18: ใช
15: ่แล้วก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมปลาสลิดมีหัวจริงอ่ะ
9: จริง
15: มันอร่อยกว่านี้กี่เท่า
18: โอ้โหร้อยเท่าน
15: ี่
10: เห็นไหม
15: เห็นไหม
10: มีหัวติดมาเลยเ
15: น
10: ี่ยเหรอ
15: ใช่ร้อยเท่าเพราะมันมันอยู่ในท้อง
18: ใช่
15: ยิ่งพอหน้าเดือนประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย
18: โอ้โหมัน
15: โอ้โห
18: ท่านผู้ชมสวยเลย
15: แต่เดี๋ยวนี้หายเรียบ
9: จริงๆตอนที่หนูอยู่
15: โกรธที่ผมไปก่อนแล้ว
9: เดี๋ยวเอางี้อ่ะ
10: คุณจะไปไหนคุณจะไปไหน
9: ไม่ต้องกลัวที่บ้านหนูอ่างทองก็มีสมัยตอนเด็กเนี่ยคือเอามีดปาดแล้วก็ปิ้นแค่ขี้ออกที่เหลือก็คือยังอยู่ไข่เคยยังอยู่พร้อมเอาอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าหนูทำปลาเค็มปลาสลิดหนูจะเอาหัวล้วนๆมาให้อาเลย
0: เนื้อหนูกิน
9: ดีไหม
15: คุณจรัญคุณจรัญ
18: ครับ
15: คุณจรัญอยากตบคนด้วย
10: แต่วันนี้มันมีเมนูนึง
15: วันนี้ที่ผมอยากจะพูดมันมีของเคียงของคู่
18: ครับผม
15: มันคือ
18: ปั้นคลิป
15: ใช้ปลาอะไรทำ
18: ปลาสลิดครับ
15: นี่ไง
18: ครับผม
15: เป็นที่เดียวที่ทำปั้นคลิปแล้วใช้ปลาสลิดทำ
18: ครับผม
15: ใช้ปลาสลิดทำนะท่านผู้ชมและในปี2567นะครับเมนูปั้นคลิปปลาสลิดหอมบางบ่อได้ถูกเขาเรียกเป็น1จังหวัด1เมนูชูอาหารถิ่นชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปดิสหรือว่า the lost taste ประจำจังหวัดสมุทรปราการโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจริงๆท่านไปงานในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านอยากได้ดูของดีของจริงของเด่นนี
10: ่
15: คุณจรัญไปแล้วคุณจรัญอาจจะมีการจับฉลากว่าใครโชคดีจะให้ที่1ไร่1ไร่เพราะมันมีทั้งหมด200ไร่ฮะ
10: ไม่ได้นั่งมองตาปิดๆเลย
15: สวัสดีลูกสวัสดีครับกล้องลูกนี่ลูกเค้าต่อมั้ยเค้าต่อฐานเราม
18: ั้ย
15: ต่อนะ
9: ดีมาก
15: ที่เราอยู่กิโลเมตรเท่าไหร
18: ่ป่ะกิโล27ครับ
15: บางนา27
18: ครับ
10: ตายแล้วไม่ใช่ล้านแล้วพูดผิ
15: ดแถวนั้นไร่มี10ล้านนะครับ
18: 24ล้าน
15: 24ล้าน24ล้านมี200ไร่1 1 1 2 2 1 2
9: 400กว่าล้าน
15: 400อะไร
10: เกิน
15: 4,000กว่าล้าน400กว่าล้าน
18: ครับผม
15: โถไอ้ไอ้ตึมบึ้งเขาจะให้เลยไม่ให้เลยอย่าพลาดพรุ่งนี้เจอกันเนี่ยคนเนี่ยคนอย่างเงี้ยรักประเทศชาติรักบ้านรัก
18: ทำโค้งของนาด้วยครับ
15: ฮะ
18: ผมทำโค้งของนา
15: ใช่เดี๋ยวไม่ทำไม่ได้ดิน ี่ของเขาสมบูรณ์แบบไปดิ
18: มีหมด
15: ไปนอนเล่นที่บ้านได้ไหม
18: ได้ครับ
15: เห็นไหมเห็นไหมแล้วแต่นี่ไม่นอนเล่นนอนอยู่มันจริงๆเลยอย่าพลาดพรุ่งนี้เจอกันนะครับพักนิดสักครู่พกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการท่านเชื่อผมนะคุณต่อยกทัพมาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิพรุ่งนี้ท่านไปเจอผมท่านต้องไป7วันแห่งคุณค่าจริงๆพักสักครู่เดียวครับจักรจันทร์ทะเลคั่วเกลือครับ มันเป็นความอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชม
9: มันมันกว่าแล้วมันอร่อยกว่าหัวกุ้ง
10: อร่อยแบบอร่อยเลยผมไม่เคยกินเลยรสสัมผัสแบบนี
15: ้ห่อห่อห่อ
16: โ

0: ี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
4: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
6: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
7: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
9: หรอเหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
10: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุก Market Village สุวรรณภูม
6: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
7: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ

ุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: อีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารที่จะทำกันในวันนี้มาจากเชฟดิน
1: ครับเชฟดินพี่ดินเลยครับ
0: ครับดินนี่คืออยู่ร้านมึกมหึมา
1: ต้องออกเสียงดังๆหน่อยมึกมหึมา
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่
0: เคยไปมาแล้วนี่
1: เคยไปมาแล้วชอบมากพี
0: ่ชอบอะไรชอบจริง
1: คือผมชอบตัวนี้ก่อนผมเริ่มจากรู้จักเขาจากตัวกะปิอันนั้นใช่ไหมคร
0: ับ
1: แล้วก็ตั้งใจเพื่อไปกินตัวหมึกน้ำดำเข
0: า
1: แล้วก็ตั้งใจไปกินปลาทอดเพราะทั้งหมดเนี่ยเราเข้าไปดูในครัวเขาแล้วเขาก็คือใช้วัตถุดิบสดๆโดยที่เขาไปจับมาเอาเองแล้วก็เอามาทำที่ร้านแล้วก็ให้ทีมมาทำตามสูตรของเขา
0: เราเข้าไปดูหลังบ้านเขาได้เพราะเราโชคดีเราเป็นครัวคุณต่อ
1: ใช่ครับแล้วขออนุญาตเข้าไปดู
0: นั่นแหละเขาเห็นหน้าคุณเขาถึงให้เข้าไป
1: ผมก็เลยบอกว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์นะเรามานะขออนุญาตใครในครัวอยากจะถ่ายรูปกับเราไหม
2: ไม่ก่อนซูเปอร์สตาร
0: ์ผมว่าจริงๆเลย
1: ขอเข้าไปดู
0: ได้เห็นจริงๆแล้วเขาทำงานยังไงอะไรวันนี้เมนูที่เขานำเสนอจริงๆคือจั๊กจั่นแต่ไม่ใช่จั๊กจั่นที่บนบกนี้ฮะเป็นจั๊กจั่นทะเลแต่เขาเอามาคั่วกับพริกเกลือ
1: นี่ผมเพิ่งเคยเห็นในชีวิตผมไม่เคยเจอเลย
0: นี่ครับอ๋อไม่เคยเห็นจริงนะ
1: ไม่เคยเห็นเลย
0: อ๋อไม่เคยเห็นเนี่ยตัวเป็นงี้นี่นะนี่เขาเรียกกระดองมันใช่ไหมฮะนี่
1: ตัวมันอยู่ข้างนี้
0: ตัวเป็นงี้
2: เวลากินต้องเอากระดองออก
0: ใช่ฮะแต่อ๋อจะกินกระดอง
1: อ๋อเหรออ
0: ๋อจะกินทั้งกระดองแล้วเราก็มาดูว่าเป็นยังไงนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบดินทร์นาคแท้จากร้านมึกมหึมาครับ
1: พี่ดินครับ
3: พ
0: ี่
3: ด
0: ิน
3: คร
0: ับ เนี่ยสวัสดีครับดินครับร้านมึกมหึมาอยู่ที่ไหน
3: อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอเมืองนะครับตำบลธรรมศาลาครับผม
0: ร้านเราขายอะไรบ้างครับ
3: อาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยพื้นบ้านครับแล้วก็อาหารยุโรปด้วยครับ
0: หลายอย่างเลย
3: ใช่
0: บนพื้นที
3: ่2ไร่ครับ
0: 2ไร่นะ
1: จอดรถสะดวกที่นั่งมีห้องแอร์เย็นเจี๊ยบ
3: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เชิญเลยครับ
3: ตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรปนะครับแต่อาหารเราเนี่ยคือเน้นที่เป็นพื้นบ้านจริงๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างกรณีของเราวันนี้ที่เอามาเนี่ยที่ว่าพื้นบ้านจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจั๊กจั่นทะเลกันแต่วันนี้เอามาให้เราดูหลายอย่างด้วยกันเลยนะอย่างนี้เนี่ยอะไรเนี่ย
3: อันนี้ปลาตาเดียวทอดราดซอสมะขามแบบโบราณครับ
0: นี่แบบนี
1: ้อันนี้อร่อยมากตัวนี้ซอสมะขาม
0: อันนี้เขากินแล้วเขาไปกินแล้ว
1: ซอสมะขามอร่อย
0: ใช่ไหมชอบใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ชอบ
0: แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าพอเราเห็นปลาตาเดียวอย่างนี้ใช่ไหมพอมาข้างๆกันไอสิ่งที่เราเห็นเราดันเห็น
3: ขาหมูต้มยวนครับ
0: ขาหมูต้มยวนครับ
1: สูตรบ้านเขา
0: ซึ่งอยู่ที่ร้านนี้เดี๋ยวไหนเล่าหน่อย
3: เป็นสูตรของต้นตระกูลนะครับของคุณแม่นะครับ
2: ขอลองได้ไหม
0: ได้สิมาเชิญเลยเข้ามาเลยนี่ฮะคือมันเป็นสูตรต้มยวนใช่ไหมฮะ
3: ใช่
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะเป็นขาคือขาหมูเนี่ยมันมีเมืองจีนแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเมืองไทยเราก็มีขาหมูใช่ไหมแล้วหลายๆที่ก็มีขาหมูแต่อันนึงเนี่ยที่เขาเอามาทำแล้วมันเชิดชูร้านเขาเลยก็คือขาหมูต้มยวน
3: ต้มยวน
0: เพราะว่าคุณแม่ทำมา
3: ใช่ครับ
0: เป็นสูตร
3: ต้มเค็มแบบยวนครับ
0: ฮะ
3: เป็นต้มเค็มยวน
0: ต้มเค็มแบบยวน
3: ใช่ครับ
0: มันแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันมีปลาด้วยอ่ะมันมีปลาเมื่อสักครู่ปลาตาเดียวเสร็จแล้วมันมีขาหมูอีกแล้วก็เลยมากินด้วยกันได้มันยังมีต่อมาทางด้านนี้นี่อะไร
3: อันนี้เป็นปลาตาหวานครับ
0: มันหวานยังไงอธิบายปลาตาหวานคืออะไร
3: มันตาโตครับ
0: อ๋อเลยเรียกปลาตาหวาน
3: ใช่ครับ
0: เอามาทำไงอ่ะ
3: เอามาเผาครับ
0: เอามาเผา
3: เป็นปลาเผาครับ
0: เอามาเผา
3: ใช่ครับ
0: นี่นะฮะ
3: อันนี้เป็นปลาเบ็ดสดๆมาเลย
0: นี่ปลาเบ็ดเลย
3: ใช่คร
0: ับ โอ้นี่และอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
3: มันเคยจี
0: ใช่ไหม
1: อร่อยมาก
0: เราเคยรู้จักกันแล้วอย่างดีเคยจีใช่ไหมนี่อร่อยมากทุกคนจะบอกว่าเคยจีของเขาอร่อยส่วนทางด้านนู้น
3: เป็นแกงส้มพริกสดโบราณใส่ไข่ปลาหมึกย่างครับ
0: นี่พริกสดโบราณแต่ว่าใส่ไข่ปลาหมึกย่างเห็นไหมว่าทั้งหมดเวลาที่เกิดว่าเราเอาเฉพา

0: แค่ตรงนี้เราไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วเราก็สั่งจั๊กจั่นมาด้วยอย่างเงี้ยเมนูนี้1เมนูกินนี่สมบูรณ์แบบแล้วนะ
1: ครับ
0: สมบูรณ์แบบสำหรับการกินแล้วนะฮะแต่เกิดท่านชอบมากไปกว่านั้นอีกนิดนึงท่านก็เอาไข่เจียวหมูสับก็ได้ไข่เจียวธรรมดาก็ได้มาด้วยอีกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: หมึกน้ำดำ
0: หมึกน้ำดำ
3: น้องมาบ้านนี้น้องมา
0: ชักเยอะแล้วนะฮะชักเยอะงบผมชักหมดแล้วนะตอนแรกผมกาดเลี้ยงแค่นี้นะฮะไอ้หนึ่งจะเอาไอ้นี่ก็จะเอานะแต่ว่าลองไปดูที่หมึกมะฮือมาแต่วันเนี้ยสิ่งที่ท่านจะได้ดูเนี่ยมันเป็นจั๊กจั่นทะเลซึ่งมันมีอยู่ตลอดทั้งปีแต่มันจะมีหน้าเยอะหน้าน้อย
1: ใช่ครับผมก็จะมีหน้าไหนที่ว่าตัวใหญ่สมบูรณ์กับที่ว่าน้ำทะเลแรงๆมากๆก็จะ
0: จับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จับได้น้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: เราดูวิธีการจับแล้วดูทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็จะแสดงให้ดูนะ
1: ครับ
0: ถ่ายมาด้วยนะฮะจริงๆแล้ววันนี้มาดูการทำเมนูที่ชื่อว่าจั๊กจั่นทะเลคั่วพริกเกลือจากหมึกมะฮือมาครับ
1: หลายๆท่านนะครับก็สงสัยนะครับว่าจั๊กจั่นทะเลเนี่ยมันเป็นตัวเป็นยังไงอะไรยังไงครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันจับกันสดๆเลยนะครับที่ชายหาดนี่ต้องสะอาดมากน้ำทะเลก็ต้องใสนะครับเรานัดชาวประมงที
0: ่นี่ที่ไหนที่ไหน
1: ที่พังงาครับ
0: นี่ไปพังงาเลยเหรอ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ดินลงไปพังงาเองเลย
1: ไปจับเองเลยครับ
0: โอเคครับ
1: เพื่อจะเอามาให้รายการนี้นะครับแล้วก็นี่คือพี่บังนะครับที่เป็นชาวประมงที่ส่งจั๊กจั่นให้กับเรานะครับจับกันแบบนี้เลยนะครับวิธีการจับก็ใช้ตัวยอนะครับหรือว่าทางภาคใต้เรียกว่าหยองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับวิธีการก็แบบนี้ไม่ง่ายนะครับกว่าจะจับได้นะครับค่อยเก็บสะสมมานะครับแล้วก็นี่ครับคือตัวจั๊กจั่นที่ได้มาแล้วครับเป็นแบบนี้เลย
0: มันจะออกมาลักษณะนี้เลยนะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยและนี่คือร้านของเขานะฮะนี่ร้านเลยมาท่านผู้ชมฮะนี่อันนี้กรุงเทพแล้วนะไม่ได้อยู่ที่นู่นนะฮะแต่นี่นครปฐมหมายถึงว่ากลับกรุงเทพแล้วกลับมานครปฐมแล้วร้านเขาน่านั่งมากท่านผู้ชมแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาจัดจัก
1: ร
0: จันทร์มาเพื่อเราโดยเฉพาะนี่สดๆเลยนะฮะนี่สดๆเลย
1: แกะเปลือกออก
0: แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วทำไงต่อครับ
1: แล้วก็เอามาผสมแป้งมันนิดนึงนะครับคลุกด้วยแป้งมันเสร็จแล้วเราก็จะล่อนแป้งมันออกนะครับให้พอดีนะครับ
0: จักรจันทร์ที่ว่านี่เอาไปล้างก่อนแกะเปลือกออกแล้วก็เอามาล่อนกับแป้งมัน
1: ใช่ครับแล้วเอาไปทอดในน้ำมันไฟกลางๆนะครับค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับทอดจนเป็นสีเหลืองทอง
0: คร
1: ับเสร็จแล้วตักพักเอาไว
0: ้
1: นะครับจั๊กจั่นเนี่ยจะได้กรอบนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันในกระทะนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยรากผักชีแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเอาลงไปคั่วไฟกลางๆนะครับอันนี้คือพริกไทยอ่อนนะครับเราจะใส่ลงไปด้วยเวลากัดจะขึ้นจมูกแล้วก็มีความหอมนะครับเสร็จแล้วก็เอากระเทียมที่เราเจียวเตรียมเอาไว้แล้ว
0: ใส่ลงไป
1: นะครับคั่วแล้วก็เดี๋ยวเอาจั๊กจั่นลงมาคั่วกับตัวเครื่องนะครับ
0: จั๊กจั่นทอดเมื่อกี้เอามาคั่วซ้ำอีกทีนึง
1: ใส่น้ำตาล
0: คราวนี้ปรุงรสแล้วน้ำตาล
1: 1ช้อนนะครับแล้วก็เกลือ1ช้อนนะครับเป็น1ช้อนชานะครับ แล้วก็คั่วนะครับให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้ากับตัวจั๊กจั่นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมโรยลงไปนะครับแล้วก็คั่วอีกทีนึงแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับ
0: เอ๊ะที่ร้านยังใช้เตาถ่านอยู่เลยเหรอ
1: ก็บางเมนูอย่าง
0: บางเมนูมันจะเท่กว่าและได้กลิ่นอย่างแท้จริง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะโรยต้นหอมอีกครั้งหนึ่งกระบวนการนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ
1: ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ครับผมนี่คือจั๊กจั่นทะเลคั่วเกลือครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีฤดูที่เยอะฤดูที่น้อยถ้าฤดูเยอะๆเมื่อกี้ที่คุณเรียกว่าหยองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาไปทำทีนึงนี่ได้ไปที20-30ตัวเลยนะ
1: ใช่
0: ถ้าตอนที่มันเยอะๆนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่มันจะอยู่ที่1น้ำทะเลที่สะอาดเท่านั้น
1: ต้องสะอาดครับต้องไม่มีนักท่องเที่ยวที่ทา
0: ไม่ได้
1: ที่ทา
0: สันสันสกรีนไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ต้องอยู่อย่างนั้นสะอาดเลยแล้วก็ไปเอาหยองไปไถ่ไถ่ก็จะได้มาอย่างนั้นจั๊กจั่นนี่มันเป็นสัตว์ทะเลนะท่านผู้ชมมันอยู่มันไม่ยอมจริงถ้าน้ำมันสกปรกนะฮะมันจะชอบแบบนั้นจริงนะครับมันเป็นสัตว์เปลือกแข็งนะเป็นทั้งเรียกกุ้งก็ได้ปูก็ได้ผสมกันลักษณะนั้นนะแถวที่มันอยู่ก็จะภูเก็ตแล้วก็พังงานะครับถูกไหมแถวนั้นจะเยอะนะ
1: จะมีเฉพาะที่นั่นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมฮะอ๋อมีเฉพาะที่นั่นด้วยเมนูที่เหมาะสมที่จะปรุงได้อร่อยๆก็คือที่เราทำเนี่ยคั่วพริกเกลือเนี่ยนะ
3: คุณอร่อยมาก
0: นั่นไงฮะ
3: คือเอาตัวจั๊กจั่นอยู่นะคุณผู้ชมผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกุ้งแห้งอ่ะมันยังไงไม่รู้อ่ะมันมีความกรอบของมันมีกลิ่นของมันแล้วก็ความเค็มในการปรุงรสทั้งหมดมันพอดีมากเลยครับอร่อยแบบอร่อยเลยผมไม่เคยกินเลยรสสัมผัสแบบนี้ผมว่าจะมีเฉพาะตัวเขาเนี่ยแหละที่จะให้รสสัมผัสแบบนี้ได้เวลาคุณเคี้ยว
0: ครับโกครับ
2: คือฟีลลิ่งมันคล้ายๆหัวกุ้งนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันกว่ามันกว่าแล้วมันอร่อยกว่าหัวกุ้งเอาจริงๆพูดตรงๆนะคืออยากจะบอกว่าขอบคุณเชฟดินขอบคุณร้านหมึกมะฮือมานะครับที่ไปจับให้เราพนักงานแล้วก็มารังสรรค์เมนู จั๊กจั่นทะเลคั่วพริกเกลือเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มขอบคุณพี่ดินมากขอบคุณมาก
0: ขอบคุณพี่ดินผมทราบนะว่าเวลาที่ผมทำรายการนี้ครัวคุณต่อยมาแล้วผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งผมโชคดีมากที่ผมได้รู้จักคนแบบนี้ซึ่งมันทำให้ประเทศเนี่ยมันดูมีสีสัน
2: ใช่
0: แล้วมันเจริญขึ้นได้แล้วมันจะเท่ในแบบของเราแบบของเราด้วยนะพออยู่ดีถ้าเกิดเราจะเอาจักรจันทร์ไปทำแบบยุโรปแบบอะไรงั้นนี้มันก็คงไม่เข้าเท่าไหร่นะแต่นี้พอทำแบบไทยๆนี้มันน่ากินมากนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจริงๆนี่ทีมงานนะขอบคุณมากเลยครับทุกท่านครับนั่นมีใครบ้างครับ
1: เป็นพี่ชายพี่สาวนะครับแล้วก็ทีมงานในครัวครับ
0: พี่ชายพี่สาวคือคนริมข้างๆ2คนนะครับที่เหลือเป็นทีมงานในครัวไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นจริงขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณบดินทร์ครับขอบคุณร้านหมึกมาคือมาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันเป็นความอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมอยากให้ท่านไปร้านนี้จะมีความสุขกับเขาจริงๆจะมีความสุขกับสิ่งที่กินแล้วเราอาหารตามฤดูกาลเราก็เอามาตลอดใช่ไหม
1: มีตลอดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเยอะเลยครับ
0: ใช่ไหมต้องตามฤดูกาลนะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีความสุขจริงเวลาหมดลงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นคนนั้นยังไม่เลิกนะกับขาหมูคุณกินขาหมูก็จะหมดแล้วนะคุณชอบจริงเหรอ
3: ใช่เพราะว่าม
0: ันงงจริงว่ารสชาติเป็นไง
3: มันจะไม่เหนียวปากมากแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นยาจีนหรืออะไรเป็นปกติครับมันจะมีความหวานและมีความนุ่มผมชอบ
0: ได้ใจอะไรครับ
2: กินแกงต้มพ
0: ริกสดน่ะดูดิฮะทางรถมาตรงนี้โอ้จะปิดรายการซะหน่อยยังปิดไม่ได้เลยนะฮะดีขอนิดนึงนะฮะ
3: แต่นั้นสำหรับผมมันเผ็ด
2: ไม่เผ็ดมาก
0: พูดได้คำเดียวเลยฮะแกงส้มคุณห่อลาไปก่อนเราจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ โมจิโยเกิร์ต
3: เมนูง่ายๆจากแผ่นแป้งเวียดนามนะนี่ที่เราทำกันได้นะ
4: เป็นเมนูอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้แล้วทำสนุกในครอบครัวด้วย
0: แล้วมันจะสนุกมากถ้าลูกหลานมีคนทำเองเขาใส่เยอะขนาดนี้ด้วยเหตุผลเดียวเลย
3: รสชาติเหรอครับ
0: ไม่ใช่เขาจะกินเองครับการันตีได้เนื้อเค็มทะเลทรายครับมันเยี่ยมจริงๆนะคุณผู้ชมมันเจ๋งจริงนะฮะ
3: มันต้องจบในคำเดียวแล้วรสชาติมันอยู่ในคำเดียวเอง
2: มันจะกรอบนอกนะครับแล้วก็จะมีความจุ๊ยจี้ของมันทุกๆชิ้นเลย
4: ถ้าทอดก็เหมือนพริกมากเลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพริกฮะ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
7: คุณแม่คุณป้าอาม่าอาอี
8: ค่ะ
7: ช่วยหลายท่านเจอปัญหาเรื่องแฟชั่น
8: เอ้า
7: เรื่องของเสื้อผ้าไหนจะพุงใหญ่ๆแบบไม่ดั้งตั้งใจ
8: ด้วย
7: แล้วบางคนอายุเยอะมากผิวบางลงค่ะให้ใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆมันก็ไม่ได
8: ้
7: ร้อนบ้างอึดอัดบ้างรู้สึกหงุดหงิดกลายเป็นท้อทุกครั้งเวลาจะต้องแต่งตัวออกจากบ้านกลายเป็นว่าหยิบอะไรใส่ก็ใส่ไปเหอะมิกซ์แอนด์ไม่แมทช์เกิดขึ้นได้ทุกวันเลยค่ะ
8: ว้ายตายแล้วฉันร้องกรี๊ดเลยไม่ได้นะคะแม่ๆค่ะวันนี้น้องมินกับพี่ฝนก็เลยอยากจะบอกคุณแม่ว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยกับชุดเดรสซินเดอเรลล่าคอลเลคชั่น3โอ้โหคุณคะเขามาพร้อมกับความสวมใส่สบายผ่อนคลายสุดๆค่ะ
7: เลิศเลยล่ะเลิศๆๆเลยล่ะบอกเลยว่าถ้าของไม่ดีอยู่ไม่ถึงคอลเลคชั่น3นะคะไปตั้งแต่ล็อตแรกแล้ว
8: จริง
7: แต่ทุกวันนี้ซาลิเมล่ายังคงยืนยงคงกระพันและยืนหนึ่งในเรื่องของลวดลายค่ะวันนี้นะให้ลายไม่ซ้ำเหมือนเดิมนะคะแม่และคอลเลกชันนี้เลือกลวดลายมาให้เป็นเอกลักษณ
8: ์
7: รับกับซัมเมอร์แล้วใส่ได้ทั้งปีแม่จะหยิบขึ้นมาหยิบจับสลับเปลี่ยนใส่ได้ตามอารมณ์ตามโอกาสเลยค่ะ
8: นี่แม่ขาพูดแล้วจะหาว่าคุยรอบนี้นะคะลายใหม่ไม่พอเนื้อผ้าก็แบบใหม่ด้วยเพราะว่าเนื้อผ้ารอบนี้นะคะเป็นผ้าโพลีคอตตอนค่ะเป็นส่วนผสมนะคะระหว่างเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็เส้นใยฝ้ายหรือใยคอตตอนนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะใส่แล้วจะได้ความนุ่มละมุนสบายผิวไม่อึดอัดระบายอากาศดีมากและยังแข็งแรงทนทานซักง่ายแห้งไวเพราะว่ามีเส้นใยโพลีเอสเตอร์มาพยุงไว้อีกคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่คำว่าคุ้มแล้วก็คุ้มค่ะ
7: ใช่แล้วค่ะลายใหม่เนื้อผ้าใหม่แต่ราคายังน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เราจัดมาให้เลยเป็นเซ็ต 7ชุด7ลายราคาคุ้มสะใจใช้ไลน์ใส่ได้ไปเลย7วันกับชุดเดสลิเมล่าคอลเลกชั่น3ปกติแล้วนะคะชุดเดี่ยวๆตัวเดียวเนี่ยตัวละ590บาทเลยคุณแม่แต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษ7ตัว7ลายใส่ได้ไม่ซ้ำา7วันปกติแล้ว7ตัวนี้ต้องจ่าย 4,130 บาทเลยนะแต่วันนี้ให้คุณผู้หญิงทุกคนทุกวัยได้จ่ายในราคาสบายกระเป๋าจ่ายแค่999บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ก็ได้ได้ที่ @happych3 ค่ะต้องรีบนิดนึงอย่ารอนานของมีจำนวนจำกัดร้อยเซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย
8: จะใส่เป็นชุดลำลองนอนอยู่บ้านเก๋ๆหรือจะใส่เป็นชุดเดรสนะคะออกไปนอกบ้านไปเที่ยวไปไหนก็ได้นะคะสวยแน่นอนเลยเรียกได้ว่าวันนี้มีชุดเดียวหรือว่ามีเซตเดียวของซินเดอเรลล่านะคะคุ้มไปเลยคุณผู้ชมค่ะและนอกจากความสวยแล้วนะคุณผู้ชมคอลเลกชันนี้นะคะย้ำว่าเป็นผ้าโพลีคอตตอนนะคุณผู้ชมค่ะผ้านุ่มลื่นใส่แล้วเย็นใส่แล้วสบายมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยทุกฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนอ่ะมันก็มีแต่ร้อนกับร้อนไงก็เลยต้องใส่ชุดเดรสลิเมล่าคอลเลกชันนี้เท่านั้นค่ะ
7: น
8: ั่
7: นน่ะสิฟังแบบนี้นี่เรียกว่าชุดเดรสประหยัดพลังงานที่แท้ทรูได้เลยนะคะเพราะว่ามันโปร่งโล่งแล้วก็สบายไม่ร้อนอึดอัดจากข้างในจากปกติหน้าร้อนเนี่ยเวลาเปิดแอร์ต้องเปิดกัน20องศานะแต่ใส่เดรสสลิมเมล่าเข้าไปจ้าแม่จ๋าแค่25องศาก็พอแล้วประหยัดค่าไฟประหยัดค่าแอร์ลมมินว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยนะเบาบางสบายเอาจริงๆนะเปิดพัดลมก็ได้สบายสบายชิลๆเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะจะบอกว่าชุดเดรสของเราเป็นนวัตกรรมก็ได้ไม่ผิดไม่แปลกค่ะมันคือนวัตกรรม time saving innovation
8: ว้าวให้คุณแม่บอกโอ้โหดูว่าวางดีจังเลยยังไงไหนเล่าสิลูกมิ้นจ
7: ๋า time saving innovation
8: โอ้โห
7: สั่งง่ายไม่เปลืองพลังงานขยี้ไงคุณแม
8: ่โถถัง
7: เพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์นะคะผ้ามันเลยมีความยับยั้งผ้าคืนตัวได้เองหลังซักทำให้เราซักสะบัดตากไม่ต้องรีดค
8: ่
7: ะตากง่ายแห้งไวด้วยนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเร่งรีบเร่งรีบหรือขี้เกียจแบบเราหน่อยๆ
8: ขี้เกียจนี่แหละเนาะ
7: ไม่ใช่เหมาะเลยล่ะทำงานประจำก็ดีหรือบางคนทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลหลานไม่ค่อยมีเวลาชุดเดรสลิเมล่าเซตนี้ของเราบอกเลยเอาอยู่นี่คือคำตอบนะคะจะเรียกได้ว่าเขามีระบบควิกดรายก็ได้
8: ควิกดรายแล้วค่ะแม่ขามันยังไงคะควิกดราย
7: ควิกดรายก็คือผ้าแห้งไวจะฤดูไหนหน้าร้อนหรือหน้าฝนก็แห้งง่ายแห้งไวหรือคนไม่ค่อยมีพื้นที่ตากพื้นที่จำกัดอยู่ในคอนโดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ตากได้แห้งสบายไม่มีกลิ่นอับนะคะและอีกหนึ่งข้อดีค่ะคุณพี่น้องชอบมากนั่นก็คือเนื้อผ้าแบบนี้ละ
8: ค่ะ
7: ทรงมันสวยทนมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าซื้อไปใส่แล้วมันจะยืดจะย้วยจะยานแต่ว่าตัวนี้พอผ่านการซักไปแล้วหลายๆครั้งก็ยังคงเหมือนชุดใหม่ค่ะเพราะผ้าของเรามีความยืดหยุ่นนุ่มด้วยแล้วก็เด้งคนใส่ก็เด้งจะยืนนานๆใส่นอนกลางวันตื่นมาผ้าก็ยังเรียบไม่เป็นรอยยับรอยยุ่งนะคะแม่ขาร
8: อบนี้ก็คือเป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมค่ะตัวเล็กใส่ได้สาวพัสไซก็ใส่สวยจะพร้อมจะอวบจะอ้วนแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วรุ่นนี้นะคะเราทำมาเผื่อผู้สูงอายุด้วย อย่างคุณย่าคุณยายคุณทวดเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวไงคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องบอกว่าคอก็กว้างนะคะแล้วก็ตัวกว้างคือใส่ง่ายถอดง่ายไม่ต้องยกแขนอะไรให้มันวุ่นวายรุ่นนี้นะคะรอบอกนะคะคุณผู้ชมคะเขาให้มากว้างเลยน้องมิ้นให้มากว้างถึง48นิ้ว
7: โอ้โห
8: ตั้งแต่อกนะคะลงมานะคะทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะจนถึงชายกระโปรงเลย48นิ้วคุณผู้ชมค่ะเอวหนาสะโพกใหญ่แค่ไหนพลางรูปร่างได้เป็นอย่างดีเหมือนฉันเป็นคนหุ่นเซ็กซี่ตลอดเวลาแล้วความยาวคือชอบมากค่ะแม่ๆค่ะพี่ฝนสูง160นะคะความยาว38นิ้วคือใส่แล้วคุมเข่าพอดีได้ลุคที่สุภาพและมีความคล่องตัวจะยืนยั่วๆหรือจะนั่งลงไปแบบนี้น้องมิ้นแม่ค่ะก็ยังดูสวยเชฟบะเชฟบะอยู่เลยแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบนี้ผ้าก็ไม่ยับเห็นไหมล่ะ
7: อุ้ย
8: คล่องบอกแล้วใส่ดูดีทั้งด้านหน้าด้านข้างนี่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือใส่ได้เนื้อผ้าเราให้เยอะมากคุณแม่โอ้โหสวยแบบ360องศาไปเลยค่ะ
7: ใช่แล้วค่ะส่วนดีไ ายช่วงรอบแขนไม่ต้องกังวลนะมันไม่รั้งมันไม่รัดแน่นอนเพราะให้ความกว้างความยาวมาคือ16นิ้วเลยค่ะคือจะบอกว่าไม่ได้ยาวจนปิดข้อศอกความยาวคือกำลังดีไม่เกะกะนะคะจะขยับแขนขึ้นแขนลงก็คือได้หมดเลยหยิบจับนู่นนี่นั่นสะดวกสบายวันนี้ต้องชุดเดรสชุดนี้เลยนะคะแล้วมากไปกว่านั้นอยากให้ดูตรงช่วงคอ
8: ยังไงคะ
7: คือถ้าเกิดเป็นช่วงคอปกติคอกลมบางทีมันตื้นขึ้นมาแบบนี้คอ
8: มันรัด
7: มันจะตันมันจะรัดไอ้กว้างเกินไปก็ไม่ดีก้มแล้วโป๊แต่ต้องบอกว่าของเรามาแบบกำลังดีกำลังดีหายใจหายคอสะดวกใส่แล้วคอไม่ตันดูยาวเป็นระหง
8: และโปรโมชั่นวันนี้เราจัดมาให้นะคะแบบคุ้มๆเลยชุดเดรสลิมบาร่าคอลเลคชั่นที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋านะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือช็อปผ่าน LINE นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะวันนี้เราจำกัดแค่100เซตเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้สายเข้าแบบเรื่อยๆเลยช้าอดหมดสวยนะคะคุณแม่ต้องบอกว่าทุกลายนี่นะคะใส่ได้ทุกวัยจริงๆนะคะจะเป็นลูกสาวเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายยันคุณทวดเลยค่ะใส่ได้เลยใส่แล้วสวยกระชากวัยลดอายุได้นะคะโดยเฉพาะนะคะสาววัยรุ่นวัยทีนอย่างอะไรเจนซีเนาะมองหาชุดนอนแบบนี้หนูลูกเอาไปใส่เลยสบายแน่นอนสาววัยทำงานตอนนี้เจนอะไรคะเจน X เจน Y ก็เอาไป mix and match นะคะกับเสื้อผ้าในตู้โอ้โหได้หลากหลายเลยคุณผู้ชมขาสนุกกับการแต่งตัว
7: เหมาะมากๆเลยนะถูกใจจริงๆคนที่ต้องทำงานบ้านตัวนี้แหละมันคล่องตัวมากๆได้เซตนี้ของเราไปในบ้านนอกบ้านชุดเดียวรับจบได้เลยคุณผู้ชมขาหรือบางทีนะออกไปรับพัสดุที่หน้าบ้านก็ได้มันก็ไม่เคอะเขินนะใส่แบบนี้จะออกไปซื้อของใกล้ๆก็ได้ไม่ดูบางไม่ดูโป๊แต่ใส่แล้วดูสวยอย่างเดียวต้อง dress Slimella collection นี้แหละค่ะ
8: โอ้ยเอาเป็นว่าชุดนี้ชุดเดียวจะใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ไปไหนอยากจะใส่ทำอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะแม่โปรโมชั่นวันนี้ย้ำอีกรอบนะคุณผู้ชมค่ะชุด Dress Slimella Collection ที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋านะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือช็อปผ่าน LINE นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะจำกัดแค่100เซตเท่านั้นนะแม่แล้วตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วรีบโทรด่วนๆเลยค่ะ
7: สวยฉับไวใช้ไลเหมือนคุณนายแม่แค่ซักตากสะบัดก็ใส่ได้เลยแห้งไวถูกใจดูดีมีสไตล์ในทุกวัน
8: ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะแม่แม่ซื้อใส่เองเป็นของขวัญของฝากนี่เอาไปขายต่อก็ยังได้นะจ๊ะเอ้ยวันนี้หมดเวลาของเราสองสาวแล้วค่ะแม่แม่รีบโทรนะคะมาใส่ด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
7: สวัสดีค่ะ
8: เอ้าจะลืมเวลา
7: อ่ะ
8: ลาเวลาจะลืมเวลาพอดีมาแล้วมันดีมาลอง
9: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรเซียน
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกันในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียน
1: อาจารย์ทานน้ำเยอะไหมปกติ
2: ก็ไม่กลางๆฮะ
1: กลางๆ
2: ก็เยอะ
1: จริงๆช่วงนี้ควรจะต้องกินน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะดีไฮเดรตมันจะแบบว่าร่างกายเราระบายความร้อนออกไปเยอะ
2: ร้อน
1: เหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยฉ
2: ี
1: ่เยอะอะไรเงี้ยก็ควรจะทานน้ำอย่างเมื่อก่อนนี้เราก็จะได้ยินว่าเราควรจะกินน้ำวันละ8แก้วหร
2: ือ
1: ประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิต
2: ร
1: แต่ตอนนี้มันมีออกมาอีกแล้วว่าควรจะดื่มน้ำวันละ3ลิตรตกลงอะไรตกลงไม่รู้อะไรควรจะอะไรถูกต้อง
2: เอาเป็นแท้งเลยดีไหมถ้างั้น
1: มันก็จะเยอะเกินไปหรือเปล่าเราไม่รู้เอาเป็นว่าเราควรจะทานน้ำวันละเท่าไหร
2: ่
1: เรามีคุณหมอมาคุยกับเราเรื่องน
2: ี้ดีมาก
1: แต่ช่วงนี้นะคะช่วงอร่อยทั่วไทยนะคะจะพาไปทานอาหารซึ่งนอกจากรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะคะราคายังดีด้วยข้าวแกงจานละ10บาทก
2: ๋
1: วยเตี๋ยวชามละ10บาทที่ไหนไปชมกันค่ะ
2: ครับ
3: อร่อยทั่วไทยแหนพาไปอ่างทองไปที่ร้านนิรมิตร้านนี้บรรยากาศดีดีท่ามกลางธรรมชาติบ้านเรือนไทยเนื้อที่กว้างขวางโอ้โถที่แน่รับจัดงานแต่งด้วยนะฉะนั้นอาหารบอกเลยว่าหลากหลายแซ่บเวอร์ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาที่รับมาจากชาวบ้านในพื้นที่หลังลงไปเก็บจากแม่น้ำกันเลยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมที่ตัวใหญ่เนื้อแยะปูหล่นที่ใส่ทั้งปูนาและปูทะเลผสมกันต้มยำปลาคังที่พิเศษเพราะว่าใส่บัวรสชัดจัดจานชูชีปลาเนื้ออ่อนใส่ผักโบกเมนูพื้นถิ่นของอ่างทองที่หาทานยากมากผัดไทยกุ้งสดเสิร์ฟด้วยมะม่วงซอยคลุกเคล้ากันรสชัดเปรี้ยวกำลังดีกุ้งทอดซอสมะขามรสจัดจานน้ำลายสอร้านนี้เปิดบริการมาแล้วกว่า17ปีเมนูกว่า90เมนูร้านเปิดทุกวันปิดทุกวันอังคารยกเว้นตรงกับวันนักขัตฤกษ์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มใครอยากลิ้มลองก็เรียนเชิญนะต่อกันด้วยเมนูเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวที่ร้านลุงหนวดตั้งอยู่บนถนนธรรมบูชาซอย5ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีร้านนี้ขายราคาเบาวิวอย่างกับนุ่นเพียง10บาทเท่านั้นขายแบบนี้มานานละ29ปีคุณลุงอนุเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อก่อนขายเพียงชามละแค่5บาทนะปัจจุบันขึ้นราคาเหมือนไม่ขึ้นเลยชามละ10บาทเท่านั้นแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะพุ่งแต่ก็ยืนหยัดจะขายราคานี้เพราะว่าอยากเป็นผู้ให้ไม่หวังกำไรมากมายขอแค่อยู่ได้ก็พอส่วนรสชาติไม่ต้องห่วงอร่อยแน่นอนใครอยากสดน้ำร้อนๆให้กล้ำคอก็ไปชิมกันได้นะร้านเปิดไม่มีวันหยุดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเลิศๆจ้าอ่ะปิดท้ายกันด้วยข้าวแกงร้อยจังฮู้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับร้านครัวแฟนตานครหาลานฟู้ดบนถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองทุกวันทางร้านจะเตรียมกับข้าวมากกว่า30เมนูทั้งแกงเผ็ดแกงกะทิผัดและอาหารพื้นบ้านเพียบขายในราคาเพียงถ้วยละ10บาทเท่านั้นส่วนข้าวสวยร้านเขาให้ตักเพิ่มแบบไม่อั้นในราคาเท่าเดิมไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะหลายคนอิ่มได้ในราคาไม่ถึง50บาทนอกจากข้าวแกงแล้วก็ยังมีน้ำพริกกะปิชุดละ10บาทขนมหวานถ้วยละ10บาทและขนมจีนราคาเพียง20บาทกับผักสดด้วยร้านนี้เขาเปิด 7:30 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดเดือนละ2วันก็คือวันที่15และ16ของทุกเดือนใครอยู่ละแวกนี้ต้องมาต่ำนะจ๊ะ
1: น่าทานทั้งนั้นเลยน่าอร่อยแล้วราคาก็ดีด้วยเห็นไหม
2: 10
1: บาทขายได้ยังไงนะแกบอกว่าแกเอากำไรน้อย
2: ๆนะตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งอาชีพนะสำหรับไวเซียนเขารวมกลุ่มกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดอกไม้จันทร์ลองไปดูเดี๋ยวเขาทำอะไรบ้างเชิญชมครับ
4: จากดอกไม้จันทร์สีขาวเรียบๆที่เราคุ้นตาถูกเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดโดยฝีมือของพลังวัยเก่าจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านชุ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เขาร่วมใจกันพัฒนารูปแบบและสีสันจนสวยงามดูทันสมัยกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานแบบนี้ได้ป้าป้าลุงๆต้องผ่านการลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วนทั้งอบรมทั้งฝึกฝนจนกลายเป็นงานฝีมือที่ตรงใจตลาดแม้จะผ่านกระบวนการที่พิถีพิถันแต่ราคาสุดย่อมเยาดอกไม้จันทร์ดอกละ3บาทช่อเชิญสวยๆ25บาทและพวงหรีดที่ประดับตกแต่งอย่างดี500บาท เรียกได้ว่าเกินคุ้มเมื่อเทียบกับความตั้งใจที่ใส่ลงไปในทุกชิ้นงานค่ะ
0: ก็ชักชวนกันอยู่บ้านเหงามารวมกลุ่มกันมาได้พูดคุยหัวเราะมีความสุขดอกไม้จันทร์มีดอกบัววีลาวดีแล้วก็กุหลาบหินแล้วมาคิดกันก็ให้ครบวงจรเลยว่ามีดอกไม้จันทร์แล้วก็มีช่อเชิญแล้วก็มีพวงหลีดผู้สูงอายุมาอยู่เนี่ยโอ้ฉันทำเป็นนะเนี่ยฉันทำสวยได้นะเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วก็มีความสุขแล้วเขาก็อยากมานะพอถึงเวลานะให้ทำอีกไหมดอกไม้อะชวนได้นะบอกได้นะถ้าพอไม่พอแล้วบอกด้วยก็ได้รับความสุขแล้วได้รับความรู้ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามาด้วยจิตอาสามาจริงๆว่าเราได้เนี่ยทานข้าวกลางวันร่วมกันแค่นั้นแหละ
4: เบื้องหลังความประณีตของงานฝีมือเหล่านี้คือพลังใจของเหล่าคนวัยเก๋าที่เปลี่ยนความเงียบเหงาในบ้านให้กลายเป็นเสียงหัวเราะในชมรมแม้ในวัยที่เรี่ยวแรงอาจไม่เหมือนสมัยก่อนจากที่เคยหยิบจับจอบเสียมทำไร่ทำนาวันนี้ต้องมาจับกลีบดอกไม้เล็กๆที่ต้องใช้ความใจเย็นแต่นั้นกลับกลายเป็นยาดีที่ช่วยฝึกทั้งกายและใจแถมยังได้แบ่งปันเพื่อประโยชน์ของชุมชนค่ะ
5: แต่ทำทีแรกนะเริ่มต้นโหกว่าจะได้นานบอกเอ๊ะคนนนท์เขาทำไมทำได้เราทำไมเร่งกว่าจะสำเร็จออกมาดอกนึงเนี่ยพัวเราไม่ใช่ฝีมือทางนี้นะมันจับจอบจับเสียมว่างั้นพอมาทำตรงนี้ได้ก็ดีใจก็เลยทำมาตลอดดีค่ะอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยถ้ายังมีงานก็งานบ้านประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็นอนนะมานี่ก็ยังได้พูดคุยภูมิใจที่เราได้ว่าอย่างน้อยก็ได้มาร่วมเหมือนทำบุญไปในตัวด้วย
6: ก็ที่มันรวมกลุ่มทำดอกไม้จันทร์เนี่ยเพราะว่าก็

0: กจะได้รู้สึกถึงความตื่นเต้น
1: เขาจีบฉันแต่ฉันยังไม่ได้ตอบตกลงเป็นแฟนกับบอสเบนซะหน่อย
0: ฮะ
1: ฉันกับบอสเบนสถานะยังเหมือนเดิม
0: โอ้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
1: ฉันกำลังชิงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ยังหลักแข่งกับยายแคมิเลียอยู่ถ้าฉันออกตัวคบกับเจ้านายตัวเองคนก็นินทาฉันตาย
2: ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยแม
1: ้สังคมบริษัทฉันไม่ใช่แบบนั้นทนายผู้ชายอ่ะชอบดูถูกผู้หญิงจะตาย
3: ก็จริงนะน้ำถ้าเกิดทิชาไปคบกับเจ้านายแล้วกฤษณะได้เป็นพาร์ทเนอร์ขึ้นมาคนก็จะหาว่าได้มาเพราะเสน่หาพิศวาสแต่ถ้าแพ้นะยิ่งหนักเลย
2: คิดมากค่ะ
1: แกน่ะคิดบ้างก็ดี
2: จะคิดทำไมให้มันปวดหัวฉันชอบใครฉันก็ชอบฉันจะแลนดิ้งสนามบินไหนฉันก็แลนแล้วก็แลนเสร็จฉันก็บินกลับไม่มีอะไรต้องปวดหัวว่าแต่แกชอบบอสแกจริงๆป่ะเหอะ
1: ก็โอเคอ่ะ
3: แกชอบบอสเบนแต่แกเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องได้หรอ
1: ฉันรู้ตัวดีว่าเป้าหมายของฉันสำคัญกว่าอะไรที่สุด

0: ิวถัดไปครับอกหัก
1: เฮ้ยอกหักอะไรมั่วแล้วเอาเหมือนเดิมนะ
0: สั่งเหมือนเดิมเอาไปให้เขาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้อกหัก
1: มันก็แบบ
0: 70 70นั่งรอไปคิวถัดไปครับ
2: ไอ้น้องพี่ขอ
0: ไม่ต้องครับมีคนสั่งให้แล้วครับ
2: ใคร
3: คุณทิชาครับอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาใส่หลับปั๊มเดียววิปครีมใส่ครึ่งหนึ่งของที่ใส่ในมอคค่าผมสั่งให้คุณแล้วครับ
2: บอสเตน
3: พอดีผมจะลงมาซื้อกาแฟแล้วก็เลยโทรถามดาราเขาบอกว่าคุณชอบทานแบบนี้ก็เลยสั่งให
2: ้ขอบคุณนะคะ
3: ไปครับ
2: ค่ะ

0: เศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
1: ข่าวดีอะไรหรอ
0: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
5: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
6: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
7: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
10: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาล

0: ทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมส่องแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
1: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
0: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
2: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
3: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
1: ตายไปแล้วหรือเปล่า
0: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
1: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
0: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
4: นารีทำได้แน่นะ
0: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
5: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
8: ไก่กรอบ
9: ซีสุดใจเลย
10: ช่ำว้าวมาก
11: ยอมมี่อีหลีเด้อ
7: ใครที่กินก็บอกว่าซีสกลับมาให้ซีสกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
12: ด์ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไฮคิวเอสคูล
16: กาแฟแบบพี่ชานี่อร่อยดีเหมือนกันนะหอมกลิ่นวานิลาด้วยคราวหน้าผมสั่งเอง
17: คราวหน้าสั่งแบบที่บอสเบนอยากทานบ้างสิคะพี่ชาจะได้ลองชิมด้วย
16: ดีเลย
17: บังเอิญได้เจอบอสที่ร้านกาแฟบ่อยๆก็ดีนะคะพี่ชาจะได้กินกาแฟฟรีด้วย
16: บ
17: ังเอิญค่ะ
18: พี่ทิชาคะดาหลามีเรื่องจะปรึกษาค่ะ
16: เชิญเชิญเชิญเชิญครับ
19: แม่ลากกระเป๋าเหมือนจะกันจะไปขายเครื่องกรองน้ำ
20: เป็นแอร์ป้า
19: น้องก็นะเป็นไงครับบอสเบนกาแฟเช้านี่อร่อยไหมครับไม่ต้องรู้รู้แล้วนะแล้วนะรู้รู้แถวบ้านผมเขาเรียกถูกหวยครับถ้าอาการนี
17: ้ดึงพี่มาทำไมตรงนี้เนี่ย
18: มีเรื่องค่ะ
17: มีเรื่องอะไร
18: พี่เช็คอีเมลหรือยังคะ
17: ยังมีอะไรหรือเปล่าม
18: ีคนส่งอีเมลรูปภาพซีซีถึงทุกคนในบริษัทค่ะภาพนี้
17: โอมมีอะไรอยากจะถามพี่ไหม
21: มีครับไม่มีครับไม่มีครับ
17: ถ้ามีอะไรสงสัยถามพี่ก็ได้นะ
21: อ๋อครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีครับ

0: ธอมีใครอยากจะถามอะไรฉันไหม
1: มีไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีอะไรอยากจะแถลงก็แถลงเลยนะ
0: ฝีมือเธอใช่ไหม
2: พูดแบบนี้เข้าข่ายสบประมาทซึ่งหน้านะทิชา
0: เธออยากชนะฉันอยากเป็นพาร์ทเนอร์หญิงคนแรกของบริษัทเธอก็เลยปล่อยข่าวสกัดทับฉัน
2: ปล่อยข่าวสกัดทับนั่นมันพฤติกรรมเธอไม่ใช่หรอเธอจงใจปล่อยข่าวว่าฉันขโมยลูกค้าเธอ
0: ก็มันเรื่องจริงนี่
2: เธอก็รู้ว่าบอยเบนเป็นคนสั่งให้ฉันทำเพราะมันเป็นเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลแล้วถึงคุณมณีจะเป็นลูกค้าเธอมาก่อนนะ

0: ธอไม่มีปัญญาทำอ่ะแล้วเธอจะปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือไปบริษัทอื่นอ่ะแล้วฉันก็รู้มาว่าบอสเบนเนี่ยเขาปลอบใจเธอด้วยลูกค้ารายใหม่ซึ่งสำคัญมากไม่แพ้กัน
1: ใช่เพราะฉันมีความสามารถไง
2: ความสามารถความสามารถผมเลยชอบคำนี้จริงๆครับคำว่าความสามารถคุณนิชาคุณเป็นคนที่มีความสามารถสุดยอดเลยครับ
3: หยุดคิดอกุศลเลยค่ะทนายศักด
2: ิ์อกุศลตรงไหนพูดไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยอกุศลตรงไหนหรือตรงนี้มีใครคิดอกุศลครับคิดอกุศลไหมไม่มีใครอกุศลสักคนครับ
3: ทนายศักดิ์
1: ถึงฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็ทำงานด้วยความสามารถของตัวเองมาตลอดและฉันไม่เคยเอาเพศหญิงมาเป็นข้ออ้างมาเป็นข้อเรียกร้องเพื่อหาสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ชาย
2: ตรงนี้ต้องขอตบมือให้อีกครั้งคุณนิชาคุณเป็นทนายที่สุดยอดมากคุณใช้ความสามารถของคุณทำงานไต่เต้ามาจนได้ดิบได้ดีไม่เคยเอารูปร่างหน้าตาของตัวเองมาเป็นทางลัดในการทำให้อาชีพการงานของตัวเองได้เจริญรุ่งเรืองเลยโอ้โหการที่คุณได้เคสใหญ่จากบอสมาเนี่ยจนทำให้พวกเรารู้สึกมันไส้เล็กน้อยก็เพราะว่าความสามารถของคุณล้วนๆอันนี้ผมเข้าใจตบมือให้อีกทีนึงครับเอ้าไอ้หนูมายืนฟังเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกันละไปทำงานสิเดี๋ยวไม่เจริญในหน้าที่การงานนะรู้ไหมผมก็สั้นขาวก็ไม่ขาวนมก็เล็กมารีบมาทำงานเลยมาเจ๊แบนมานี่เลยมาแล้วในไม้กระดานใช่เราอะ
0: ไม่มีใครปล่อยข่าวสกัดทับเธอหรอกถ้าเธอไม่ไปเข้าโรงแรมกับบอสเบนจริงไหมกรรมยุคนี้รวดเร็วทันใจจริง
4: คุณคามิเลียนี่สุดยอดเลยค่ะ
0: อะไร
4: ก็แผนกำจัดคู่แข่งชิงพาร์ทเนอร์ไงคะในเมื่อคุณทิชาเล่นเอาตัวเข้าแรกเราก็ต้องช่วยให้โลกช่วยเป็นสักขีพยานค่ะ
0: ฉันไม่ได้เป็นคนปล่อยภาพพวกนี้นะ
4: แหมนี่แต้วเองค่ะแต้วอยู่ทีมคุณคามิเลียนะคะ
0: ถ้าคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นหรอคนที่ใช้วิธีสกปรกเพื่อเอาชนะคนอื่นนอกเกมนอกกติกาต่อให้มีคนเคารพมากแค่ไหนก็ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีซึ่งไม่ใช่ฉัน
5: แล้วถ้าคุณคามิเลียไม่ได้ทำแล้วใครทำอะคะ

0: ธอลองคิดว่าเป็นฝีมือฉันสินะ
1: แล้วมันใช่ไหมล่ะครับ

0: ฉันจะตอบคำถามเธอทุกอย่างแต่เธอต้องตอบคำถามฉันมาก่อนคำถามเดียว
1: อะไรครับ
0: วันนั้นเธอไปที่โรงแรมทำไม
2: พี่ชาเชิญครับ

0: ันนั้นผมแค่ไปส่งพี่ที่ชายเฉยครับ
1: แล้วอยู่รอจนที่ชายเขากินข้าวเสร็จงั้นเหรออยู่ทำไมอ่ะในเมื่อที่ชายเขาขับรถกลับบ้านเองได้แล้วทำไมต้องแอบ

0: โรจาคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
1: โรจาคีสเร่ส้นตะกาเซล
0: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรจาคีส
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89 บาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
9: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8 ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8 ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8 ชั่วโมงครั้งละ2 เม็ดห่างกันอย่างน้อย8 ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิ
11: วิตามินออริจินอลชงใหม่มีโปรตีน9 กรัม
12: ลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มทุกการเริ่มเต็มเวทมิว
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
14: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
15: ้สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ผู้ชมค่ะได้เวลาแห่งความสุขนะคะแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะฉลองครบรอบ10 ปีกับแบรนด์เดอะเอและมาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราไปเลยค
16: ่
15: ะ
16: เน้นย้ำเลยครับวันนี้นอกจากเราสองคนจะมาในความสดใสแล้วนะกับโปรโมชั่นวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นโปรใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมสิ่งที่จะได้ไปนี่คือคุ้มมากๆนะเพราะว่าแป้งเนี่ยวันนี้รับไปทั้งหมด5 ตลับตลับดำ3 ตลับตลับน้ำเงินเติมระหว่างวันอีก2ยังไม่พอครับรับเพิ่มกับพับสำรองอีก5 ชิ้นครีมไข่มุกพัดเรตินอลอีก2 ตลับสบู่เซรั่มล้างทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายอีก5 ก้อนทุนตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก5 ใบพาเลตแต่งหน้า10 ช่องสีโลออนน้ำหอมเฟิร์มมิ่งครีมและ
15: นี่เลยจ้ามาเป็น7 คู่ไม่ว่าจะเป็นแหวนสีทองแบบนี้หรือว่าจะเป็นสร้อยข้อมือสามารถปรับขนาดตามไซส์ข้อมือและก็ตัวแหวนก็สามารถปรับขนาดตามไซส์นิ้วได้เลยนะคะทั้งเซตเนี้ยคุณผู้ชมขารวมทั้งหมดคือ27 ชิ้น
16: ใช่ครับ
15: เป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราเลยคุณผู้ชมขามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น27ชิ้นนี้ราคาปกติเกือบ 10,000 บาทแต่วันนี้พิเศษดร.เอค่ะให้เท่าไหร่จ้า
16: ตะโกนดังๆเลยครับว่า27ชิ้นวันนี้ 1,000 บาทจัดส่ง
15: โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณผู้ชมและนี่คือแป้งตลับดำนะคะที่ครองใจคนไทยทั่วทั้งประเทศรีวิวแน่นรีวิวเยอะมากใครที่กำลังเจอปัญหาเหมือนด็อกเตอร์ตอนนี้บ้างคะ
16: มาดูหน้าของผมก่อนเลยแป้งที่ดีเขาเน้นที่ผลลัพธ์นะคุณผู้ชมนะให้ดูกันแบบนี้ให้ดูกันแบบนี
15: ้ความมัน
16: ความมันบางทีนะเรามีริ้วรอยที่หน้าผากนะก็ทาตบๆกดๆนิดนึงแบบนี้บางทีเรามีแบบปัญหาใต้ตา
15: ใต้ตาที่มันค้ำแต่มันมีแพนด้ามีความหมองนะคะหรือว่าหน้าไม่กระจ่างใสหรือบางทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับบนใบหน้าไม่ว่าจะทิ้งริ้วรอยจากสิวจากอะไรก็ตามและรู้สึกว่าใช้อะไรมาใช้แป้งอะไรมาก็ยังไม่ตอบโจทย์วันนี้หนูอยากให้แม่ๆหลายคนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองเปิดใจลองใช้แป้งตลับดำนี่คืออีกหนึ่งในตำนานที่สาวๆหลายคนก็ไว้วางใจนะคะ
16: ให้ได้เห็นผลลัพธ์กันแบบนี้นะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทายังไม่พอผู้ชมขออนุญาตสาธิตให้ได้เห็น
15: เมืองไทยมันร้อนบนใบหน้ามันเกิดความมันค่ะคุณผู้ชมเฮ้ย
16: อากาศมันร้อนใช่ไหม
15: อากาศมันร้อน
16: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้อัดแน่นจัดเต็มเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญคนถามมาเยอะว่
15: า
16: เอาเนี่ยช่วงฝนตกช่วงแดดออกบางทีเราอาจจะเจอฝนเจอน้ำเจออะไรยังไงไม่ต้องกังวลคุณผู้ชมดูทีนี้นะนี่นะแป้งตลับเดิมนะขออนุญาต
15: จมน้ำกันแบบนี้ไปเลยคุณผู้ชมค
16: ่ะเล่นน้ำกันแบบนี้เลย
15: คลองไปเลย
16: เล่นน้ำกันแบบนี้เลย
15: ถ้าใครจะเล่นสงกรานต์ใครเจอน้ำฝนใครเจอน้ำสัตว์ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวอีกต่อไป
16: นี่ให้ได้เห็นแบบนี้ยังไม่พอคุณผู้ชม
15: อะไรคะ
16: ใช้พับเดิมใช้พับเดิม
15: เพิ่มเติม
16: คือขยี้เข้ามาแล้วก็มาตาม

0: ต่อที่หน้า
1: ว้าว
0: โ
1: อ้ไม่ทิ้งคราบ
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีความหนองที่สำคัญคือยังปกปิดนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจบนใบหน้าได้อีกด้วยและว้าว
0: ง่ายมาก
1: เนียนมาก
0: ง่ายมาก
1: หน้าเนียนมากและความมันบนใบหน้าคือหายไปเลย
0: นี่นี่
1: หายไปเลย
0: เนี่ยเกลี่ยเลย
1: เกลี่ยแค่นี
0: ้เกลี่ยเลย
1: ไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายว้าว
0: เนี่ย
1: เฮ้ยดร.คือมันเนียนคือส่วนไหนอะคุณแม่จ๋าที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำบนใบหน้าและรู้สึกว่าเคยใช้แป้งแบบเดิมๆทำไมไม่ปกปิดสักทีนึงวันนี้ลองดูลองเปิดใจและหนูมั่นใจเลยว่าตอนนี้ใครที่ดูอยู่คุณแม่ที่ดูอยู่แม่จ๋าห้ามพลาดโปรโมชั่นนี้เพราะนี่คือโปรฉลองครบรอบ10ปีกับแบรนด์เดอะเอเป็นโปรใหม่ล่าสุดที่มีครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจ้า
0: ให้ได้เห็นกันชัดๆโปรแห่งความคุ้มค่าวันนี้ครับรับไปเลยทั้งหมด27ชิ้นจ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแป้งเดอะเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2 way cake powder 3ตลับเลือก7สีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีรับเพิ่มไปกับเดอะเอบลูไดมอนด์ 2 way cake powder อีก2ตลับพับสำรองเพิ่มอีก5ครีมไข่มุกพาเลตินอน2ตลับสบู่เซรั่ม5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและใหม่ล่าสุดกับเดอเอเฟิร์มมิ่งครีมอีก1หลอดที่สำคัญโทรมาสั่งตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับเป็นของขวัญพิเศษกับสร้อยข้อมือสีทองสวยๆพร้อมกับแหวนปรับไซส์ปรับขนาดได้ทั้งหมด27ชิ้นนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรเลยครับตอนนี้021613233 021613233
2: ผมบอกเลยนะบางคนบอกว่าเสียเวลาในการแต่งหน้ามาก
3: ใช
2: ่ผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็
3: เป็น
2: แต่ว่าพอมาเจอแป้งแบรนด์เดอะเอ
3: ปุ๊บมันง่ายขึ้น
2: อะไรยังไงไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลนี่คุณผู้ชมดู
3: ว้าว
2: ให้ได้เห็นแบบนี้เลย
3: ไม่หลุด
2: ให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยน
3: ี่
2: ให้ได้เห็นกันแบบนี
3: ้ไม่หลุดไม่ล
2: อผลลัพธ์จริงนี่คือการฉลองครบรอบ10ปี27ชิ้นนี้จัดไปเลยครับ
3: yeah.
2: ผมเน้นย้ำเลยนะแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับตลับดำ yeah. เน้นปกปิด3ตลับนะคุณผู้ชมนะ1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมเลือกเฉดสีได้ครับเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีแล้วเติมของวันให้ไปอีก2พับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพาเลตินอนอีก2สบู่เซรั่มรับไปเลยอีก5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวและตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมครีมตัวใหม
3: ่
2: เป็นเฟิร์มมิ่งครีมอยากให้ได้ใช้แล้วคุณจะประทับใจแบบด็อกเตอร์เอแนะนำเลยและที่สำคัญวันนี้ให้เพิ่มไปด้วยกับแหวนสวยๆปรับไซส์ปรับขนาดได้เป็นแหวนสีทองนะครับแล้วที่สำคัญมาพร้อมกับสร้อยข้อมือสีทองลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมทั้งเซตนี้คือ27ชิ้นปกติ 9,000 กว่าบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
3: เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้าเพราะว่าอันนี้ขอกระซิบบอกนิดนึงว่านี่คือโปรใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะที่ดร.เอของเรายอมทุ่มทุนยอมให้คุณผู้ชมทางบ้านมีความสุขมากไปกว่านั้นอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เราไม่ได้แค่ตลับดำในตำนานเท่านั้น
2: ใช่คร
3: ับอย่างที่น้องมีบอกไปคุณผู้ชมค่ะในระหว่างวันเราก็ต้องการเติมในเรื่องของความสว่างไปนะคะนั่นคือบลูไดมอนด์ตัวนี้ค่ะเป็นแป้งตลับน้ำเงินนะคะที่ใครหลายๆคนก็ชอบส่วนตัวน้องบีก็ชอบค่ะเพราะว่าพอเวลาทาไปแล้วสังเกตไหมคะว่าน่าจะเกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นตัวนี้ส่วนตัวดร.ขารู้สึกว่าตัวเนื้อแป้งจะมีความละเอียดนะคะพอน้องบีได้ใช้แล้วคุณแม่จ๋าเชื่อไหมคะว่าอะไรก็ตามที่เคยมองอะไรก็ตามที่หน้าเราไม่เคยสว่างเลยใช้ปุ๊บเหมือนเราได้เปิดไฟให้กับบนใบหน้ามากไปกว่านั้นจ้าวันนี้ไม่พอแม่จ๋าหนูขออนุญาตแถมเพิ่มเติมไปด้วยเป็นตัวพาเลตแบบนี้อีก10ช่องสีมีทั้งลิปทั้งปัดแก้มและก็มีอายแชโดว์แบบนี้ให้อีกด้วยและพอหน้ามันสว่างแล้วก็ต้องเติมความออร่านิดนึงค่ะอู้ยดร.สีสวยมากและสีเหมาะสำหรับสาวไทยแน่นอนมากไปกว่านั้นถ้าหน้ามันครบแล้วแต่ถ้าปากยังซีดอยู่เดี๋ยวสวยไม่จบแบบเต็ม 100% จ้ะแม่จ๋าทาลิปไปด้วยโอ้โหสีสวยสีคือแบบสีติดทนมันนานมากและตัวสีอะค่ะแม่จ๋าพอเวลาที่เราใช้เป็นสีที่เรารู้สึกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ปุ๊บเราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเดินออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจเลยค่ะ
2: มาเลยครับคุณผู้ชมผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือโปรของทุกคนจริงๆโอกาสฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอะเอนานทีมีหน10ปีก็มีครั้งนี้นี่แหละคือให้คุ้มมากๆครับแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมได้พับสำรองเพิ่มได้ครีมไข่มุกพัดเลตินอนได้สบู่อีก5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟอง

0: ผลิตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมครีมเฟิร์มมิ่งตัวใหม่นะครับและสร้อยข้อมือและแหวนสวยๆจัดไปด้วยโดยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะคือวันนี้คือคุ้มค่ามากคุณผู้ชมดูหน้าของผมก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากแต่ต้นรายการไปแล้วบางท
1: ี
0: หน้ามันก็แบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่านี่คือผลลัพธ์ของการทาแป้งถ้าทาตบกดๆนิดนึงเห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างเลยคุณผู้ชมให้ได้เห็นเลยว่
1: า
0: ตัวนี้บางทีเนี่ยเรามีปัญหาความมันบนใบหน้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างๆจากแสงแดดคนก็จะถามมาเยอะว่าสามารถทาได้หรือเปล่าทาไปเลยเต็มที่จะมีริ้วรอยนะครับจะมีร่องลึกยังไงทาแป้งไปเลยผลลัพธ์ที่คุณผู้ชมสามารถเห็นได้ด้วยตาและที่สำคัญวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นแบบคุ้มๆให้เลยนะโทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอข้างล่างนี้เลย27ชิ้นนี้เป็นของคุณแน่นอนจ
1: ่
0: ายเมาๆไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นวันนี้ขอแค่ 1,000 บาทส่งฟรีโลแห่งความคุ้มค่าวันนี้ครับรับไปเลยทั้งหมด27ชิ้นจ่ายเหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแป้งเดอะเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2-way cake powder 3ตลับเลือก7สีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีรับเพิ่มไปกับเดอะเอบลูไดมอนด์ 2-way cake powder อีก2ตลับพับสำรองเพิ่มอีก5ครีมไข่มุกพาเลตินอน2ตลับสบู่เซรั่ม5ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและใหม่ล่าสุดกับ The A Firming Cream อีก1หลอดที่สำคัญโทรมาสั่งตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับเป็นของขวัญพิเศษกับสร้อยข้อมือสีทองสวยๆพร้อมกับแหวนปรับไซส์ปรับขนาดได้ทั้งหมด27ชิ้นนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรเลยครับตอนนี้021613233 021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ

0: ฮัลโหลค่ะบอสเบนอยู่ที่ห้องหนังสือค่ะกำลังรีบหาข้อมูลประกอบการเขียนฟ้องคดีคุณแอมมี่ค่ะฮัลโหลบอสเบนคะใครอ่ะ
1: ผมเองครับ
0: พอแล้วเธอแอบไปทำอะไรตรงนั้น
1: เฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่เดี๋ยวคืองี้คือตอนที่พี่เดินออกไปอ่ะพี่ทำกาตกอันนี้ไงแล้วคือผมจะมาเก็บให้แต่ว่าพี่กลับมาก่อนไอ้ผมไม่รู้คิดอะไรอยู่ผมก็เลยฟุบลงไปข้างล่างอ่ะพอฟุบลงไปแล้วมันก็ฟุบไปเลย
0: อาการฟุบหลบคืออาการของคนที่มีเรื่องปิดบังใจไม่บริสุทธิ์จึงต้องแอบซ่อน
1: ก็มีอยู่เรื่องเดียวแหละครับที่ผมต้องปิดบังพี่อ่ะเรื่องของเราไง
2: เฮ้ยนิชาผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม

0: านะครับ
1: จะไปไหน
0: พี่ทิชากับบอสเบนจะได้คุยกันสะดวกไงครับ
1: ไม่ต้องไปอยู่นี่แหละทิชาไม่อยากถูกเล่าอีกช่วงนี้เราไม่ควรอยู่กันตามลำพังเข้าใจทิชานะคะ
2: ครับ
1: บอสเบนมีอะไรจะคุยกับทิชาคะ
2: ผมเห็นรูปในอีเมลแล้วนะผมต้องขอโทษทิชาด้วยที่ทำให้ทิชาเสื่อมเสียผมจะหาทางแก้ไขให้นะ
1: บอสเบนคะมันไม่ใช่ความผิดของบอสเบนไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งนั้นค่ะคนมันคิดไปแล้วยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งแก้ตัว
2: แต่ผมไม่อยากให้ทิชาโกรธ
1: ทิชาไม่โกรธบอสเบนค่ะ
3: ไม่โกรธจริงเหรอครับ
2: ผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทิชาถูกเมานะ
1: ทิชาเต็มใจไปเจอบอสเองจะให้โกรธได้ยังไงล่ะคะ
2: ทิชาไม่โกรธ
1: ต้องให้สาบานไหมคะ

0: นี่แกก็โดนเมาที่ทำงานสนั่นเลยดิ
1: จะเหลือเหรอจ๊ะทำงานมาตั้ง10ปีเจอภาพนี้กลายเป็นว่าฉันเอาตัวเข้าแลกเพื่อได้ดีซะงั้น
0: It's not fair มันไม่แฟร์เวลาผู้ชายไปเที่ยวสังสรรค์กับหัวหน้าไม่เห็นมีใครนินทาเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงโดนเละ
2: ฉันเข้าใจแกฉันเข้าใจแกสุดๆไปเลยเว้ยตอนฉันอยู่บนเครื่องอ่ะเอากาแฟไปเสิร์ฟให้กัปตันอ่ะพวกหน้าห้องก็เมาฉันหาว่าฉันไปแซบกับกัปตัน
0: ซึ่งแกก็ไม่ได้ทำ
2: เรื่องอะไรจะปล่อยให้เมาฟรีแซบ
1: ฉันเข้าใจแก
2: ผมขี้เมาจนทำงาน
1: ฉันจะไม่ได้ทำตัวเหมือนแกนะแต่ฉันเข้าใจ
0: พวกผู้ชายอ่ะก็แบบเนี้ยกลัวเสียอำนาจในมือเลยต้องกดขี่ผู้หญิงไว้
2: ใช่
0: ส่วนฉันน่ะโชคดีจริงๆเลยที่เจอผู้ชายอย่างคุณเป้เขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดไม่เคยทำให้ฉันอึดอัดใจไม่เคยกดขี่ข่มเหงสักนิดเดียวรักเมียคนนี้ที่สุดเลยอ่ะ
3: คนอวดผัว
2: แล้วแกเอาไงต่อ
1: ก็คงต้องระวังตัวไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกถ้ามีเรื่องชู้สาวมาทำให้เสื่อมเสียก็คงไม่มีลูกค้ากล้าไว้ใจให้ฉันว่าความให้
0: แล้วรูปเนี้ยใครเป็นคนถ่ายต้องหาตัวคนถ่ายให้เจอมันเจตนาไม่ดีกับแกแล้วมันก็จะหาเรื่องให้แกอีกจนได
2: ้นี่แกวันที่แกไปร้านอาหารน่ะแกรู้จักใครที่นั่นปะ
1: ไม่มีนะฉันไปคนเดียวแล้วฉันก็ไม่ได้เจอใครด้วยฉันไม่ได้ไปคนเดียวฉันมีคนขับรถไปส่ง

0: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
1: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอ่ะ

0: สักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
1: ดูนั่น
2: ไม่อยากสักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
0: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่าก
3: ลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
4: ์ความรักของเราอ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
2: ไอ้ตาฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
5: ฉันว่านะหย่าเถอะ
2: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้2คนนั้นมันมีความสุขล่ะ
6: พยาบาลครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
7: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเราให้ผ่านฟังได้ไหมคะ
0: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 นตอนจบ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
2: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
1: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
2: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: อร่อย
10: กินจบจิบกินจบจิบ
11: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
12: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิบในช่องปาก
13: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
14: อยู่ดีใจมันคิดถึงเธอไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มไปเปลี่ยน
15: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Ford Everest
16: โหผมดีใจนะพี่ที่พี่ยังจำที่นี่ได้อะ
17: เธอเป็นคนถ่ายรูปฉันกับบอสเบนใช่ไหมเธอเป็นคนเดียวที่รู้จักฉันที่ไปที่นั่นฝีมือเธอใช่ไหม
16: ผมจะทำอย่างนั้นไปทำไมอ่ะ
17: ไม่ต้องมาทำหน้ามึนเลยเธอก็ไม่พอใจฉันไงที่ฉันไม่รับเธอเข้าทำงานเธอไม่พอใจที่ฉันไม่รับเธอเข้าร่วมทีมหรือไม่นะเธอก็ไม่พอใจที่ฉันทำเป็นไม่รู้จักเธอเธอก็เลยแค้นแล้วก็ตั้งใจจะเอาคืนฉัน
16: พี่สามารถหาเหตุผลให้ผมเกลียดพี่ได้ขนาดเนี้ยแสดงว่าลึกๆพี่ก็รู้สึกผิดต่อผมอยู่ใช่ไหม
17: ยอมรับมาซะดีๆเธออยากจะทำลายชีวิตฉัน
16: พิธิชาสอเสือต่อเต่าสระอิ
17: สติ
16: ใช่ครับมีสติหน่อยสิพี่วันนั้นผมอยู่ไหนผมรอพี่อยู่ที่ล็อบบี้ไงเพราะผมเป็นห่วงผมกลัวพี่ขับรถไม่ไหว
17: นั่นไงเธอเข้าใจผิดแล้วเธอก็อยากจะไปพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดอีกใช่ไหม
16: สอเสือต่อเต่าสระอิ
17: ฉันมีสติอยู่

ผมรู้ว่ากว่าที่พี่จะมาเป็นทนายมือวางอันดับต้นๆได้พี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างผมรู้ว่าพี่ต้องเจอคำดูถูกดูแคลนสารพัดทั้งจากคนที่ไม่รู้จักและจากคนใกล้ตัวผมรู้ว่าคำพูดเหล่านั้นมันบั่นทอนกำลังใจพี่

0: สวัสดีค่ะบอสเบน
1: ทิชาครับ
2: ผมมีเรื่องรบกวนทิชาหน่อยนะพอดีคุณมณีเขาโทรมาบอกว่าหมอที่คลินิกเขามีปัญหา
1: เขาอยากจะให้เราช่วยจัดการให้เขาหน่อยทิชาพอช่วยผมได้ใช่ไหม
2: พอดีผมมีนัดคอนเฟอเรนซ์กับมิสเตอร์รอสไว้นะ
0: ได้ค่ะบอสเบนโอเคค่ะค่ะ

0: พี่ชาพี่จะไปไหนมันดึกแล้วนะพี
1: ่เรื่องรูปถ่ายฉันยกฟ้องให้เธอไปก่อนแต่ถ้าฉันหาหลักฐานได้มากกว่านี้นะเธอโดนเอาเรื่องแน่จะถามอะไรนักหนาก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันก็ไปสายกันพอดีว้าย
0: พี่จะไปไหนอะ
1: ลูกความฉันมีเรื่อง
0: พี่จะไปคนเดียวได้ไงผมไปด้วย
1: ลงไป
0: ผมไปด้วย
1: นี
0: ่น้องพี่จะเสียเวลากับผมแล้วปล่อยให้ลูกความรอเหรอพี่ไปดิ
2: โดนนิดโดนหน่อยมึงจับจับไปจับไปไม่ได้จับ
3: แฟนมึงอะม
1: ั่
3: ว
1: เขารออยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ใจเย็นนะครับ
1: ใจเย็นๆนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทดิฉันคุณทิชาค่ะคุณมณีบอกว่าให้มาดูแลคุณหมอนัทค่ะขอบคุณมากนะคะที่รอดิฉันทนายทิชากรเป็นทนายความของคุณหมอนัทค่ะ

0: นูรออยู่แถวนี้นะคะจ๋าถ้าจ๋าพิมพ์คำให้การเสร็จเนี่ยบอกหนูนะคะ
1: ได้ครับเหนื่อยไหมพี
0: ่ตอนแรกไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้เหนื่อยแล้ว
1: จะไม่เหนื่อยได้ไงลูกความมีเรื่องชกต่อยทนายก็ต้องมานั่งฟังคำให้การต้องมาคอยสะกิดเตือนเวลาที่ลูกความจะพูดอะไรโง่ๆที่มันจะเป็นผลเสียต่อตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องส่งลูกความกลับบ้านแต่ต้องออกหลังสนอเพราะว่าลูกความไม่อยากเป็นข่าวแล้วก็ต้องมานั่งฟังคำให้การคู่กรณีว่าเขาให้การปักปั๊มลูกความของเราเกินกว่าเหตุไหมต้องรอจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดทั้งที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะลูกความของเราไปจีบแฟนชาวบ้านในผับ
2: เฮ้ยหลบดิวะ
1: เอออะไรวะ
0: เป็นทนายใครว่าง่าย
1: เนาะ
0: กินเมื่อไรกลับบ้านไม่ได้แล้วเดี๋ยวพ่อแม่ก็เป็นห่วงหรอก
1: พี่พูดเหมือนวันนั้นเลยเนาะ
0: วันไหน
1: พี่ลืมแล้วเหรอไม่หรอกผมรู้พี่ไม่ลืมวันนั้นไง
3: วิ่งเวียนศีรษะ
4: ยาดมตราถ้วยทอง
3: วิกบรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองวิกเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี้

0: อบแห้งไวๆยอดขายอันดับหนึ่ง
1: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
2: สวัสดีครับ
3: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
2: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
3: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
2: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
1: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้

0: จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: ไอเฮิร์บยูชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
3: วันไหนจะไม่เห็นได้เลย
4: วันนั้นก็ที่สอนอเนี่ยแหละพี่อยู่ดีๆก็มาเยเจที่ไหนไม่รู้เสลอมาสั่งสอนผม
3: ใครเจ
4: ๊ก็มึงนั่นแหละผมรอรถไม่อยู่ดีมันก็พาพวกมันลุมถ่ายเงินผมพอผมไม่ให้มันทุบผมก่อนจะให้ผมทำไงร้อยมันต่อยเหรอ
5: เอาหน้าม
4: ึงนั่นแหละทุบก่อนไม่ใช่ถามเพื่อนผมดูดิ
5: ใจเย็นๆกันนะพวกเราน
4: ั่นเพื่อนมึงดิเอาเฮ้ยแล้วทำไงวะฮะทำไงเฮ้ยมึงทำไงวะหยุดหยุดหยุด
5: หยุดทำไงอ่ะ
4: หยุดหยุด
5: อย่าหยุดเลยหยุดหยุด
4: มึงโอ้โหเจ็บ
3: อย่าใช้กำลังจะทำให้เรื่องเรามันยุ่งยากใหญ่โตไปกว่านี้ทำไมแค่คดีทะเลาะวิวาทจ่ายค่าปรับแล้วก็กลับบ้านไปกินนมนอนซะไปพวกเธอก็ด้วยไปสิ
4: ไปลูกไป
3: คืนนะคะเชิญทางนี้ค่ะคุณลูกความเดี๋ยวเราไปคุยคดีกันต่อค่ะ

0: ไม่มีเงินกลับบ้านใช่ไหม
1: ผมขอเลขบัญชีพี่หน่อยได้ป่ะครับ
0: ทำไม
1: ผมพอมีเงินอะแต่ผมโอนค่าปรับให้
0: ขึ้นรถเดี๋ยวไปส่งป่านี้พ่อแม่เป็นห่วงแล้ว
1: อะไรนะครับ
0: ขึ้นรถเดี๋ยวไปส่ง

0: ส่งผมแค่นี้ก็พอพี่ผมไม่อยากให้พ่อกับแม่รู้อะ
1: บ้านเธออยู่แถวนี้หรอ
0: ใช่พี่ฝั่งนู้น
1: หลังไหน
0: หลังด้านในซอยตรงกลางแล้วก็ขวามือ
1: ใช่ที่มีต้นมะม่วงใหญ่ๆปะ
0: ใช่เอ้าพี่รู้ได้ไง
1: ที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังๆปะ
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: บ้านฉันอยู่หลังบ้านเธออ
0: ๋อไอ้บ้านที่เปิดประตูรั่วทีเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตเสียวฟันกันทั้งซอยเหรอ
1: ไม่จริงไม่ได้ดังขนาดนั้นซะหน่อย
0: ดังมากโคตรดัง
1: ดังน้อยกว่าเพลงเธอก็แล้วกันอะไรเนี่ย
0: ทำไม

0: ังบ้านผมอ่ะ
1: ขอร้องเปิดเพลงเบาๆหน่อยกลางคืนต้องอ่านหนังสือ
0: โอ้ยพี่ผมขอร้องพี่มากกว่าไปเปลี่ยนประตูรั่วเถอะ
1: ทำไมมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันปิดอะไรอ่ะ
0: มันปิดอะไรล่ะ
1: มันไม่ได้เสียงดังขนาด
2: ขอบคุณนะพี่ที่มาส่ง
1: ไม่รู้จะตามไปทำไมยังเป็นภาระให้ต้องกลับมาส่งอีก
2: เอาผมบอกพี่ไปแล้วไงว่าเดี๋ยวผมไปส่งพี่ก็ได้แล้วถ้าผมนั่งรถเมล์กลับเองพี่ก็ไม่ยอมนี่ไงหรือพี่กลัวเหรอว่าผมจะรู้ว่าคอนโดพี่อยู่ไหนอะ

0: มีอะไรจะคุยก็ว่ามา
1: โอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่ไม่มีเรื่องอยากจะถามอยากจะคุยอะไรกับผมเลยเหรอ
0: เห็นเธอเรียนจบเป็นผู้เป็นคนได้ฉันก็สบายใจก็ไม่มีอะไรต้องถามแล้ว
1: พี่ไม่อยากรู้เลยเหรอว่าผมมีลูกมีเมียยัง
0: ไม่อยากรู้อ่ะ
1: ดีจะได้ไม่ต้องแนะนำให้รู้จัก
0: เธอมีเมียแล้วเหรอสองคน
1: ผมเพิ่งเรียนจบเองนะพี่ไปมีได้ไงอ่ะ
0: เด็กบ้า
1: แล้วพี่ทิชา

0: พี่มีผัว3คนเลยเหรอมีได้ไงอ่ะ
1: นี่โคตรจาดีๆไม่เป็นใช่ไหมไม่มีอะไรจะคุยที่มันสร้างสรรค์กว่านี้แล้วใช่ไหม
0: พี่หายโกรธผมหรือยัง

ตั้งแต่พี่ย้ายบ้านไปอ่ะผมอยากขอโทษพี่มาตลอดแต่ผมไม่มีโอกาสเลยพี่ธิชาผมขอโทษนะ

0: ช่างมันเถอะฉันลืมไปหมดแล้ว
1: ยังไม่ได
2: ้โอ้โหทำไมเวลาพี่อยู่ออฟฟิศพี่ไม่เป็นแบบเนี้ย
1: ฉันเป็นยังไง
2: โอ้โหเครียดขรึมท่าเยอะเชิดมาก
1: นี่อะไรจะไม่ได้เชิดขนาดนั้นซะหน่อย
2: น้อยไปดิ
1: คิวหน้าเก็บเอาคอลงมาเดี๋ยวนี
2: ้ไม่ๆ
1: อยากกล่าวหาฉัน
2: ไม่
1: เอาคอลงนะ
2: ไม่ไม่ก็มันน้อยไปอ่ะไม่ไม
1: ่เป็นคำธรรมดาหน้า
2: ค่อยเหมือนพี่ทิชาคนเดิมหน่อยทำอะไรประทับใจก็ไ
3: ม่รู้ทำไมยังต้องได้เธอขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
4: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
3: ปลาทู

0: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
1: มาโย
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
6: ดีนะ
7: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้นส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บอกใต้เท้าค่ะ
8: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
9: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
7: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
10: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ถึงกับให้แต้ววางงานทุกอย่างแล้วรีบมาหามีเรื่องด่วนอะไรหรอคะ
1: คุณมานีก็ถ่ายรูปเอกสารคลินิกไว้พี่เซฟไว้ในมือถือเธอช่วยเปิดแล้วปริ้นมาให้พี่ดูหน่อยสิ
0: ได้ค่ะ

0: ไม่เห็นมีเลยเนี่ยคะ
1: เธอเป็นคนเดียวที่รู้รหัสปลดล็อกมือถือของพี่
2: สวัสดีจ้ะเด็กๆแหมทำอะไรกันเหรอจ๊ะอย่าบอกนะว่าสุมหัวรวมตัวกันอย่างนี้จะอู้งานกันใช่ไหมจ๊ะฮะเฮ้ยตายแล้วนี่เอาเรื่องเจ้านายกันหรอ
3: คือพวกเรากำลัง
2: อะไร
4: คือเรากำลังเช็ค EXIF หรือว่า Exchangeable Image File Format ของรูปภาพครับ
2: เห็นหน้าเจ๊อย่างเงี้ยหน้าเจ๊ฉลาดไอทีหรอ
4: คือเรากำลังเช็ครายละเอียดของรูปภาพครับคือภาพสมัยนี้ทุกภาพที่ถูกถ่ายโดยสมาร์ทโฟนมักจะบอกรายละเอียดของรูปภาพครับผมก็จะมีบอกหมดเลยตั้งแต่ถ่ายด้วยยี่ห้อใดถ่ายด้วยรุ่นอะไรถ่ายวันไหนเวลาไหนและยังมีสถานที่แบบ GPS ด้วยครับผม
2: จริงเหรอเนี่ย
4: จริงครับ
5: ได้แล้วครับพี่คิวภาพนี้ถ่ายตอน 6:14 นครับเป็นตอนเช้าของวันจันทร์ครับ
3: อีเมลก็ส่งมาตอนวันจันทร์นะครับตอน 8:00 น
0: ถ่าย 6:00 นกว่าแต่ส่งเมลตอน 8:00 น
4: แสดงว่ารูปนี้ไม่ได้ถ่ายที่จุดเกิดเหตุมันไม่ใช่รูปต้นฉบับ
0: อาจเป็นรูปที่ถ่ายจากภาพต้นฉบับอีกที
5: เดี๋ยวเอารหัส GPS เช็คดูว่าภาพนี้ถ่ายจากที่ไหนครับ
6: เฮ้ยที่นี่
7: มีอะไรครับคาเมเลีย
1: จะพูดเองนะฉันพูด
8: เองค่ะรูปถ่ายบอสเบนกับพี่ทิชา

0: ที่พี่ทิชาปล่อยข่าวว่าคุณคามิเลียขโมยลูกค้าทั้งที่มันก็ไม่ใช่เลยอ่ะบอสเบนเป็นคนมอบหมายงานนี้ให้คุณคามิเลียทำต่างหาก
1: นี่เดี๋ยวนะฉันเป็นคนไปปล่อยข่าวอะไรตอนไหนฮะ
2: นี่ไงใช่เธอหรือเปล่าชิทากร
1: ใช่ฉันเขียนแต่ฉันไม่ได้ปล่อยข่าวฉันขยับมันทิ้งลงถังขยะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคืออะไร
2: ฉันคิดว่าเธอจะมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ซะอีกนะฉันคิดว่าเธอจะเหมือนฉันที่อยากเป็นพาร์ทเนอร์อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ฉันคงคิดผิด
1: ก็ฉันไม่ได้ทำใจให้ฉันไปยอมรับผิดอะไรคะ
2: แล้วมันกลับมาได้ยังไง
1: ฉันจะไปรู้เหร
3: อมันจะไปยากอะไรสงสัยหมามันไปคุยที่ถังขยะมามั้ง
1: ใช่ฝีมือหมาเออมองเจ๊ทำไมกันเหรอคะเจ๊ไม่รู้เรื่องนะคะเรื่องอะไรกันเหรอคะ
3: บอสครับพนักงานใส่ร้ายซึ่งกันและกันแบบนี้ผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงมากนะครับผมว่าบอสควรจะจัดการ
4: ไอ้เรื่องกระดาษนี่ไม่ยากเรามีกล้องวงจรปิดอยู
2: ่สืบเลยค่ะคราวนี้ไม่อยากร่วมเฟิร์มกับคนอย่างนี้
1: ใช่ค่ะคนแบบนี้ต้องไล่ออก
5: ถ้าผู้ต้องหายอมรับสารภาพศาลจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งหรือเปล่าคะ
6: ก้อยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะก้อยเห็นคุณทิชาทิ้งกระดาษอะไรก็ไม่รู้ด้วยสัญชาตญาณก็นำมือไปหยิบพอหยิบก็เลยต้องอ่านพออ่านก็เลยต้องเมาพอเมาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ
7: การกระทำของแต้วเป็นผลมาจากการกระทำของเจ๊ก้อยค่ะ
6: ฮะ
7: ถ้าเจ๊ก้อยไม่ปล่อยข่าวผิดๆแต้วคงไม่เข้าใจผิดเราคงไม่ก่อเรื่องไม่ดีไม่งามหรอกค่ะ
6: ไอ้แต้วพูดอย่างนี้ได้ไง
7: แต้วเพี้ยวผิดตรงไหนอะเจ๊ก้อย
6: มาใส่ความ
4: เ
6: จ็บ
4: เอาละเอาละเอาละพอละพอละเอาเป็นว่าผมเข้าใจคุณสองคนนะแล้วผมก็จะไม่ต่อว่าอะไรด้วย
6: จริงเหรอคะ
4: ผมมีทางเลือกให้คุณสองทางจะลาออกเองหรือจะให้ไล่ออก
6: เปลี่ยนเป็นต่อว่าแทนได้ไหมคะ
7: แต้วเห็นด้วยกับเจ๊ก้อยค่ะ
1: เธอยังไม่ได้ขอโทษฉันเลยนะ
2: ขอโทษเรื่องอะไรไม่ทราบ
1: ก็คนของเธอใส่ร้ายฉันและเธอก็ยังกล่าวหาฉันกลางที่ประชุมต่อหน้าทุกคนทำไมอ่ะพอหน้าแตกแล้วจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นหรอ
2: หน้าแตกหรอไม
1: ่กล้าคิดเนอะว่าคนอื่นจะใช้วิธีสกปรกเพื่อชนะตัวเองนี่ฉันจะบอกให้นะคนอย่างฉันน่ะไม่ต้องทำอะไรฉันก็ชนะอยู่แล้ว
2: ได้ข่าวว่าทำยอดไม่ถึงเป้ากล้าพูดนะ
1: นี่มันก็แค่สองไตรมาสเหลืออีกตั้งสองเนี
2: ่ยแล้วที่บอกว่าไม่ได้ใช้วิธีสกปรกอยากให้ฉันขอโทษเนี่ยอันนี้ถามจริงอะนะคิดดีแล้วเหรอถึงกล้าพูดแบบนี
1: ้คือความจริงก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของ common sense คนที่มีการศึกษาก็น่าจะคิดเองได
2: ้เธอพูดถูกนะ common sense ก็คือว่าเราสองคนควรจะแข่งขันชิงตำแหน่งพาร์ทเนอร์กันอย่างยุติธรรมวัดกันที่ความสามารถไม่ใช่เส้นสายหรือเลขกลอย่างเช่นเอาตัวเข้าแรกเพื่อให้ชนะ
1: เก็บไว้เตือนตัวเองเถอะจ้ะ
2: ก็เตือนอย่างนี้ไงจ้ะว่ากันข้ามกลางคืนเนี่ยอย่าแอบไปนัดเจอบอสเบนส่วนตัวที่โรงแรมนะ
1: ฮะ
2: ครั้งเนี้ยในห้องอาหารบอกว่าครั้งหน้าคุณจะไม่ใช่ห้องนอนนะเธอมี common sense คงคิดเอาเองได้เนาะ
8: มึงมีเรื่องอะไรอีกวะไอ้ป้อนฮะฮัลโหลกูอยู่ในลิฟต์กำลังมาโอเคครับผมแค่นี้แหละกูอยู่ในลิฟต์

0: ่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่27พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้ถ้าใครผ่านไปแถวสวนจตุจักรเรื่อยไปจนถึงหน้ากระทรวงแรงงานแถวดินแดงนะฮะงงครับไรเดอร์มากันเป็นร้อยอ่
2: ะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มาส่งของพร้อมกันรวมตัวกันประท้วงคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าประกันสังคมมาตรา33เขารวมกันเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มว่าจีเคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันยกตัวอย่างตัวแทนกลุ่มไรเดอร์สัก2ท่านครับคุณมนทิตาประดิษฐพลบอกว่าการที่เอาพวกเราไปเข้าประกันสังคมมาตรา33เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการทำงานมีการกำหนดว่าต่อวันเราต้องทำงานไม่เกิน8ชั่วโมง1สัปดาห์ไม่เกิน48ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่ละไรเดอร์กระทบแน่เพราะเราทำหลายกะอีกอย่างส่วนใหญ่วิ่งงานมากกว่า1แอปพลิเคชันอย่างนี้จะถูกหักเงินซ้ำซ้อนไหมกลายเป็นว่าสังกัด2บริษัทหรือไม่อีกท่านหนึ่งชื่อคุณพัชรมณีศรีบอกว่าไม่ต้องมาสนใจเรื่องประกันสังคมให้เราหรอกไปเพิ่มค่ารอบเพิ่มค่าครองชีพให้เราดีกว่าเพราะถ้าไรเดอร์อยากจะเข้าประกันสังคมก็ส่งแบบมาตรา39หรือ40ก็ได
3: ้โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าไม่อยากยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมที่จะเข้าระบบประกันสังคมหรือระบบแรงงานเพราะว่าหากถ้าเราเข้าแล้วยังคงเงื่อนไขเดิมยังคงกติกาเดิมยังคงกฎหมายเดิมอยู่มันแสดงให้เห็นว่าการทำงานของไรเดอร์เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับรูปแบบที่เราจะเข้าไปณชั่วโมงนี้นะคะไรเดอร์1คนเนี่ยหนูกล้าการันตีเลยว่าวิ่งมากกว่า1แอปพลิเคชันหากว่าเราเข้าระบบนายจ้างลูกจ้างการหักจ่ายอัตราการส่งเบี้ยผู้ประกันตนเนี่ยซ้ำซ้อนทับซ้อนแน่นอนเพราะทุกวันนี้จริงๆแล้วหลักการนั้นยังมีอยู่เช่นพนักงาน1คนทำงาน2บริษัทถูกหักเบี้ยจ่ายค่าประกันตนทั้ง2บริษัทนะคะสมมุติหนูวิ่ง4บริษัทหนูโดนหัก4บริษัทพี่เดือนนึงเท่าไหร่7 4 28 3,000 นะเนี่ยค่ะถึงบอกว่าจริงๆเราไม่ได้คัดค้านที่จะเข้าสู่ระบบอะไรใดๆแต่ว่าเงื่อนไขมันยังไม่ตรงกับสภาพการทำงานของเราจริง
4: ๆวันนี้เราต้องการยังไงบ้าง
3: ก็จริงๆอ่ะต้องการให้จัดตั้งคณะทำงานมาเข้าร่วมพูดคุยให้มันสอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงๆมากกว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งเอาเข้ามาเลยแล้วยืนยันว่าทำได้พอมันเข้ามาแล้วเนี่ยการที่มันจะไปแก้ไขกันเนี่ยมันยากกว่าการที่เริ่มใหม่เริ่มก่อนจะเข้า
5: การเข้าประกันสังคมมาตรา33เนี่ยมันมีบริบทที่ซับซ้อนกันเยอะและวิธีการทำงานของไรเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งมีจำนวนเป็นแสนคนนะช้าไปส่งลูกวิ่งเสริมเข้าทำงานสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเมื่อเข้ามาตรา33ในเมื่อ33เนี่ยมันเป็นนายจ้างกับลูกจ้างถ้าลูกจ้างมีสิทธิ์นายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะเกาะออกกฎระเบียบถูกไหมล่ะครับพวกเราไม่ได้ดื้อนะแต่เรามาเนี่ยสิ่งที่รัฐถ้าอยากจะช่วยไรเดอร์มันมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่านี้นั่นคือค่ารอบเศรษฐกิจค่าของชีพรัฐจะเอา33เนี่ยผมถามหน่อยรัฐได้เรียกบริษัทแพลตฟอร์มเข้ามาคุยบ้างหรือยังน้องๆทุกคนเนี่ยวิ่งงานเงินที่หักไปผมถามว่าสมมติน้องคนที่ทำงานบริษัทเนี่ยโดนหักไปแล้ว750บาทแล้วไปวิ่งแอปอีก1แอป2แอป3แอปหักไปอีกแล้วไปสะสมไว้ซึ่งมันไม่สำคัญนะสำหรับพวกผมอะพวกผมซื้อประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพกันเองได้เข้ามาตรา3940ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดจะเอาเข้าจริงอ่ะต้องเรียกทุกฝ่ายมาคุยกัน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานครับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ก็ลงมาเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือนะครับแล้วก็เชิญไรเดอร์ไปคุยกันเป็นชั่วโมงเลยที่สุดออกมาเปิดเผยนะครับว่าตั้งคณะทำงานพูดคุยเรื่องสวัสดิการของไรเดอร์จะได้หามาตรการที่เหมาะสมในการเข้าประกันสังคมอาจจะไม่ใช่มาตรา33ก็ได้อาจจะเป็นมาตราอื่นหรืออาจจะร่างกันขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นักข่าวก็ถามว่าเขาลือกันว่าดึงไรเดอร์เข้ามาหาเงินเพิ่มใช่ไหมประกันสังคมปรากฏโฆษกบอกว่าไม่จริงถึงไรเดอร์เข้ามาประกันสังคมยังไงก็ขาดทุนอยู่ดี
6: ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่หรือไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยเขาพูดประมาณนี้ แต่เราก็ต้องไปหาทางออก
7: มีแนวโน้มจะออกมาเป็นมาตราใหม่ของพรบการจับกุมเลยไหม
6: โอกาสเป็นไปได้โอกาสเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีเองท่านอย่างบอกกับท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนแต่ว่าถ้าเป็นมาตรานี้แล้วเขาติดเหมือนมาตรานี้เขาติดเราก็ไปมาตราอื่นได้ไหมท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางเข้าไปยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุด
8: อยากเคลียร์ดราม่าไหมคะที่บอกว่าอยากจะหาเงินเข้าประกันสังคมอะค่ะก็เลยสร้างเรื่องอันน
6: ี้ไม่หรอกคือเราก็เข้าใจนะว่าพี่ๆน้องๆเวลาพอเขาไปลงเพจเขาหรืออะไรของเขาแล้วทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องหาคำที่เชิญชวนให้เกิดความรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ตื่นเต้นเราไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไปแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินเข้าประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นถือว่าเราขาดทุนด้วยนะครับเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้
2: ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะวันนี้กระทรวงการคลังออกมาบอกว่ามีบรรดาผู้ประกอบการขนส่งมาเข้าร่วมโครงการกันเพียบเลยนะคะรถไฟฟ้ารถเมล์วินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่เต็มไปหมดแต่อีกมุมนึงคุณผู้ชมคะปรากฏว่ายังมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนจำนวนมากค่ะทยอยเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยไปดูจุดแรกที่สีคิวนครราชสีมานะคะวันนี้วันที่3แล้ววะพี่ไก
1: ่
2: ภาพยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะมากันตั้งแต่เช้าเลยหลายคนคือมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างตี5ก็มีนะคะมาต่อคิวกลัวจะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันไม่ทันคุณยายท่านนึงนี่เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาจากบ้านเลยนะคะมานั่งทานระหว่างรอคิวดูสิแล้วก็มีหลายท่านเลยค่ะที่เป็นผู้สูงอายุแข้งขาไม่ดีนะคะก็จะไม่ค่อยสะดวกทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสีคิวก็มาดูแลค่ะให้ถือบัตรคิวขึ้นไปนั่งรอชั้น2คือยักแย่ยักยันกันมาหลายท่านนะคะแล้วก็มีการลัดคิวกันด้วยนะคะที่นี่จนมีคนออกมาโวยคุณวิชยาดาออกมาบอกเลยว่านี่มากันตั้งแต่ตี4ตี5มาต่อกันคิวแรกๆปรากฏว่าตัวเองกับผู้สูงอายุหลายคนที่มากันคิวแรกอะค่ะสุดท้ายกลายเป็นได้บัตรคิวหลังๆคืออย่างตัวเองเนี่ยมาต่อเป็นคิวที่9แต่ได้บัตรคิวที่34เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาตัดคิวตั้งเป็นแถวใหม่เป็นแถว2เป็นแถว3แบบนี้ไม่เป็นธรรม
9: คนที่มาก่อนเขาต่อคิว1ยาวไปทีเนี้ยเขาก็แจกคือ1 2 3 4 5 6แจกสลับไอ้คนที่หลังก็เลยได้ไวกว่าแต่คน1 2 3เนี่ยไม่ได้ทีหลังแล้วเรามาแต่เช้าเนี่ยปกติได้คิวที่ที่8ที่9ทำไมต้องได้ขนาดนี้ลุงคนนี้คนนึงก็ถามว่าแถวนี้มาก่อนครับเขาไม่ฟังเขาบอกว่าคิว1น่ะมาก่อนไม่ฟังลุงมาต่อคิวอะไรลุงคนที่4คนที่4ได้คิวที่10เพราะว่าอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่เป็นธรรมคนไหนมาก่อนก็ตายดิเราไม่สามารถ

0: เธอติดธงติดเที่ยงอย่างนี้นะ
1: ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์ก็เหมือนกันนะคะยังมีประชาชนจำนวนมากมารอยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปเป๋าตังค์เพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะมีท่านหนึ่งชื่อคุณวรรณพรนะคะแกมาพร้อมกับโทรศัพท์ใหม
2: ่ครับ
1: ถือโชว์ผู้สื่อข่าวให้ดูเลยบอกนี่ซื้อมา15,000บาทแล้วจะคุ้มยังไงเพราะว่าได้เดือนละ1,004เดือนก็คือ 4,000
2: ครับ
1: คุณวรรณพรบอกงี้ค่ะบอกว่าตอนแรกชั่งใจเลยนะจะร่วมโครงการนี้ดีไหมแต่ว่าสุดท้ายลูกบอกว่าแม่ซื้อไปเถอะซื้อโทรศัพท์ดีๆไปเลยใช้ได้นานหน่อยแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการหลายโครงการเพราะเชื่อว่ารัฐบาลนายกอนุทินจะมีโครงการแบบนี้ออกมาอีกแน่นอน
3: ลงทุนซื้อโทรศัพท
4: ์
3: ใหม่
4: หมื่นกว่าค่ะลูกก็บอกว่าจะถ้าแม่เอาราคาแพงไปเลยมันจะใช้งานได้นาน
5: นี
4: ่โทรศัพท์ของแฟนน่ะมันปุ่มอะไรกดไม่ได้แล้ววันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกวันนี้มาแต่เช้าเลยมาก่อน
1: ส่วนทางกระทรวงการคลังค่ะอัปเดตการลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผู้ประกอบการตื่นตัวมากนะคะมีร้านค้าเข้าร่วมทะลุล้านทะลุแล้วนะคะล่าสุดคือ1,796แห่งเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5.5 แสนรายค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็มากันเยอะนะคะมาร่วมแล้วทั้งหมด 1,905 รายแบ่งออกเป็นแท็กซี่ 1,498 รายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง287ราย327ราย2แถว26รายรถเมย์58รายรถไฟฟ้า5รายรถไฟ2รายเรือโดยสาร2รายค่ะส่วนการลงทะเบียนของประชาชนวันนี้วันที่3ก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะไม่คึกคักเหมือนวันแรกๆยังมีสิทธิ์คงเหลืออีกเยอะเลยนะคะมีกว่า 400,000 สิทธิ์ค่ะในจำนวนคนที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วสำเร็จเนี่ย24ล้านกว่าคนมีตัวเลขน่าสนใจด้วยค่ะในกลุ่มนี้เป็นหน้าใหม่ก็คือไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน 5.7 ล้านรายหรือคิดเป็น 23% เลยค่ะ
2: ครับเอาปิดท้ายเขาบอกข่าวนี้ถูกใจสายมูครับแล้วก็สั่นสะเทือนวงการธนาคารไทยธนาคารคลิกส์เขาเปิดให้บริการคุณผู้ชมฮะเปิดบัญชีออมทรัพย์โดยเลือกเลขบัญชีเองได้คืออยากได้เลขอะไรฮะเลขมงคลเลขตองเลขเบอร์สวยเลขมังกรเลขอะไรก็ได้จะเอาให้ตรงกับเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเอง
1: เลือกได้เลย
2: เลือกได้เลยก็เลยเป็นที่มาว่ามันสั่นสะเทือนวงการธนาคารไทยนะครับมันเป็นความร่วมมือกันของธนาคารกรุงไทย AIS แล้วก็ OR ครับกำเนิดเป็นธนาคารคลิกหรือธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank แห่งแรกของประเทศไทยเห็นว่าจะเปิดให้บริการวันที่19มิถุนายนนี้ทำธุรกรรมการเงินได้ต่างๆอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์เขาไม่มีสาขาก็ทำผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็เลือกเลขบัญชีกันได้เลยนี่
1: มาแล้วธนาคารไร้สาขาค่ะ
2: ครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะวันนี้แสดงความเห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าจำคุกปปช.คดีประวัติศาสตร์นะคะจำคุกปปช.จากการไม่เปิดเผยข้อมูลสำนวนนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วมาติดตามรายละเอียดกันช่วงเบรกต่อๆไปนะคะพักกันครู่นึงค่ะ
6: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์ที่คนไว้วางใจอันดับหนึ่งสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอด31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกสสส.ชวนร่วมกันปกป้องเยาวชนด้วยการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับ

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: นั่นนะพิตาเดย
2: ์อยากผมยาวสวยทำไงดี
3: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
4: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
5: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
6: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
7: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
6: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะ
8: ทีเด็ดลูกนี่
9: คั่วกลิ้ง

0: มูสับครับ
1: กินแล้วติดตาตรึงใจ
2: อร่อยและแตกต่างจริง
3: ๆพริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
1: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้ว
4: คุณป๋อยครัวคุณป๋อย
5: นั้นมันไม่ใช่พี่นั้นมันเป็นตัวปัญหาครอบครัวเรา
6: คณินเป็นสมาชิกของแก๊งไฟฟีนิกซ์เหมือนนรุบาล
7: คนที่ต้องตายไทกะ
8: ความตายมันอยู่ใกล้คนเรามากใกล้จนบางครั้งเราไม่ระวังตัวมันจะถูกแทงจากทาง
9: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
12: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
5: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอมันจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
9: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
14: ่อร่อยมากสะดวกมาก
13: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
15: ๆ1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: อย่าแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
5: ข่าวนี้เศร้าจริงๆคุณผู้ชมคะเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นว่าสองสามีภรรยาไม่ไปทำงานมา2วันตัดสินใจมาดูที่บ้านพบว่าเสียชีวิต3ศพพร้อมกับลูกวัยเพียงแค่8ขวบแล้วมีปมเหตุนะคะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยพยายามที่จะขอหย่าก่อนจะมีการทะเลาะกันเมื่อวันอาทิตย์แล้วนำมาสู่เหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะก็มีการแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านมาที่บ้านแล้วเข้าไปในห้องนอนไม่ได้ที่สุดตำรวจก็เลยมาพังประตู
16: เรียบร้อยเลยไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโ
17: อเรียบร้อย
18: มีกล้อง
5: เนี่ยค่ะตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งเหตุการณ์นะคะว่ามีสองสามีภรรยาไม่ไปทำงาน2วันติดต่อไม่ได้ขอให้ช่วยไปตรวจสอบที่บ้านตำรวจก็เลยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองนนทบุรีค่ะตอนที่ไปถึงพบว่ามีรถเก๋งนิสสันสีแดงจอดอยู่หน้าบ้านประตูรั้วไม่ได้ล็อกเข้าไปตรวจสอบด้านในพบว่าประตูห้องนอนที่ชั้น2ของบ้านถูกล็อกจากภายในค่ะตำรวจจึงใช้อุปกรณ์งัดแงะแล้วพอเปิดเข้าไปก็พบผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน3รายค่ะฝ่ายชายซึ่งเป็นคุณพ่ออายุ31ปีนะคะเป็นนายช่างกรมโยธาฝ่ายชายซึ่งเป็นคุณแม่อายุ32ปีเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งและรายที่3น่าสลดใจจริงๆค่ะเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่8ขวบนะคะทั้ง3เป็นพ่อแม่ลูกกันอย่างที่บอกจุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากเพื่อนร่วมงานของฝ่ายคุณแม่หรือว่าภรรยาเล่าให้ฟังค่ะว่าติดต่อผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงไม่ได้เขาไม่ไปทำงาน2วันแล้วก็เลยตามมาดูที่บ้านพบว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกเดินเข้าบ้านไปไม่เจอใครแต่พอขึ้นไปที่ชั้น2ที่ประตูห้องนอนพบว่าปิดล็อกอยู่ก็เลยตัดสินใจแจ้งรปภ.ของหมู่บ้านและแจ้งตำรวจ
19: แล้วก็ประตูข้างบนปิดเราก็เลยไม่เข้าเลยเราก็เลยลงมาแล้วก็รอตำรวจ

0: ตำรวจ
1: มีข้อมูลจากเพื่อนบ้านท่านหนึ่งนะคะเล่าให้ฟังคือตอนนี้คุณผู้ชมคะทางแพทย์นิติเวชชันสูตรเบื้องต้นคาดว่าทั้ง3คนเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันนะคะก็คือเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์ทีนี้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านบอกอย่างนี้ค่ะวันอาทิตย์กลางดึกประมาณ5ทุ่มได้ยินเสียงผู้ตายทะเลาะกันเสียงดังในบ้านแล้วมีเสียงร้องไห้ด้วยหลังจากนั้นไปก็สังเกตว่าไม่เห็นคนตายออกมาจากบ้านอีกเลย2วันถัดจากนั้นเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยที่อยู่ติดกันยังตัดสินใจลองเอาไฟฉายมาส่องผ่านกระจกด้านในบ้านดูแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆในบ้านหลังเกิดเหตุส่องไปดูที่ชั้น2ก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆก็ยังรู้สึกเอะใจจนกระทั่งเช้าวันนี้เพื่อนร่วมงานของผู้ตายมาหาที่บ้านบอกว่าผู้ตายไม่ได้ไปทำงาน2วันแล้วหลังจากนั้นบรรดาญาติกับเพื่อนร่วมงานจึงได้ไปแจ้งรปภ.และแจ้งตำรวจตำรวจมาเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนจึงพบว่าเสียชีวิตแล้วทั้ง3รายเพื่อนบ้านรายนี้ยังบอกนะคะบอกว่าจริงๆย้อนกลับไปวันศุกร์ค่ะยังเห็นครอบครัวนี้นั่งทานหมูกระทะกันอยู่ที่โต๊ะสนามก็ยังอารมณ์ดีกันอยู่แต่จนวันอาทิตย์ก็มีเหตุการณ์ทะเลาะกันอย่างที่บอกแล้วย้อนกลับไปข้อมูลอันนี้ก็สำคัญมากคือมันมีแชทนะคะมีแชทที่ฝ่ายภรรยาทักมาหาภรรยาของเขาคือตัวเพื่อนบ้านที่มันเล่าเนี่ยเป็นผู้ชาย
2: ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณแม่ของน้องเนี่ยทักแชทมาหาเพื่อนบ้านฝ่ายหญิงเล่าว่าพยายามจะหย่ากับสามีอ่ะดูแชทเลยก็ได้นะคะในแชทเนี่ยทางฝ่ายฝั่งซ้ายคือฝั่งผู้ตายนะคะบ้านพี่จุดๆๆมีกล้องมั้ยคะคือบ้านเค้าอยู่ติดกันทางฝั่งเพื่อนบ้านก็บอกว่ามีค่ะทําไมหรอคะฝั่งผู้เสียชีวิตบอกถ้ามีอะไรหน้าบ้านจะขอใช้กล้องหน้าบ้านเพื่อนบ้านก็ยังถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงบอกว่ายังไม่มีอะไรค่ะแต่ต้องเก็บหลักฐานจะฟ้องหย่าเพื่อนบ้านก็ส่งภาพที่แคปจากกล้องวงจรปิดไปให้ดูค่ะแล้วก็บอกว่าเห็นแค่นี้นะทะเลาะกันหรอเพื่อนบ้านถามผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงบอกว่ามีเสียงไหมก็คือถามว่ากล้องมีเสียงไหมแล้วก็บอกค่ะว่าอยากเลิกแต่ไม่ยอมสักทีบอกด้วยว่าเหนื่อยอ่ะพี่ทางฝั่งเพื่อนบ้านถามว่าลองคุยกันดีหรือยังผู้เสียชีวิตบอกคุยแล้วแต่เหนื่อยแล้วแชทถัดไปนะคะเพื่อนบ้านก็ยังถามว่าแฟนไม่ยอมหรอผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงบอกใช่ค่ะมีทะเบียนสมรสแต่ไม่ยอมสักทีนี่คือแชทที่ทักมาก่อนจะเกิดเหตุแล้วก็พบว่าเสียชีวิตในที่สุด
3: ทีสนะครับเหมือนเขาทะเลาะกันตอนสักห้าทุ่มเลยทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงดังมีการร้องไห้กันขึ้น
4: เขาทะเลาะกันบ่อยไหม
3: เขาทะเลาะกันบ่อยไหมเขาก็มีบ้างแต่ว่าเขาอยู่ในบ้านไงเขาทะเลาะกันในบ้านเขาไม่เคยทะเลาะหน้าบ้านแล้วมันไม่ออกมาสองวันแล้วว่ามันก็
4: แตก
3: แล้วบ้านก็อยู่ท่านี้ตลอดเลยผมเอาไฟฉายมาส่องเมื่อคืนผมอาจสังเกตตั้งแต่เมื่อคืนแหละว่ามันเงียบปกติผมเอาไฟฉายแอบมาส่องกระจกข้างในมันไม่มีอะไรแต่บ้านมันล็อก
4: อะไรเคลื่อนไหวในบ้านเลยใช่ไหม
3: ใช่ผมคิดว่าข้างบนแน่เลยผมคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าชัดเพราะว่า
4: คนแจ้งพี
3: ่แอบ
4: ใครคนแจ้งพวกเจ้าหน้าที่พวกตำรวจ
3: เพื่อนเขามาหาว่าไม่ไปทำงานสักที
1: เพื่อนบ้านก็ยังบอกสะเทือนใจอะค่ะเพราะว่าเห็นน้องอายุ8ขวบอะมาปั่นจักรยานหน้าบ้านทุกวันคือครอบครัวนี้อยู่บ้านนี้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะก็ผูกพันคุ้นเคยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
2: แสดงความเสียใจด้วยครับคุณผู้ชมครับภาพนาทีเกิดเหตุมาแล้วนะครับเหตุใหญ่ครับเรือโยงชนเสาไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาโค่นระเนระนาด6ต้นทับบ้าน7หลังนี่เป็นภาพบางช่วงของเหตุเกิดเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับจะเห็นว่าตัวเรือโยงเนี่ยกำลังจะแล่นผ่านนะฮะ
5: เรือชนครับเรือชน
2: ชนเข้าไปที่เสาไฟแล้วคุณผู้ชมดูเสาไฟแต่ละต้นมันค่อยๆล้มลงไปนะฮะแล้วบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา7หลังครับเสียหายนะฮะเคราะห์ดีตรงนั้นจริงๆมีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่ระเบิดไม่งั้นจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกครับปรากฏวันนี้เราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสภาพแต่ละบ้านจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ในชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับเขาตัดไฟหมดไปเจอบ้านของคุณยาย2ท่านบ้านเลขที่33กับ34อยู่ติดกันบ้านเลขที่33เนี่ยเป็นบ้านของคุณยายเพ็ญศรีอายุ70ปี อีกหลังเป็นบ้านของคุณยายทวนหลังที่34อายุ88คุณยายทวนนี่อยู่บ้านคนเดียวด้วยเอาคุณยายเพ็ญศรีก่อนบอกไอ้ตอนเกิดเหตุตกใจมากทำอะไรไม่ถูกรีบวิ่งหนีออกจากบ้านเสียหลักอีกล้มอยู่ในบ้านหลานเข้ามาประคองคือตอนนั้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันตูมกลัวมันจะระเบิดมองไปที่บ้านข้างๆซึ่งคุณยายเขาอยู่คนเดียวยิ่งตกใจว่าเอ๊ะคุณยายบ้านข้างๆโดนเสาไฟทับไปแล้วมั้งนะ
0: บ้านป้าเนี่ยไปลงด้านข้างจะเป็นหลังคาร้าวข้างฝาบินแล้วก็ฝ้าหล่นทลายมันแต่ต้องให้ช่างไปดูสำรวจว่ามันร้าวข้างบนหรือเปล่าเอาหม้อแปลงมาอยู่ข้างบนเลย
5: ตอนนั้นทำอะไรกันอยู่นอน
0: ไม่ใช่นอนตื่นมาอาบน้ำแล้วหลานกำลังเข้าห้องน้ำเหมือนหล่นตรงข้างห้องน้ำมันวิ่งมาแทบไม่ทัน
5: เสียงดังยังไงตอนนั้น
0: มันดังแบบเออมันตอนนั้นเลยอ่ะไฟดับปุ๊บเลย
5: ปุ๊บเลย
0: เออ
5: ดีไม่ไฟไม่ใหม
0: ่นั่นเนี่ยเสียโหนบอกเรื่องหม้อแปลงไม่อยากให้อยู่หน้าบ้านบอมตรงนะถ้าทำใหม่ไม่อยากให้อยู่หน้าบ้านเลยไม่กล้าขึ้นบ้านไงตกใจวิ่งไม่ทันป้าล้มในบ้านน่ะ
5: ล้มด้วย
0: ล้มด้วยแล้วหลานต้องรีบจับขึ้น
2: หม้อแปลงอยู่หน้าบ้านเลยตัวน
1: ี้
2: เพราะดีหม้อแปลงไม่ระเบิดแล้วล้มอยู่ในบ้านหลานช่วยกันประคองวิ่งออกมาถึงรู้อ๋อเรือชนเสาไฟทีนี้ยายป้อมคุณยายป้อมอายุ88บอกไอ้ตอนมันดังปึ้งปึ้งปึ้งอยู่บ้านคนเดียวฉันก็แก่แล้วนะฉันก็ลุกจากเตียงแทบจะไม่ไหวแล้วก็วิ่งตะโกนขอความช่วยเหลือชีวิตริมคลองเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เลย
5: ตกใจแบบจะวิ่งไหมหรือไง
0: คลื่นคลื่นก่อนคลื่นไอ้นั่นปังไอ้เสาน่ะโอ้ยไอ้นั่นมันเอ็นลงมาโอ้โหมันดังคลื่นคลื่นโอ้ยโครมไอ้เต่าปูน่ะบอกโอ้ยอะไรนี่กูพูดแล้วขนลุก
5: ขนลุกเลย
0: 88แล้ว
5: แต่หลานทนไปอยู่ข้างนอกไม่ไปอยู
0: ่ให้โยไป
6: อยู่พักนึงแล้วกลับมาอีกเหงา
0: ไม่เหงามันก็เดินเหินก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้
6: คนมาคุยกันเรื่อยไง
2: แทบตายเดินเหินลำบากคนขับเรือครับนายธงชัยอายุ62ปีมาพร้อมกับผู้ช่วยรวม2คนตอนเกิดเหตุเนี่ยปะเก็นเครื่องยนต์มันแตกแล้วมันระเบิดไฟลุกอยู่ที่บริเวณเครื่องยนต์แล้วมีประกายไฟคล้ายเหมือนจุดพลุเลยตอนนั้นเนี่ยเหยียบคันเร่งก็ไม่ขึ้นควบคุมเรือก็ไม่ได้มันก็เลยเข้าไปกระแทกเขาเลยก็ไม่ได้หนีอะไรนะปกติก็ตรวจสภาพเรือมาตลอดเรือก็ไม่มีประกันด้วยก็เดี๋ยวกรมเจ้าท่าเรียกก็พร้อมที่จะเข้าไปยอมรับผิด
7: เกิดมาปกติครับแล้วเกิดโปรแกรมมันแตกไฟมันลุกเครื่องยนต์มันกำลังตกหัวก็เลยเข้ามาแพะครับ
5: หัวก็เลยเข้ามาชน
7: ใช่ครับ
5: ชน
7: มีเรือมาช่วยครับก็เขามาช่วยดึงออกไป
5: ชนกี่เสาอ่ะพี
7: ่สี่เสาไม่ได้ชนใช้แพะ
8: เข้ามาล
7: ากเฉยไม่ได้ชน
8: กำลังเราไม่พอ
5: กำลังไม่พอแล้วไอ้ตรงที่ลากไอ้นั่นก็มากระทบกับเสา
7: ไฟแบบขึ้นเป็นพุเลย
5: ขึ้นเป็นพุเลย
7: ก่อนจะใช้งานก็ตรวจสภาพทุกเที่ยวแหละ
5: มีใครเจ็บอะไรไหมพี่มีไหมคนเราไม่มี
2: ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคนนทบุรีนะครับคุณอำนาจสอนหมวกก็บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยบ้านเสียหาย7หลังจะมีหลังหนักๆก็หลานบ้านของคุณยายป้อมนั่นแหละ1หลังแล้วก็เสาไฟตอนนี้เสียหาย5ต้นครับงดใช้เรือเด็ดขาดแล้วก็ประกาศควบคุมการสัญจรทางน้ำป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเดี๋ยวรอผลสอบข้อเท็จจริงชัดเจนอาจจะพิจารณายึดใบอนุญาตคนขับเรือฐานขับเรือโดยประมาทพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
9: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
10: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
12: บริหารยังไงไม่ให้พังเมื่อธุรกิจมีคนทำงานมากกว่าตั้ง 20,000 คนใน B-Times พุธที่27พฤษภาคมเวลา 5:30 น.
13: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
14: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะหรือฉัน
15: ยังจะไม่บอกพายจริงหรอพี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
16: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกไปจากชีวิตพาย
17: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านโสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บ

0: ารับมรดกตามกำหนดไม่ได
1: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
0: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
2: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
3: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
1: ตายไปแล้วหรือเปล่า
4: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
5: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะ
1: สมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
6: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
7: นาลีทำได้แน่นะ
6: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
8: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
9: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: ผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
12: วันพรุ่งนี้แล้วนะครับเปิดรับสมัครแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ครับตอนนี้ทางกทม.ก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วทางฝั่งของบรรดาแคนดิเดตอย่างคุณชัดชาติตัวเต็งตัวตึงวันนี้มาออกรายการกรรมกรข่าวคุยหน้าจอพูดหลายประเด็นน่าสนใจนะครับปั่นจักรยานมาเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ในระหว่างที่ทางอดีตผู้ว่ากทม.คุณชัดชาติแล้วก็เป็นแคนดิเดตผู้ว่าสมัยนี้กำลังให้สัมภาษณ์อยู่กับทางคุณสรยุทธ์ปรากฏว่าพรรคเศรษฐกิจฮะวันนี้ออกมาเปิดตัวบิ๊กหยมอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทแล้วมาใหญ่มาแรงเลยนะฮะของเก่าเทคนิคเก่าๆให้มันจบไปได้แล้วแล้วทางอย่างที่ปรึกษาพรรคอย่างทางท่านรังสีหัวหน้าพรรคขออภัยพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์ประกาศลั่นเลยว่ามันต้องพอกันทีกับเรื่องซ้ำซากจำเจน้ำท่วมรอระบายเป็นชาติไม่ถูกวิ่งราวก็ถูกทำร้ายไม่ถูกทำร้ายก็ถูกข่มขืนจะทนอยู่กับของเก่าทำไมมาหาของใหม่ดีกว่านี่สู้กันอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมงั้นเอาทางพรรคเศรษฐกิจก่อนเลยวันนี้เปิดตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันครับพลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทหรือบิ๊กหยมอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาในสโลแกนแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าชุดเนี่ยจะเป็นเสื้อกั๊กสีเขียวกับหมวกวิศวะสื่อถึงความพร้อมในการลงมือทำงานและพัฒนาเมืองหมวกวิศวะจะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความพร้อมในการแก้ปัญหาให้คนกรุงแล้วก็ประกาศลั่นเลยทันทีที่จับไมค์เทคนิคเก่าๆจบแล้วจริงๆเนี่ยมีบ้านนี่มีป้ายพร้อมสโลแกนด้วยนะกรุงเทพต้องรอดชานเทพเซฟแบงคอก
13: นี
12: ่ตัวของบิ๊กหยมพลตำรวจโทชานเทพเนี่ยตั้งคำถามครับบอกว่าตลอดเวลาที่ตนรับราชการคือเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะยังไม่เคยเห็นผู้ว่ากทม.คนไหนเรียกประชุมหารือเรื่องจุดเสี่ยงรถไฟรถบรรทุกเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายในพื้นที่กทม.อย่างจริงจังเลยนักข่าวก็ถามไหวเหรอบิ๊กโยมกระแสท่านชัดชาติท่านแรงนะพลตำรวจโทชานเทพบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคุณชัดชาติเนี่ยเขาบริหารกรุงเทพมา4 ปีนโยบายที่เคยประกาศไว้นี่มีอะไรทำสำเร็จบ้างหรอมีอะไรที่มันจับได้บ้างไหมนโยบายคุณชักชาติพูดก่อนลงสมัครพูดกี่ครั้งทำไปกี่อย่างผมยังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมเลย
13: ค่ะ
12: นักข่าวก็เลยถาม โอ้แต่กระแสท่านชักชาติท่านก็แรงนะบิ๊กหยมตอบผมก็ไม่รู้นะกระแสคุณชักชาติจะอย่างไรแต่กระแสของชานเทพมันก็มี
14: ความเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าท่านผู้ว่าอดีตหรืออดีตท่านผู้ว่าหรือผู้ว่าคนเก่านะครับที่เพิ่งลาออกไปเคยนั่งประชุมหารือถึงจุดเสี่ยงรถไฟถึงจุดเสี่ยงรถบรรทุกถึงจุดเสี่ยง วัตถุที่ขนมาในเขตกรุงเทพมหานครอันตรายเคยไหมครับผมเชื่อแน่เพราะว่าผมเป็นผบ.ชน.มาผมยังไม่เคยเห็นเลยผู้ว่าต่างๆเข้ามาหาลือหางานก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าท่านชาติเนี่ยได้ปกครองหรือได้อยู่เป็นราชการมา4ปีใช่ไหมฮะผมถามว่านโยบายที่ท่านชาติก่อนที่จะลงสมัครผู้ว่าท่านให้ไว้กับพวกท่านเท่าไหร่ถามว่าทำไปแล้วกี่อย่างผมอยากจะสอบถามพวกท่านนะฮะมีอะไรที่เป็นจุดจับได้บ้างส่วนกระแสของท่านชาติจะยังไงแต่ก็กระแสของชาญเทพก็คงจะมีบ้างนะ
12: พูดจบปุ๊บยิ้มเองแล้วก็ยิ้มทั้งคณะเลยฮะกระแสของชาญเทพก็ต้องมีบ้างทีนี้หัวหน้าพรรคครับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ก็บอกว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยมันมาจากปัญหาที่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆซ้ำซากหลายเรื่องคนกรุงเทพเผชิญมายาวนานการจราจรความปลอดภัยน้ำท่วมขยะทุจริตในระบบราชการท้องถิ่นเดี๋ยวถ้าเข้ามานะเอา AI จัดการทั้งหมดเลยถ้าอยากจะทนกับไอ้ปัญหาซ้ำซากเนี่ยนะทนกับรถติดน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ถูกวิ่งราวก็ถูกทำร้ายไม่ถูกทำร้ายก็ถูกข่มขืนน้ำท่วมก็รอระบายมันทั้งชาติชอบใช่ไหมถ้าชอบแบบนี้เลือกคนเก่าไปเลย
14: ท่านจะจมอยู่กับปัญหาซ้ำซากจำเจรถติดน้ำท่วมความปลอดภัยของชีวิตนะที่เราบอกอ่ะออกจากบ้านไม่ถูกวิ่งราวก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนนะน้ำท่วมซ้ำซากนะครับการแก้ตัวคือน้ำรอระบายซึ่งระบายทั้งชาตินะครับเราจะยอมกันอยู่แบบนั้นก็ท่านก็เรียกคนเก่าไปถ้าคนเก่าท่านคิดว่าดีแต่ท่านแค่ท่านคิดว่าท่านไม่อยากจะเจอปัญหานะที่ทำให้เราบั่นทอนสุขภาพจิตทุกวันนี่ก็วัดใจกรุงเทพคนกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ท่านมีโอกาสแล้วนะท่านมีตัวเลือกแล้วถ้าท่านไม่เลือกก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับ
12: ในขณะที่อดีตผู้ว่ากทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับมาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกิมมิกต้องมีนะครับปั่นจักรยานมาจากบ้านเลยปั่นมาจากทองหล่อครับคุณผู้ชมแล้วโอ้อธิบายเส้นทางตอนปั่นมาใหญ่เลยนะผ่านซอยนั้นซอยนี้คุณสรยุทธ์ก็ถามถึงความพร้อมคุณชาติชาติก็บอกว่าพร้อมแล้วก็พร้อมทำงานกับทุกคนโดยเฉพาะการทำงานกับสกอยากขอให้สกทำงานกับผู้ว่าทุกคนด้วยเหมือนกันทีนี้คุณสรยุทธ์บอกว่ามั่นใจไหมเนี่ยผลโพนำโด่งขนาดนี้เนี่ยตัวเต็งตัวตึงเลยนะมาแน่คุณชาติชาติบอกเอาตรงๆก็ไม่มั่นใจหรอกเพราะการเมืองเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนมันมีโอกาสจะพลิกได้โดยเฉพาะพรรคประชาชนเขามีส.ส.ครบทั้ง50เขตเลยนะส่วนตัวเนี่ยก็เคยประกาศสนับสนุนผู้สมัครส.ก.เป็นรายบุคคลคุณชัชชาติบอกว่าเคยคุยกับส.ก.บางคนไปเดินหาเสียงด้วยกันก็คุยกันแต่พอคุยกันเสร็จเขาก็ต้องไปถามพรรคเขาก่อนเขาก็อาจจะเกรงใจผู้สมัครผู้ว่าของเขาของพรรคเขาแต่ก็ยืนยันว่าอาจจะมีที่สนับสนุนเป็นคนแต่เป็นกลุ่มตอนนี้ไม่มีคุณสรยุทธ์ถามเลยไปไกลเลยฮะแล้วจะกลับไปเป็นแคนดิเดตนายกไหมหลัง4ปีผู้ว่าถามไปอีกว่าสมัย2คือปกติเนี่ยคนอยู่สมัย2ไม่เคยครบกำหนดสักทีนะมันมักจะมีประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยไม่เคยมีนะอยู่ไม่ครบเทอมคุณชัชชาติบอกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ยังไม่คิดเอาเป็นว่าวันนี้เอาตำแหน่งผู้ว่าเป็นหลักก่อนอนาคตพูดไม่ได้แล้วก็คุณชัชชาติยังบอกอีกด้วยว่าขอให้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วกันตอนนี้เรา60แล้วหันไปแซวกับคุณสรยุทธ์ด้วยอันนี้พี่ยุทธ์ก็เพิ่งจะเกิดไปนี่วันเกิดใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่แล้ว
13: ผมเชื่อว่าหน้าที่ผู้ว่าเนี่ยผมพร้อมจะทำงานกับสกทุกคนผมทำงานทุกคนได้ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้บอกผมสนับสนุนใครเป็นส่วนคนส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก็ไม่อยากจะให้ประชาชนเข้าใจผิดทั้งเองแหละให้มันแฟร์ว่าตอนนี้ผมยังไม่ประกาศสนับสนุนใครตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าอนาคตไม่แน่อีกเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเราจะชอบใครหรือเขาอยากจะให้เราสนับสนุนก็ได้อนาคตก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นทีมนะเป็นบุคคลแล้วได้ทุกพักไง
15: บอกไปเถอะจะได้จบไหมทีเดียวไปเลย
13: ต้องขออนุญาตก่อนเดี๋ยวพักก็ไม่ชอบเขามา
15: เฮ้ยทำไมเขาจะไม่ชอบโถไม้เฟิร์น
13: เอามีนะผมถามเลยผมไปเดินด้วยได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามพักก่อนว่าให้เดินด้วยได้เปล่า
15: ถึงวันนี้มั่นใจมากไหมเตรียมตัวหรือยัง
13: ไม่มั่นใจเลยคือการเมืองไม่ได้นอนหรอกพี่สรยุทธ์อีกเดือนนึงอะไรก็เกิดขึ้นก็ได
15: ้ที่ผ่านมามีผู้ว่ากทม2สมัยไม่เคยครบนะผมถามไกลไปไหม
13: ก็ ดูมันก็แล้วแต่สถานการณ์อยู่มันก็คงดูอนาคตไม่ได้หรอก
15: คือสมัยที่2ไม่ค่อยครบไม่ว่าจะมีเหตุอะไรก็ตามทีสังเกตได้เลยนะ
13: ครับครับ
15: จากคุณชัชชาติตามมาคงรู้ใช่ไหม
13: ใช่ใช่ใช
15: ่ยังสนใจการเมืองใหญ่ไหม
13: ไม่สนใจ
15: วันหนึ่งไปเป็นแคนดิเดต
13: นาย
15: กของพรรคไหน
13: ตอนนี้นะพูดตอนนี
15: ้ตอนนี้อนาคตสิเป็นผู้ว่าได้แค่2สมัยถูกไหม
13: ใช่ใช
15: ่หรือบางทีอาจจะเกิดอะไรที่จะต้องไปอันนี้ผมถามไกลไปไหม
13: ก็คือต้องเอาผู้ว่าเป็นหลักแหละ
15: วันนี้ไม่คิดแน่นอนแต่โอกาสที่จะไปเป็นแคนดิเดตนายกมีใช่ไหม
13: ต้องดูอนาคตนะพูดไม่ได้แต่น้อยนะผมว่าเพราะเชื่อว่าเราเลือกตั้งเนี่ยเราก็หวังจะทำ4ปีเราสัญญาประชาชนเราต้องทำให้เต็มที
15: ่
13: นั่นแหละการเมืองแล้วผมว่าเหมือนกันนะ60ใช่ไหม Happy Birthday ผมก็เพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมื่อ2วันก่อนอ
15: ายุเท่ากัน
13: เท่ากันป่ะ
15: เท่ากัน
13: ไม่รู้สึกแก่เลยเหรอ
15: ผมไม่รู้สึกแก่คุณชาติชาติผมยิ่งขนาดนี้คุณไม่รู้สึกแก่บ้างเหรอ
13: มันก็เนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วผมว่า
15: ฮะ
13: ผมว่าเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่สร้างทีมคน
15: ไม่ที่ผมถามเพราะจะอยู่ครบไหม
13: ก็ต้องเอาให้ครบอ่ะ
15: ถ้าไม่มีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอื่นนะ
13: ต้องเอา
15: คือบางคนโดนไปเพราะมีองค์กรอิสระเขาจัดการอ่ะ
13: คร
15: ับ
13: ใช
15: ่คงไม่เป็นอย่างนั้นนะ
13: หลาเสียว
15: ไม่เป็น
13: ไม่คงไม่เป็นนะเอา
15: เสียวไหม
13: มันก็การเมืองมันต้องเสียวแหละการเมืองมันไม่แน
15: ่คือ
12: ทีนี้คุณสรยุทธ์เข้าประเด็นเรื่องการถูกโจมตีเรื่องหลักๆก็อย่างเช่นมัวแต่ทำเส้นเลือดฝอยไม่ทำเส้นเลือดใหญ่เลยเรื่องใหญ่ๆไม่ทำคุณชัชชาติอธิบายว่าจริงๆเรื่องใหญ่ๆทำนะอุโมงค์ระบายน้ำโรงพยาบาลการจ่ายหนี้ BTS แต่คนอาจจะไม่ได้มองเห็นมากไม่ได้นึกถึงไอ้เรื่องเส้นเลือดฝอยอ่ะต้องทำเพราะมันคือชีวิตของประชาชนเส้นเลือดฝอยเวลารวมๆกันนี่เมกกับโปรเจกต์เลยนะฟุตบาททางเท้ารวมกันเป็นพันกิโลศูนย์เด็กเล็กนี่โอ้โหเมกกับโปรเจกต์เลยขุดลอกคลองเราทำ 3,000 กิโลเมตรนะเนี่ยเมกะโปรเจกต์ไหมและพี่ยุทธก็บอกว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัชชาติติดใจเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้ทำคำตอบไม่รู้โดนใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะฮะทุจริตคอร์รัปชัน
16: ค่ะ
12: คุณชัชชาติบอกว่าต้องทำให้ได้มากกว่านี้ต้องเปิดเผยข้อมูล Open Data การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆยอมรับว่ามีการร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่องของการขอใบอนุญาตย้ำว่ากทม.ไม่มีอำนาจเข้าไปจับกลุ่มเราดูได้แต่ความผิดทางวินัยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เคยนิ่งนอนใจและแนวโน้มมันก็ดีขึ้น
15: รู้สึกยังไงที่บางคนหรือคู่แข่งอาจจะบอกว่าคุณชัชชาติทำเส้นเลือดฝอยได้ดี
13: ครับ
15: แต่กทม.จำเป็นต้องทำเส้นเลือดใหญ่ไปด้วย
13: คืออย่างนี้ถามว่าเส้นใหญ่เขาทำนะเราทำอุโมงค์ระบายน้ำอยู่5แห่งตอนนี้ก็ลุยอยู่หลายพันล้านก็ทำอยู
15: ่
13: มันมีการสร้างโรงพยาบาลใหม่อีก4แห่งนั้นเส้นเลือดใหญ่ผมว่าเราทำแต่ว่าเส้นเลือดใหญ่เนี่ยผมว่าชีวิตคนอาจจะไม่ได้เห็นมากนะหรืออย่างเราจ่ายหนี้ BTS น่ะ 70,000 ล้านเนี่ยผมว่าอันนี้ก็โคตรจะเส้นเลือดใหญ
15: ่มันแต่ว่ามันเป็นเรื่องค้างมาไง
13: ใช่แต่เงินที่จ่ายคือเงินตอนนี้ไง
15: คือต้องการเงินตอนนี้ไปจ่าย
13: ถ้าผมไม่เอาเนี่ยผมอีก 50,000 ล้านไปทำอีกหลายสิบโครงการเลยใช่ไหมแต่ถามว่าทำไมเราทำเส้นเลือดฝอยเพราะว่ามันคือชีวิตคนพี่ต่อยศและเส้นเลือดฝอยเนี่ยผมก็เถียงนะว่ามันก็คือไม่กับโปรเจกต์อันหนึ่งผมทำฟุตบาททางเท้าอย่างเงี้ย
15: ถ้ารวมกันทั้งหมดก็ไม่กับโปรเจกต
13: ์ใช่
15: ถ้าดูเป็นเส้นมันก็เป็นเส้นเลือดฝอย
13: ใช่หรืออย่างไม่กับโปรเจกต์เนี่ยผมทำศูนย์เด็กเล็กเนี่ยคุณภาพตัวเล็กขึ้นนะสำหรับเด็กนี่นะอันนี้มันคือไม่กับโปรเจกต์ในชีวิตเขาเลยนะที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราขุดลอกท่อไปน้ำ 3,000 กิโลเมตรน่ะถามว่านี่มันเส้นเลือดฝอยมันรวมแล้วมันคือไม่กับโปรเจกต์มันแค่เปลี่ยนโครงสร้างเมืองเลย
15: รู้สึกมีอะไรติดใจไหมในช่วง4ปีที่ยังรู้สึกว่ายังทำไม่ได้
13: คือเรื่องที่ผมพูดตลอดนะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้นะมันก็เหมือนเราไม่พูดช้างที่อยู่ในห้องนะ elephant in the room แล้วผมว่าเราต้องพูดให้ทุกคนรู้ว่ามันคือเรื่องวาระแห่งชาติ
15: เขาบอกว่าเรื่องกรณีเครื่องออกกำลัง
13: ครับ
15: ทุจริต
13: ครับ
15: ซื้อเครื่องออกกำลังเหมือนล็อกสเปคราคาแพงคุณชัชชาติไม่เห็นลงโทษเลย
13: คือลงโทษเรามีการสืบสวนสอบสวนนะแล้วก็มีการผิดวินัยมีการออกมาแล้วตามระเบียบของเราแต่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงในการเสนองบประมาณทำให้การดูงบประมาณมีความละเอียดมากขึ้น
15: ท้าพิสูจน์ไหม
13: ท้าได้เลยครับ
12: ช่วงท้ายพี่ยุทธก็พยายามจะให้คุณชัชชาติร้องเพลงนะครับแต่ว่าคุณชัชชาติบอกว่ากังวลเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งก็เลยเปลี่ยนเป็นเต้นแอโรบิกแทนฮะเอาดูบรรยากาศเต้นแอโรบิกสักหน่อยแล้วกันปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
15: เอาเพลงข้างหน้าขึ้นมา
13: โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอ
15: เอาคุณชัชชาติดูข้างหน้า
13: อย่างนี้เหรอ
15: เอาสิเอาคุณจะมีท่าลวดผลอะไรก็ได้เลยนะเสียงสิ
13: เฮ้ยมาดิเร็ว
15: เจ็บออกบันไดทุกวันจริงไม่ได้โกหกคือคุณชัชชาติใส่เต็มหน่อย
13: โหไม่ได้หรอก
16: เอาคุณป้า
15: คนที่ทำอะไรเป็นหุ่นยนต์เหรอ
13: ต้องทำตามเขาไหมเอาเปิด หูต้องแบบเสื้อชมพูอ่ะเนี่ยพี่ต่อยุทธเนี่ยแก้ของพี่แล้ว
15: ผมเก็บหลัง
13: เดี๋ยวที่หลังไม่มีใครมากล้าออกรายการแล้วเนี่ย
15: ใครจะแก
13: ้นะไม่ต้องหัวแต่เป็นซึ่งเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยเขามีท่าฮิตใช่ไหมเคยดูป่ะที่มีท่าควงแขน
16: ได้ไหมคะ
15: ได้ควงเลยเพื่อน
13: ถ้าควงอีกทางนึงเอาไหมอย่างนี้พอได้ยัง
15: ได้วันนี้ขอบคุณคุณชัชชาติ
16: ขอบคุณค่ะ
13: โดนสอนพี่ต่อยุทธแก้เนี่ย
17: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
18: ได้สิจับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
19: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
20: อยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมก้าโฮมมีโปรดับร้อนไว
21: ผ่อน 0% สูงสุด24เดือน
22: 1ถึง31พฤษภาคม2569ที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
23: ์โนดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
24: เฮียฝากมู่เนี่ยดูแลกล้วยหอมเขาด้วยนะทำงานด้วยกันเนี่ยสนุกแน่ๆแหละ
25: งานนี้สนุกแน่นอนครับ
26: ขึ้นลงอีก
25: โอ๊ยตั้งใจไทยหน่อย
24: ก็ตั้งใจอยู่นี่ไง
25: เวลาที่กล้วยจะทำให้พี่มองทางนี้บ้างแล้วนะครับ
24: ใครหึงพี่มีหึงทำไมไม่ได้เป็นไรกันสักหน่อย
20: นี่หล่อนผู้ชายมีตั้งเยอะแยะไม่รู้จักหามาทำผัวยะ
27: ผมกลับมาคบกันมาก็นับ10ปีนะถึงแม้จะมีโกรธมีงอนกันบ้างก็ขำๆตามสไตล์ผู้หญิงมาเพื่อผมเจ้าชู
28: ้ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
30: ในที่สุดก็ต้องเลือกกู
31: เวสเซตทูล่าของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
29: หมายดูสิ
28: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
32: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
33: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
34: ่มาค่ะคุณผู้ชมคดีประวัติศาสตร์นะคะศาลพิพากษาจำคุกอดีตกรรมการปปช2คนคนละ3ปีล่าสุดเนี่ยได้รับการประกันตัวออกไปนะคะแต่เนื้อหาสาระของคดีนี้สำคัญมากเท้าความนิดเดียวคือคดีนาฬิกาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ปปช.ตีตกไปต่อมาคุณวีระสมความคิดไปขอให้มีการเปิดเผยสำนวนทั้งหมดปปช.ไม่ให้ยื่นกันไปจนถึงศาลปกครองสูงสุดสุดท้ายยอมให้แต่ให้แบบถมดำอะถมดำเอกสารมาวันนี้ก็เลยมีการไปยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งจำคุกปปช.ที่ลงมติไม่เปิดเผยข้อมูลสำนวนนี้ค่ะรายละเอียดนะคะก็คือวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีที่คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทก์ฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.รวม12คนในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะคดีนี้คุณวีระยื่นฟ้องเอาไว้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2567นะคะจุดเริ่มต้นคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนนั่นแหละตอนนั้นมีการยื่นให้ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะอดีตรองนายกอะค่ะว่ามีการยื่นไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าเพราะปรากฏนาฬิกาหรูหลายเรือนและคุณผู้ชมจำได้นะคะว่าตอนนั้นปปช.ตีตกเรื่องนี้ไปตีตกสำนวนนี้ไป หลังจากนั้นคุณวีระสมความคิดก็เลยไปยื่นขอใช้สิทธิ์เพื่อจะได้รู้สำนวนกับรายละเอียดต่างๆในคดีนี้ก็ใช้สิทธิ์

0: ตามกฎหมายที่มีชื่อว่าพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารค่ะยื่นขอเอกสาร3รายการสำคัญ 1. รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด 2. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบและ 3. รายงานการประชุมของกรรมการปปช.ที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายฉบับนี้ก็วินิจฉัยออกมาให้ปปช.ส่งมอบข้อมูลให้คุณวีระสิ่งที่ปปช.ทำไม่ส่งคุณวีระก็เลยไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองค่ะศาลปกครองกลางก็วินิจฉัยให้ปปช.ส่งมอบข้อมูลให้คุณวีระสิ่งที่ปปช.ทำไม่ส่งมอบอุทธรณ์ด้วยจนกระทั่งมันถึงที่สุดตรงที่เมื่อวันที่21เมษายน2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการนั้นโดยถูกต้องครบถ้วนภายใน15วันแต่นี่คือสิ่งที่ได้มาค่ะคุณผู้ชมคะเอกสารที่ได้มาเป็นเอกสารที่ถมดำคือถมดำข้อมูลสำคัญจำนวนมากแบบนี้ค่ะแบบนี้บางหน้าก็คือเป็นกระดาษเปล่าเลยกระดาษเปล่าดื้อหรือเอกสารที่ให้มาให้ไม่ครบถ้วนคุณวีระแกก็ไม่หยุดแค่นี้แกก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องเป็นคดีอาญาไปเลยนะคะต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จนกระทั่งมาในวันนี้นี่แหละค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ได้อ่านคำพิพากษาและบอกว่าจริงๆมันมีรายละเอียดของคดีนะคะคุณผู้ชมที่คุณวีระยื่นฟ้องทั้งหมดเนี่ยมีจำเลย12คนแต่เดี๋ยวจะได้ไล่รายละเอียดกันว่ามีการยกฟ้องไปบ้างมีการถอนฟ้องไปบ้างแต่ที่สุดแล้วนะคะศาลพิพากษา2คนเท่านั้นก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.กับคุณสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ค่ะว่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยค่ะคุณวีระบอกเลยว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษาออกมาละนาทีนี้ถือว่าความผิดของทั้งสองคนถือว่าผิดละเขาจะอุทธรณ์ก็ทำได้ตามช่องทางสำหรับตนเองไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่และคุณวีระบอกว่านี่เป็นคดีแรกค่ะที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำความผิดเสียเองทีนี้ในรายละเอียดนะคะจากเดิมที่มีจำเลย12คนทำไมทำไปทำมาเหลืออยู่2คนคุณวีระอธิบายนะคะว่าตอนชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องไป8ก็เลยเหลือ4ในจำนวน4คนนี้2ใน4มาขอให้คุณวีระถอนฟ้องใช้คำว่าอ้อนวอนขอให้ถอนฟ้องแต่เขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คุณวีระก็เลยถอนฟ้องให้ค่ะแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาออกมา2คนคือพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาซึ่งที่จริง2คนนี้ก็มาขอให้คุณวีระถอนฟ้องเช่นกันแต่ศาลไม่อนุญาตให้คุณวีระขอถอนฟ้อง
1: จำเลย2คนก็คือคุณณัฐจักรกับคุณวิทยาได้มาอ้อนวอนพี่เพื่อขอให้พี่ถอนฟ้องเขาโดยที่เขาก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และผมฟ้องทั้งหมด12คนในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องไป8คนก็เหลือ4คนต่อมาเนี่ยในจำนวน4คนเนี่ยมี2คนเนี่ยนะครับได้มาขอให้ผมถอนฟ้องมาอ้อนวอนขอให้ผมถอนฟ้องโดยที่เขาก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมก็ถอนฟ้องให้เขาครับ2คนที่เหลือก็ศาลไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องครับ
2: ในมุมที่ไม่รับพอใจไหมคะกับผลที่ออกมาในวันนี้ค่ะ
1: ผมเฉยๆนะผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคดีแรกเลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับถูกศาลพิพากษานะครับว่าทำความผิดเสียเองครับก็ผิดนะฮะก็อันนี้ณนาทีเนี้ยนะครับก็ต้องถือว่าก็ถึงที่สุดแล้วถ้าเขาจะไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์นะครับก็รอว่าถ้าจำเลยนะครับอุทธรณ์ผมก็ต้องแก้อุทธรณ์
3: นะครับ

0: ว่าเรามีแผนการ1 2 3 4วางไว้หมดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะมีการปกครองขึ้นมา
1: ในฐานะนักกฎหมายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ

0: เทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะปรากฏว่าคดีนี้นะคะก็เป็นคดีที่คนให้ความสนใจมากนะคะเมื่อปปช.ถูกศาลพิพากษาจำคุกเสียเองเพราะว่าปิดบังข้อมูลมีหลายคนโพสต์ค่ะอย่างเช่นคุณตุ้มสรกลอดุลยานนท์คอลัมนิสต์ชื่อดังนะคะนามปากกาหนุ่มเมืองจันทน์ก็โพสต์ว่าปปช.ชุดนี้เริ่มหนาวร้อนๆบ้างไหมครับกับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งศาลอย่าลืมว่าความจริงนั้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์เมฆดำแห่งอำนาจจะปิดบังแสงได้แค่ชั่วคราวแต่เมื่ออำนาจเปลี่ยนความจริงจะปรากฏหรืออย่างอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะก็โพสต์ว่าเป็นบทเรียนให้องค์กรอิสระต่างๆต้องหลับจำกันบ้างไม่มีใครเหนือกฎหมายทีนี้คุณผู้ชมคะคนตั้งข้อสังเกตเรื่องการขอถอนฟ้องเยอะเหมือนกันหมายความว่าตัวคุณวีระเองอะค่ะไปขอถอนฟ้องจำเลยหลายคนอย่างคุณใบตองแห้งนะคะคุณอัธกิจแสวงสุขค่ะก็โพสต์บอกว่าเห็นผู้คนชัยโยโห่ร้องวีระสมความคิดฟ้องปปช.จน2อดีตกรรมการโดนตัดสินจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาแต่พออ่านคำแถลงศาลก็งงอยู่นะคดีนี้มีจำเลย12คนระหว่างไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่4เพราะอายุครบ70ไปก่อนเกิดเหตุชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12คงเหลือ4คนระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่8และ11ศาลอนุญาตวันสืบพยานโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่เหลือ2คนคือ3และ7วัชรพลสุภาแต่คราวนี้ศาลยกคำร้องพิจารณาคดีจนมีคำพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็โพสต์คือแชร์โพสต์นี้ของคุณใบตองแห้งค่ะแล้วก็บอกว่าได้กลิ่นตุตุเหมือนมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างโจทก์ถอนฟ้องจำเลยไปเรื่อยๆทีละคนจนเหลือ2คนสุดท้ายศาลไม่ยอมให้ถอนเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะบก.เรื่องเด่นเย็นนี้ตัดสินใจโทรศัพท์ไปสอบถามคุณวีระสมความคิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแกก็ไล่เรียงรายละเอียดเลยอะค่ะบอกว่าอะคือศาลเนี่ยแต่เดิมแล้วนะคะยกฟ้องจำเลยไปเองศาลยกไปเอง7คนเหลืออยู่4คนในจำนวนนี้เนี่ยใน4คนเนี่ยมีคุณวิทยาอาคมพิทักษ์จำเลยที่8กับคุณณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาจำเลยที่11ที่ติดต่อมาหาคุณวีระคุณวีระใช้คำว่าอ้อนวอนขอให้ถอนฟ้องแล้วให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณวีระค่ะยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขคือทำคำขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยศาลก็เลยอนุญาตให้ถอนฟ้องตามที่คุณวีระยื่นไปทีนี้อีก2คนคือพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาที่วันนี้ศาลพิพากษาจำคุกเนี่ยจริงๆคุณวีระก็ยื่นขอถอนฟ้องนะพี่ไก่คุณผู้ช
1: ม
0: แต่ศาลไม่อนุญาตคุณวีระบอกว่าจริงๆตัวเองก็รู้อยู่แล้วแหละว่าศาลไม่อนุญาตหรอกเพราะว่าวันที่ทั้งสองคนเนี่ยมาอ้อนวอนขอให้ถอนใช้คำนี้นะวันที่สองคนมาอ้อนวอนขอให้ถอนนะเป็นวันที่คู่ความมาศาลแล้วทั้งสองฝ่ายผมรู้อยู่แล้วศาลไม่ให้หรอกแต่วันนั้นน่ะเขาก็มาไกล่เกลี่ยมายื่นเงื่อนไขบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อคดีผมก็อ่ะก็เลยไปยื่นให้แต่สุดท้ายศาลไม่ให้แต่มีการซัดกลับคนที่มาบอกว่าคุณวีระเท่ากับไปทยอยถอนแทบจะทุกคนเนี่ยคุณวีระบอกว่าคนอื่นจะมารู้ได้ยังไงอ่ะคุณไม่เคยมาติดตามในห้องพิจารณาคดีเลยสักครั้งคุณไม่เห็นรายละเอียดคุณจะรู้ได้ยังไง
2: จำเลย2คนก็คือคุณณัฐจักรกับคุณวิทยาได้มาอ้อนวอนพี่เพื่อขอให้พี่ถอนฟ้องเขาโดยที่เขาก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเขายอมปฏิบัติตามเงื่อนไขก็คือเขาก็ต้องทำคำขอโทษพี่ก็ให้ศาลเป็นคนใช้ดุลพินิจศาลก็อนุญาตต่อมาเมื่อถึงวันพิจารณาคดีคือวันที่7เมษายนถึงวันพิจารณาคดีวัชรพลกับสุภาเขาก็ไปเผชิญหน้ากับพี่เป็นครั้งแรกซึ่งพี่ไม่เคยเจอหน้าเขาเลยเขาก็ขอศาลเปิดห้องเป็นห้องพิจารณาคดีห้องหนึ่งให้เขานะวัชรพลกับสุภาและพี่แค่3คนอยู่ในห้องเพราะเขาไม่ยอมให้คนอื่นอยู่แล้วเขาก็ขอโทษพี่ขอให้พี่ถอนพี่ก็ตอนรู้อยู่แล้วยังไงศาลไม่ให้หรอกในเมื่อเขาอย่างนี้พี่ก็ยื่นเงื่อนไขเขาว่าคุณก็ต้องทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรตอนแรกเขาไม่ยอมวัชรพลกับสุภาไม่ยอมพี่บอกไม่ยอมก็ไม่ได้ถ้าไม่งั้นผมก็ไม่ยื่นให้เขาก็ยอมพอยอมปั๊บก็ยื่นต่อศาลแล้วศาลก็ไม่ให้จริง
3: ๆแต่ว่าเราก็ได้หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมมาอีกจากกรณีนี้
2: ทุกคนคนอื่นนี่มันจะมารู้รายละเอียดดีได้อย่างไรล่ะครับคุณไม่เคยมาติดตามนะครับในห้องพิจารณาคดีสักครั้งหนึ่งเลยอ่ะคุณไม่เคยมานั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีคุณ

0: ไม่เคยเห็นรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องพิจารณาคดี
1: ก็กลายเป็นว่ามีอารมณ์ขึ้นนะคะตอนที่โดนท้วงติงเรื่องนี้ค่ะว่าไปถอนฟ้องให้แทบจะทุกคนแล้วอ่ะคือคุณผู้ชมตุนทวนสั้นๆอีกทีนะศาลนี่ยกไป8เหลือ4 4เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณวีระไปยื่นขอถอนทุกคนก็เลยเป็นที่มาว่าคนมาตั้งข้อสังเกตนี่แหละแต่ว่าคุณวีระบอกว่าเอาไว้วันนึงถ้าผมเล่าได้นะผมจะเล่าให้หมดเลยว่าคดีนี้มันผิดปกติยังไงผมโดนข่มขู่คุกคามอะไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนรอให้มันจบก่อนนะคะว่าคดีนี้ตลอด9ปีผมเจออะไร
0: จริงๆเนี่ยมันมีผิดสังเกตตั้งแต่ตอน4ทุ่มของวันที่6แล้วมันเริ่มมีพฤติการที่ผิดปกติที่รู้แล้วมีการพยายามวิ่งเต้นจะขอถอนฟ้องเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีกรรมการปปช.คนหนึ่งมาขอร้องพี่ให้ถอนอีก2คนคือวัชรพลกับสุภา
2: ทีนี้2คนที่ศาลตัดสินวันนี้เนี่ยถือว่าเราพอใจไหมคะ
0: เฉยๆผมไม่รู้สึกอะไรแล้วมันตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะครับที่ศาลยกฟ้องไป7คนน่ะนะผมรู้สึกยังไงผมยังไม่อยากพูดเพราะผมยังไม่อยากทะเลาะกับใครอีกจะบอกทั้งหมดว่าตั้งแต่ทําคดีนี้มาเนี่ยพี่ต้องเจออะไรบ้างเจอทั้งการข่มขู่คุกคามอย่างไรพี่ต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
2: วันนี้เจอเขาไหม2คนนี้ในศาล
0: อ้าวเจอสิ
2: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไง
0: กันน่ะพี่ก็นั่งติดกับเขาอ่ะ
2: คุยกันไหม
0: ก็ไม่คุยไม่ได้คุยกันครับนะ
2: มองหน้าแล้วเป็นไงบ้างไหมคะ
0: ก็ไม่มีอะไรพี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสของพี่พี่ก็ไม่ใช่ไปอะไรกับใครเพราะพี่ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรเขาก็คุณสุภาเขาก็ทักพี่ครับแต่คุณวัชรพลเฉย
1: ๆขณะที่ทางฝั่งพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.ค่ะหลังจากได้รับการประกันตัวทีมข่าวการเมืองเราก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าประกันออกมาเรียบร้อยละเดี๋ยวต้องรอคัดคำพิพากษาแล้วก็ต้องไปสู้ตามกระบวนการต่อไปเพราะว่าคดีที่ออกมายังอยู่ในชั้นต้นค่ะสำหรับแนวทางการต่อสู้คดีหลักๆ ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ปปช.พิจารณากันเป็นองค์คณะและปฏิบัติตามกฎหมายของปปช.
3: คดีเป็นไงบ้างครับได้รับการประกันตัวอะไรยังไงบ้างไหมครับกระบวนการ
4: ประกันตัวเรียบร้อยนะฮะ
3: ประกันตัวเรียบร้อยอันนี้ยังอยู่ในชั้นต้นใช่ไหมครับท่านประธานยังมี
4: ใช่ครับชั้นต้นนะพี่ต้องได้รับคำพิพากษาเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาศึกษาว่าคำพิพากษาว่ายังไงปรึกษาไปอัยการซึ่งแก้ต่างว่าเราจะอุทธรณ์ยังไงปปช.ก็ยังมาช่วยอยู่แล้วก็อัยการยังแก้ต่างให้เราอยู่ครับ
3: สิ่งที่เราพยายามต่อสู้คือเราต่อสู้ยืนยันคร
4: ับ ก็อย่างนั้นเรายืนยันตามเป็นองค์คณะแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายปปช.นะครับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วก็แต่ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
3: ความรู้สึกเนี่ยกังวลไหมว่าไปทางลบอะไรเงี้ยกังวลไหม
4: ไม่เป็นไรครับก็มันเป็นเรื่องการรับฟังพยานหลักฐาน
3: ครับ
4: เรายังไม่รู้รายละเอียดก็คงรอคำพิพากษาก่อนครับ
5: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้น่าตกใจนะฮะสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในไทยกำลังเข้าขั้นวิกฤตที่น่าตกใจเพราะอะไรจากตัวเลขคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลักหมื่นตอนนี้หลักล้านแล้วนะคนสูบเป็นหลักล้านนะฮะคุณผู้ชมอาจจะด้วยภาพลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้ามันดูเหมือนไม่อันตรายแต่จริงๆตัวบุหรี่ไฟฟ้าแฝงไว้ด้วยสารอันตรายและสารเคมีที่กระทบร่างกายอย่างรุนแรงมีผลต่อสุขภาพมากมายครับนอกจากสารนิโคตินที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการสูบที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในบุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารแปลกปลอมมากกว่า 2,000 ชนิดและเป็นสารพิษที่ทำลายสุขภาพที่ทางองค์การอาหารและยาจากสหรัฐระบุว่าอันตรายมากกว่า25ชนิดทำลายอวัยวะสำคัญอย่างเช่นปอดยกตัวอย่างแคดเมียมเนี่ยทำลายระบบทางเดินหายใจและเป็นสารก่อมะเร็งนิกเกิลก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจและเป็นสารก่อมะเร็งบางชนิดโครเมียมเป็นสารก่อมะเร็งทางเดินหายใจและระคายเคืองสารหนูส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นสารก่อมะเร็งแมงกานีสสามารถกระทบกับระบบประสาทเมื่อได้รับมากก็จะเรื้อรังทองแดงระคายเคืองทางเดินหายใจดีบุกอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ
1: สังกะสีเมื่อสูดโดมอาจทำให้เกิดอาการโรคปอดเฉียบพลันเหล็กเมื่อสะสมในร่างกายกระตุ้นเกิดการอักเสบในปอดได้โคบอลต์เกี่ยวข้องกับปัญหาระบบหายใจและหัวใจวานาเดียมเกิดจากการเผาไหม้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและหัวใจค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปอดของผู้

0: สูบค่ะ
1: สสสอยากจะขอเชิญชวนนะครับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งเป้าไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้ากันครับขอให้ใช้วันที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นวันเริ่มต้นการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าและอยากจะรวมไปถึงผู้ที่สูบบุหรี่มวนด้วยนะครับเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดเลิกได้เลิกนะครับด้วยความห่วงใยจากสสสครับ
2: ให้จบลูกแล้วก็ออกตาเปิดเฟปซี่แล้วไปให้สุดเฟปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เรียนรู้คำและสำนวนภาษาอังกฤษที่อยู่ในร้านอาหารแบบไม่ต้องท่องจำติดตามกับเซนได้ใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
6: จับตาสองมหาอำนาจพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกหลังการหารือใหญ่และทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
7: ที่นี่เหรอ
8: ค่อยไปแก้ตัวใหม่ที่อื่นรอบหน้านะ
9: กอยสรุปว่าฉันจะได้ไปฮันนีมูนที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นี
10: ่เราคงไม่มีวันลืมฮันนีมูนครั้งนี้ไปทั้งชีวิตแล้วนะคิม
11: บอกให้ขิงชื่นใจหน่อยว่าชอบขิงตรงไหน
12: นี่แหละความเยอะที่บอกเยอะแบบนี้เลย
13: คือเธอพรุ่งนี้ 18 นาฬิกาตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ตกลงรัก
15: ได้หรือยังไว้ผมจัดการอะไรเรียบร้อยผมจะพามุกไปเจอครอบครัวผมเหมือนกันนะ
16: ทำไมฉันต้องไปเจอครอบครัวคุณด้วยล่ะคะ
15: ผมก็อยากพาแฟนไปอวยคนที่บ้านบ้างไงตกลงฉัน
17: ควรฉันไรพี่หนูเบลคู่มั่นของทีค่ะ
15: คุณแม่เลิกพยายามทำให้ผมเลิกกับมุกเถอะนะครับเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น
17: ก็ลองดูสิว่าใครจะชนะฉันสร้างแกได้ฉันก็ทำลายแกได้เหมือนกัน
13: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair

เรื่องระบอบสีน้ำเงินยังคงร้อนแรงนะครับเพิ่งจะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองครับท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งแล้วก็ย้ำชัดเลยว่าพรรคภูมิใจไทยคือพรรคผู้ผลิตสร้างจิตสำนึกรักสถาบันในขณะที่คุณเทงณัฐพงศ์วันนี้ก็ร้อนแรงเช่นกันครับออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะไม่ขอโทษตามคำเรียกร้องของสว.นะครับเพราะพูดไปตามข้อเท็จจริงและไม่ได้พาดพิงคนใดแต่เอาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ด้วยครับวันนี้แชร์กันสนั่นเลยเริ่มจากข้อความของคุณอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลอยู่ดีๆโพสต์ข้อความนี้ขึ้นมาแต่พื้นหลังเนี่ยเป็นสีเทาเนรคุณโกหกซื้อเสียงหน้าด้านคอร์รัปชันเลียโลภจองหองและกวนจุดๆขอเปลี่ยนเป็นเท้าแล้วกันหลังจากนั้นครับคือคุณอ๋องโพสต์เมื่อคืนพอตอนเช้าพรรคภูมิใจไทยมาครับคุณสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต1พรรคภูมิใจไทยใช้พื้นหลังสีส้มล้มเจ้าอุ้มเทาเผาเมืองหลอกเด็กทิ้งเพื่อนเอาตัวรอดดูถูกคนไทยเห็นใจคนเขมรเนรคุณ

0: แผ่นดินเกิดแรงพอกันสองฝั่งปะทะกันและอย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงระบอบสีน้ำเงินนักข่าวถามนะครับว่ากรณีที่คุณณัฐพงศ์พูดถึงระบอบสีน้ำเงินแล้วมีการกล่าวถึงพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นเอเจนต์ท่านนายกบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเราคือผู้ผลิตการสร้างจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนฉะนั้นระบอบสีน้ำเงินถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ต้องรวมไปถึงความเป็นประเทศของเราด้วยถ้าเรามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หากใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้มันก็ต้องหมายถึงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยเราไม่ใช่เอเจนต์เราไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายนักข่าวก็ถามถึงว่าแต่ว่าท่าทีของพรรคประชาชนช่วงนี้จะออกมาพูดเนี่ยเน้นพูดเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนายกบอกว่าก็ไม่เป็นไรเอาที่เขาสบายใจ
1: ภูมิใจไทยเป็นมานูแฟคเจอร์นะครับในเรื่องของการบุกสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนระบอบสีน้ำเงินนี่ถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมันต้องรวมไปถึงความเป็นประเทศนะครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ก็คือหมายถึงประเทศไทยนะครับเพราะนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นนะไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายนะครับ
2: ท
1: ่
2: านน
1: าย
2: กมองท่าทีของพรรคประชาชนยังไงที่ออกมาพูดในทางจังหวัดความว่าจะบอก
1: ไม่เป็นไรหรอกเอาที่สบายใจ
0: นักข่าวเนี่ยก็ป้อนคำถามไปพูดถึงแต่มีทำนองที่มันมีกระแสจากพรรคประชาชนว่าถ้าในอนาคตแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกองคมนตรีอะไรอย่างไรท่านนายกบอกว่าส่วนของพรรคภูมิใจไทยเราเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในบริบทของภูมิใจไทยเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้จึงติดหนี้บุญคุณแค่ประชาชนเท่านั้นเรื่องขอบคุณก็ขอบคุณนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราติดหนี้บุญคุณอะไรกันแล้วเพราะมันแล้วกันไปหมดแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าโหวตให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกช่วง11ธันวาคม68เรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้ยุบสภาท่ามกลางการอภิปรายในสภาซึ่งผมก็ยุบให้แล้วถือว่าเราจบกันตรงนั้นแล้วขอย้ำว่าที่ผมมาอยู่ตรงนี้วันนี้ที่นี่ผมมาจากประชาชนผมมาจาก8กุมภาการลงคะแนนเสียงเราได้อันดับ1เราจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส.ส.พรรคประชาชนยกมือสนับสนุนดังนั้นผมย้ำไม่ติดหนี้บุญคุณอะไรใครอีกแล้วนักข่าวก็ถามว่าการเดินเกมครั้งนี้ของพรรคประชาชนถือว่ามันจะนำไปสู่ความแตกแยกขัดแย้งในสังคมบ้านเมืองเราหรือไม่นายกหันมาบอกพอแล้วเรื่องนี
1: ้พรรคภูมิใจไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในบริบทว่าภูมิใจไทยเรียบร้อยนะครับติดหนี้บุญคุณประชาชนเท่านั้นนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าติดหนี้บุญคุณชัดไหมนะแล้วก็มันก็น่าจะแล้วกันไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าจะบอกว่าโหวตให้ผมมาเป็นนายกสมัยแรกนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะ12ธันวาหรืออะไรนะวันยุบสภาจะไม่ได้แล้วใช่ไหมท่านหัวหน้าพรรคประชาชนท่านก็ร้องขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภาท่ามกลางการอภิปรายในรัฐสภาผมก็ยุบให้แล้วจบแล้วตรงนั้นที่ผมมาอยู่ตรงนี้ณวันนี้ผมมาจากประชาชนในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการลงคะแนนนะครับมาเป็นพรรคลำดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่มีส.ส.พรรคประชาชน

0: ยกมือสนับสนุนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรตรงนั้นนะครับ
1: การมาเปิดเกมของพรรคประชาชนนี้ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง
2: ท่านนายกคะเรื่องพรก.เนี่ยท่านนายกได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่ศาลนะคะเรื่องพรก.ค่ะท่านนายก
3: ที่มาว่าพรรคภูมิใจไทยแบบสร้างระบอบน้ำเงินนะคะ
0: อะไรนะ
3: วันนี้คุณรัฐพงศ์ก็ยังยืนยันว่าไม่ขอโทษกรณีที่แบบมาสร้างแบบพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นระบอบน้ำเงิน
0: ขอโทษใคร
3: พรรคภูมิใจไทยอะค่ะ
0: เขาไม่ผมไม่ได้เรียกร้องเขาขอโทษผมนี่ใช่ไหมก็ไทยมันก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับคู่กรณีเขาผมก็ยังคู่กรณี
4: เนี่ยนักข่าวพยายามจะถามเรื่องที่คุณเท้งนันทพงศ์ปฏิเสธเรื่องของการขอโทษนายกก็เลยบอกผมไม่ใช่คู่กรณีจริงๆเนี่ยเป็นกรณีของ89สว.ที่ก่อนหน้านี้แถลงข่าวแล้วเรียกร้องให้คุณเท้งต้องออกมาขอโทษนะพูดกล่าวหาสว.และพูดถึงระบอบสีน้ำเงินวันนี้คุณเท้งนันทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์อีกครั้งและบอกว่าผมไม่คิดว่าผมต้องขอโทษอะไรนะครับยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปเป็นเรื่องจริงไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจจะพร้อมแสดงตนเรื่องนั้นห้ามไม่ได้ผลกระทบทางด้านคดีเกิดขึ้นกับตัวผมไม่กังวลเพราะผมพร้อมจะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณเท้งเนี่ยบอกว่าคือเนื่องจากนักข่าวถามอันนี้เปิดศึกเลยใช่ไหมเปิดศึกกับทางฝั่งสว.เลยใช่ไหมคุณเท้งบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอให้ลองปิดหน้าปิดตาแล้วถอดหมวกผมจากการเป็นหัวหน้าพรรคออกคำถามคือถ้าผมหรือประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งในประเทศนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือกติกาการเมืองที่เป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยได้พอเลยหรือในขณะที่กลุ่มสว.มีความพยายามจะมาข่มขู่จะมาฟ้องปิดปากถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันกับสว.จะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ด้วยหรือไม่นักข่าวก็ถามว่าสว.เขาโยงเรื่องระบอบสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินบนธงชาติแล้วนะคุณเท้งคุณเท้งบอกว่าเอาอย่างนี้ขอถามแบบนี้ดีกว่าเคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมไหมถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้ออกจากปากผมแล้วไปได้ยินจากปากคนอื่นพยายามใส่ร้ายป้ายสีพรรคของเรามาตลอดอยากชวนคิดกลับว่าคนที่พูดแบบนี้มีเจตนาอะไรกันแน
5: ่ผมไม่คิดว่าตัวผมเองจะต้องขอโทษอะไรเพราะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมก็ไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจจะพร้อมออกมาแสดงตัวนั้นผมก็คงห้ามไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดกับตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจใดๆเพราะว่าผมเองก็พร้อมฮะถ้าจะต้องถูกฟ้องมาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆเนี่ยผมก็พร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่ผมได้พูดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนนะฮะว่าผมได้วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสถาบันทางการเมืองในเชิงกติกาของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในปัจจุบันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยด้วยซ้ำลองปิดหน้าปิดตาผมถอดหมวกผมออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคคำถามก็คือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางการเมืองหรือว่ากติกาทางการเมืองกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยใช่หรือไม่นะครับในขณะที่กลุ่มสว.พยายามออกมาข่มขู่ผมว่าจะฟ้องร้องปิดปากผมคำถามคือถ้าคุณใช้มาตรฐานเดียวกันคุณจะไปฟ้องร้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยหรือไม่นะเพราะนั้นผมก็อยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมออกมาสื่อสารออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับเรียกร้องในฐานะมองผมในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องเลยด้วยซ้ำว่าเราอยากได้ระบอบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี้ครับ
4: นักข่าวถามถึงกรณีที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลออกมาระบุว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นการสร้างวาทกรรมสร้างความแตกแยกคุณเท้งบอกว่าพยายามที่จะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนทางการเมืองประเทศหนึ่งกำลังกินรวบประเทศทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจอยากจะให้ประชาชนแต่ละคนใช้ความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่าสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองประสบอยู่หรือไม่นักข่าวก็ถามถึงว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณพรบรเขาก็ยังสำนึกในบุญคุณของพรรคส้มนะที่ทำให้พักน้ำเงินเติบโตมาใหญ่ขนาดนี
6: ้ค่ะ
4: คุณเท้งบอกว่าเราพิจารณาได้ว่าเป็นคำพูดที่ตอบโต้กันทางการเมือง

0: นี่คือคำพูดที่ใช้ทิ่มแทงกันผมไม่อยากตอบโต้ด้วยคำพูดที่ไปทิ่มแทงกันแล้วแต่อยากชวนทุกคนคิดอีกครั้งว่าหากเห็นตรงกันว่าระบอบบ้านเราทุกวันนี้อยู่ภายใต้กลุ่มการเมืองสีน้ำเงินทางออกของประเทศที่แท้จริงลำพังการเลือกตั้งอย่างเดียวมันไม่จบทางออกของประเทศที่แท้จริงคือต้องมีการแก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหนึ่งในนั้นคือรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่ในส่วนที่ผมเองได้มีการสื่อสารไปในเรื่องของตัวระบอบสีน้ำเงินก็พยายามจะทำให้สังคมเห็นนะครับว่าระบอบการปกครองในบ้านเราทุกวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่พวกเราพูดกันแต่จริงๆเป็นระบอบที่สีน้ำเงินเนี่ยหรือว่าระบอบที่กลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งเนี่ยกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองแล้วก็ในด้านเศรษฐกิจผมว่าเราก็พิจารณาได้นะครับว่าเป็นคำพูดที่เป็นการตอบโต้ทางการเมืองเป็นคำพูดที่ใช้ทิ่มแทงกันผมก็คงจะไม่ได้อยากตอบโต้ด้วยคำพูดที่ไปทิ่มแทงเขากลับนะครับแต่จริงๆอยากชวนทุกคนคิดแบบนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าทุกคนเห็นตรงกันว่าระบอบการปกครองในบ้านเราทุกวันนี้นะครับอยู่ภายใต้กลุ่มการเมืองสีน้ำเงินจริงนะครับทางออกประเทศที่แท้จริงเนี่ยลำพังแค่มีการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่จบสิ่งที่จะทำให้เป็นทางออกของประเทศอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือการแก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศนะให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งในส่วนของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญในนั้นนะถึงเป็นที่มาที่พวกเราเองให้ความสำคัญอย่างมากแต่จริงๆต้องบอกว่าการตัดสินใจนะครับ
0: อ้าวฟังสว.บ้างครับสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒินะฮะออกมาบอกอย่างนี้ฮะจริงๆไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะว่าเขาจะมาขอโทษอ่ะหลังจากนี้จะต้องปรึกษากันกับทางสว.กับฝ่ายกฎหมายว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพราะเราจะไปดูตามข้อกฎหมายสว.พิสิทธิ์ย้ำว่าที่ต้องการให้คุณณัฐพงษ์เคลียร์ตอนนี้คือเคลียร์ให้ชัดเลยดีกว่าว่าไอ้ระบอบสีน้ำเงินที่คุณเท้งว่าหมายถึงใคร
2: ก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าท่านจะมาขอโทษนะครับถามว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเนี่ยนะครับก็คงต้องมีการปรึกษากันกับทั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันเองแล้วก็ทางฝ่ายกฎหมายอีกทีนึงครับเอาตรงๆเลยนะฮะคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านเท้งเนี่ยหรือท่านณัฐพงษ์เนี่ยท่านบัญญัติด้วยอะไรให้มันชัดคือผมเองก็ไม่ทราบจริงๆนะฮะว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเพราะจริงๆประเทศไทยเราไม่มีระบอบนี้นะครับแต่วันนั้นที่เรามาแถลงเนี่ยเพราะว่าท่านโจมตีผู้ที่สภาว่ามีการช่อชนมีการบิดเบือนต่างๆข้ออะไรต่างๆนะครับท่านเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นถึงหัวหน้าพรรคประชาชนทำอะไรขอให้มีความชัดเจนขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วกันเอาให้มันชัดครับอย่ามาพูดให้ทุกคนมาต้องตีความมันคืออะไรนะครับมันจะทำให้สังคมสับสนได้และที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยผมอาจจะมองว่าถึงขนาดว่ายุยงส่งเสริมหรือทุกวงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกทางสังคมด้วยซ้ำไปครับ
3: ตรงนี้จะไม่กระทบกับเรื่องของแนวคิดในการพิจารณากฎหมายของทางสว.ใช่ไหม
2: ไม่มีแน่นอนครับคือเราต้องแยกให้ออกว่าเขาแสดงท่านณัฐพงษ์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวแต่เราทำหน้าที่ของสมาชิกสภาวุฒิสภานะครับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเรื่องของงานเพราะฉะนั้นเราแยกแยะออกได้ว่าอันไหนคืองานอันไหนคือเรื่องส่วนตัวความคิดส่วนตัวก็เป็นความคิดส่วนตัวของท่านส่วนเรื่องของงานเรื่องการออกกฎหมายการร่างธรรมนูญต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่และอำนาจต่างๆความรับผิดชอบของทั้งสองสภาครับ
4: อ่ะสลับมาดูข่าวดีคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีชาวสปป.ลาวเข้าไปติดอยู่ในถ้ำ8วันที่แล้ว
0: ครับ
4: ล่าสุดวันนี้มีข่าวดีค่ะกู้ภัยทำสำเร็จนะคะเจอตัวแล้วปลอดภัยดีค่ะ
5: เบนนะครับมิโกะนะครับ
6: มิโกะ
5: ได้มาเจอ5คนลาวแล้วนะครับนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้
4: นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็น Facebook คุณจักริดแต่งตั้งค่ะหนึ่งในกู้ภัยไทยนะคะที่ไปช่วยเหลือที่สปป.ลาวด้วยค่ะก็เปิดเผยคลิปนี้นะคะที่ได้เจอชาวสปป.ลาวทั้ง5คนที่หายไปตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมจำได้นะคะหายไปแล้วก็มีการติดตามการช่วยเหลือจากทั่วทั้งโลกกู้ภัยก็ไปช่วยกันหลายๆชาติรวมถึงกู้ภัยไทยด้วยอะค่ะที่สุดวันนี้เจอแล้วเรียบร้อยนะคะ
5: มีเจ็บป่วยอะไรไหมไม่มีนะโอเคคนต่อไปครับชื่ออะไรครับ
7: ชื่อเล่น
5: ชื่อเล่นอาการเจ็บป่วยอะไรไหม
7: ไม่มีอาการเจ็บป่วยมีแต่คิวเขาสุดๆเลย
5: คิวเขาสุดโอเค
7: ใจร้ายคนไทยมา
5: โอเคคนต่อไปชื่ออะไรครับ
8: ชื่ออีครับ
5: ชื่ออีมีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมครับ
8: ไม่มีครับมีแต่คิวเขา
5: โอเคเขาให้ดื่มเขาให้ดื่มเจียน้อยโอเคคนต่อไปชื่ออะไรครับ
9: คำครับ
5: คำครับ
9: คร
5: ับอาการมีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมครับ
9: มีแต่อ่อนเพลียครับ
5: โอเคโอเคชื่ออะไรครับ
10: อะไรครับ
11: คนนี้คือยิงครับ
5: ครับมีอาการเจ็บป่วยไหมครับ
11: ไม่มีครับ
5: โอเค

0: ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนเด็กๆทีมหมูป่าของเราอะค่ะ
1: เหมือนเป๊ะเลยนะ
0: ค่ะ
1: ภาพเพิ่มแสงสีเมื่อกี
0: ้นะ
1: แหมต้องยินดีด้วย
0: ยินดีด้วยจริงๆนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคม5ชาวลาวเข้าไปในถ้ำจะไปหาทองคำกันนะคะแต่ปรากฏว่าฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันปิดกั้นทางออกพวกเขาก็ที่มีจากหลายชาติค่ะไปช่วยกันจนที่สุดวันนี้ผ่านไป8วันเจอตัวแล้วปลอดภัยดีนะคะและที่หน้าถ้ำค่ะบรรดาครอบครัวของผู้ประสบภัยก็ดีใจยกมือไหว้ขอบคุณกู้ภัยกันใหญ่นะคะ
2: พ่อเราย
3: ินดีด้วย
2: ดีใจด้วยไอ้นุ่ม
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี
4: ่ครับ
3: ขอบคุณครับ
4: โอเค so next file I take them one by one อ๋อนี่สิ
0: ข่าวดีจริงๆนะคะ
1: ครับเอายังเหลือเวลาสั้นๆทีมงานเตรียมภาพพร้อมไหมที่อยุธยาสักหน่อยละกันเกิดเหตุรถบัสคุณผู้ชมฮะคือเป็นรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำแล้วขวางถนนสายเอเชียขวางทั้งเส้นเลยรถติดยาว5กิโลเมตรช่วงสายของวันนี้นะครับเป็นเหตุจากโรงพักบางปะอินแจ้งครับเป็นอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพลิกคว่ำกลางถนนสายเอเชียปิดช่องการจราจรขาเข้ากทม.ไปทั้งหมด3เลนแบบนี้คุณผู้ชมดูฮะแล้วรถติดยาว5กิโลเมตรเหตุเนี่ยเกิดกลางสะพานข้ามคลองทรายช่วงหลักกิโลเมตรที่4+900นะครับผู้ที่โดยสารมาในรถบัส11คนได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลคนขับรถบัสเนี่ยบอกว่าขับรถมาอยู่ดีๆรถก็เสียหลักคุมรถไม่ได้เลยไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วก็พลิกคว่ำขวางถนนอย่างเงี้ยครับ
5: มายังไงนะตอนนั้นเล่าฟัง
6: กันดิก็มาทางเลนที่2ใช่ไหมวิ่งมาเรื่อยๆมันก็ผมรถมันวูบวับผมก็ประคองไม่อยู่ผมก็ประคองมาประคองท้ายประคองของมันก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาแค่นี้แล้วก็มาชนของแค่น
5: ี้อ๋อรถมีอาการวูบวับแบบ
6: ใช่
1: ช่วงบ่ายนะครับถึงจะสามารถเคลียร์การจราจรได้รถติดยาวเลยครับ
0: คุณผู้ชมคะช่วงท้ายรายการค่ะจะบอกว่าสถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานไทยสามารถคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมได้เพียง 40% เท่านั้นค่ะก็เลยมีคำแนะนำออกมาให้เร่งปรับพฤติกรรมการกินค่ะจากสถิติชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานไทยกว่าครึ่งยังคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเป้าหมายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการทานอาหารที่ถูกต้องนะคะแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างเคร่งครัดเพราะว่าอาจจะมีพฤติกรรมติดรสชาติอาหารอย่างเช่นหวานมันหรือว่าเค็มก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะทำให้ควบคุมอาหารได้ยากไม่อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนผสมไมโออิโนซิโตลช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้เป็นเบาหวานมีกลิ่นวานิลาและกลิ่นธัญพืชค่ะ
1: จะเกมเบาหวานได้ต้องเริ่มต้นที่การควบคุมน้ำตาลเฉลี่ยสะสมนะครับไมกรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออิโนซิโตล3เท่ากรูซาน่าแอดวานซ์เนี่ยมีผลการวิจัยนะครับว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลยครับต้องเลือกกรูซาน่าแอดวานซ์ก้าวสำคัญของเบาหวานกรูซาน่าแอดวานซ์เนี่ยมี2กลิ่นนะครับทั้งกลิ่นวานิลาและธัญพืชอร่อยครับหาซื้อได้ตามร้านยาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับ
0: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X Connect
1: ไปหมดเลยกดอุ๊ยทำยังไงดีคะทุกคนไปกดอย่างละสิบต้องรีบเรียกพนักงานมาช่วยยกเลิกออเดอร์ก่อนค่ะเป็นคนชอบทานหมี่หยกของที่นี่มากๆนะคะแต่ว่า10จานเนี่ยมันก็น่าจะไม่ไหวนะคะคนเดียวบะหมี่หยกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Jade Noodles หรือ Cream Noodles ก็ได้นะคะเพื่อที่จะสื่อให้ฝรั่งเขาเข้าใจเห็นภาพกันชัดๆเลยนะคะว่าเป็นบะหมี่สีเขียวหน้าตาน่าทานแบบนี้ค่ะส่วนบะหมี่ผักสำหรับสายเฮลตี้นะคะ vegetable noodles หมี่ที่มีส่วนประกอบของผักนั่นเองค่ะแล้วคุณคือชอบทั้ง2 อย่างเลยอะ

ใจไม่ได้สั่งมาทั้งสองเลยค่ะจะให้ฟินครบเนี่ยต้องทานคู่กันกับเป็ดย่างหรือว่าหมูกรอบซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยนะคะและอย่าลืมราดน้ำให้ชุ่มฉ่ำด้วยนะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคล Promise ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: ไม่มีใครรู้จักเธอดีเท่าฉันเธอไม่เคยเผยท่าแท้ของตัวเองนอกจากฉันชีส
2: คุณทำกับเข้มกับเนทไว้ยังไงผมก็จะทำกับคุณแบบนั้นอยากเสนอตัวเข้ามาเองก็ถือซะว่าพลีชีพดื่มยาพิษเข้าไปเองก็แล้วกันก็ยาแบบเดียวกับที่คุณตั้งใจเอามาใช้กับพวกเขานั่นแหละผมมาทวงความเป็นธรรมให้ทุกคนเตรียมตัวรับกรรมแบบที่คุณทำกับพวกเขาได้นะคุณบอกว่าอยากเห็นเนทไปสบายสบายจริงหรือเปล่ามีแต่คุณเท่านั้นแหละที่รู้ถ้าใช้วิธีกินเข้าไปมันก็จะออกฤทธิ์ช้าหน่อยแต่ก็จะทรมานเหมือนที่เข้มโดนพอมันเข้าไปในระบบประสาทคุณก็จะหายใจไม่ออกเริ่มหายใจไม่ออกยัง
3: กล้าทำอะไรอ่ะพอได้แล้ว
2: จะทำให้เขารู้ไงว่าคนที่กำลังจะตายเขารู้สึกยังไงเร็ว
3: ก็พอได้แล้วเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเราโทรหาโรงพยาบาลดีกว่านะกล้า
2: อีกไม่กี่นาทีคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วอยากสั่งเสียอะไรหน่อยไหม
3: แกเป็นชั่วแกเหมือนพ่อไม่มีผิด
2: อยากไปที่ชอบที่ชอบเขาให้นึกถึงแต่สิ่งดี

0: ดีแต่ชีวิตนี้คุณเคยทำอะไรดีๆกับเขาบ้างไหมนะ
1: กล้า
0: เหนือแตกไปทั้งตัวแล้วพิษคงซึมไปทั่วร่างแล้วมั้งพยายามดึงสันดานดิบโดยการผลักให้ผมหลังชนฝาแต่ผมไม่หลงกลคุณหรอกนะผมจะไม่ทำอะไรขาดสติเพราะผมยังรักชีวิตและยังมีความหวังจะใช้ชีวิตกับสายขิมไปนาน
1: ๆช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เพราะฉะนั้นผมจะไม่มีวันลดตัวลงไปฆ่าคุณเด็ดขาดผมไม่ได้ใส่ลงไปในแก้วที่คุณดื่มคุณร้อนตัวไปเองทั้งนั้นที่คุณทุรนทุรายดิ้นพ่านตะเกียบเกือกการของคนแพ้ภัยตัวเองต่างหากคุณอยากจะเห็นผมเลวแต่คุณยังไม่มีวันได้เห็นเด็ดขาดเพราะผมไม่ใช่ก้าวกล้าคนเก่าที่ใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างผมจะใช้ชีวิตให้ดีมีความสุขให้คุณอิจฉาส่วนคุณเชิญดิ้นพ่านไปคนเดียวและอยู่แช่งผมจากในคุกไปนานๆด้วยล่ะ
1: คุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะ
0: ขิมนั่นแหละมาที่นี่ทำไมรู้ไหมว่ามันอันตรายอ่ะ
1: ขิมรู้ว่าคุณชาติชายเป็นสายให้เขา
0: ขิมมันไม่มีประโยชน์หรอกจะเอาความจริงมาขู่คนแบบนี
1: ้แต่คุณก็เสี่ยงเหมือนกันนะ
2: เก้าก้าแกกับฉันเจอกันแน
0: ่ขิมระวัง
1: กระสุนอยู่ตรงนี้หมดแล้วค่ะ
0: ไม่ว่าผมหรือคุณต้องไม่ตายง่ายๆผมจะรอดูคุณตายตามทุกคนไปช้าๆให้มันสะสมกับความเลือดเย็นของคุณ

0: ืนนี้คุณอยู่ที่นี่นะอย่าเพิ่งกลับไปที่อู่เลยไปที่นั่นคุณอาจจะทำใจไม่ได้คิมไม่กล้าปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวตอนนี้
1: ผมไม่ด่วนจากคิมไปหรอก

0: ถ้าเราจะสร้างครอบครัวขึ้นคุณต้องควบคุมอารมณ์จะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ไม่ได้คุณอยากขาดสติแบบวันนี้อีกนะคิมไม่อยากเห็นคุณตายต่อหน้า
1: ชีวิตคิมมีค่ามากกว่า
0: ก้ารู้ไว้นะว่าชีวิตคิมจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีคุณอยู่ด้วยเท่านั้น
2: เราสามคนต้องได้อยู่ด้วยกัน
1: ผมจะทิ้งคิมกับลูกได้ไง
0: ถ้าไม่มีลูกแล้วคิมยังจะรังคุณไว้ได้ไหมคุณคงไม่ทำทุกอย่างให้เรากลับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: ทำไมถึงคิดอย่างนี
0: ้คุณเคยบอกว่าหมดใจคิมก็เลยคิดตื้นๆใช้เรื่องลูกมาหลังคุณเอาไว้

ข็งแค่คิดโง่ๆอย่างนี้สิผมมีเข็มเป็นโลกทั้งใบนะเข็มคือบ้านของผมจะปล่อยมือให้เข็มหลุดไปได้ไง

0: ถ้าอยากให้คดีนี้ปิดก้มลงกราบตรงนี้ฉันอยากจะดูซิว่าระหว่างศักดิ์ศรีกับเพื่อนของแกแกจะเลือกอะไร
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ขันนี่คุณพี่หักอกคารินมันทำให้ขันเดือดร้อนมาก
2: แล้วคุณคิดอยากให้ใครตายอีกล่ะ
1: ฉันว่านายรู้ดีว่าฉันอยากให้ใครตายนายแกโตแต่กับนั่นตลอดเวลากลัวมันจะหนี
3: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8:45 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
6: ในที่สุดก็ต้องเลือกกู
7: ไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
8: หมายดูสิ
3: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
10: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
11: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
3: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ภูเขาไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
13: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
12: ภูเขาไฟลาวา
13: Formos Omega Smart Super Go
14: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
15: แกเลย
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: เรติโนลที่เจี๊ยบเคยใช้ทำผิวเคืองต้องนูโทรจิน่าสูตรเรติโนลด้วยฮิโอเรติโนลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี
18: ้ในความมืดมนจ
19: ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.

0: หาเรื่องซวยตลอดเวลานะคุกคงจะเหมาะกับคนอย่างแกมากกว่า
1: พี่ครับพี่เห็นไป
2: ยังไม่ตายพี่แต่ก็ไม่น่ารอดละถ้าอย่างนั้นก็ทิ้งไว้ตรงนี
1: ้พี่ทำไมพี่กล้าเดือดร้อนเพราะพี่ไม่ได้มีใครอยู่แถวนี้ไหมช่วยด้วยผมปกป้องพี่เน็ตไม่ได้ผมขอโทษพี
3: ่ฉันจะคอยจับตาดูนายผ่านมือถือถ้าอยากให้ฉันเป็นคนสำคัญของนายเนี่ยไม่ปิดกล้องนะ

0: ื่อนแกคงจะรู้ว่าแกต้องถูกปลักปลำก็เลยเตรียมหลักฐานเอาไว้ให้
1: มันมาอยู่ที่พ่อได้ยังไงคะ
0: อยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้คุกเข่าลงตรงหน้าฉันแล้วขอขมาฉันซะ
1: พ่ออ
0: ยากให้คดีนี้ปิดไหมถ้าอยากให้คดีนี้ปิดก้มลงกราบตรงนี
2: ้คุณเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาโดยรู้สึกอะไรเลยได้ไงต่อให้เขาไม่รอดมาแต่ถ้าคลิปนี้ช่วยเขาไม่ตายฟรีคุณยังมีหน้าเอาชีวิตเขามาต่อรองแบบนี้อ่ะ
0: ฉันอยากจะดูซิว่าระหว่างศักดิ์ศรีกับเพื่อนของแกแกจะเลือกอะไร
1: พ่อทำแบบนี้ทำไม
0: กล้าไหมล่ะถ้าไม่กล้าแสดงว่าแกรักหน้าของตัวเองมากกว่าแกรักใครไม่เป็น
1: มันเกี่ยวกันตรงไหนคะพ่อ
0: เกี่ยวสิเพราะถ้าเรื่องที่มันสำคัญกว่านี้คนอย่างมันก็ไม่มีวันเสียสละให้ใครได้หญิงนะก็ไม่ต้องเอา
2: โอ้ยขนาดเท่ๆคุณยังทิ้งไม่ได้เลยคุณอยากเห็นข้าวคุกไม่ใช่เหรอผมอยู่ต่อหน้าคุณแล้วนี่ไง
0: จำได้ไหมแกเคยพูดว่าอะไรคนเราตายถึงสามคนไม่ใช่เหรอพร้อมจะกลั้นใจตายหรือยังเพราะชีวิตแกตอนอยู่กับตายก็ไม่ต่างกัน
2: ปกปิดหลักฐานตัวคุณก็ไม่ต่างจากฆาตกรหรอก
0: แต่แกทำฉันก่อน
1: ไม่จริงค่ะกล้าเขาไม่ได้ทำ
0: มันปล้นโรงแรมเราไปมันทำให้พ่อล้มเลยทำให้สู้หน้าใครไม่ได
2: ้ผมไม่มีวันลงไปขอเขามาคนใจแคบอย่างคุณเด็ดขาดหน้าขยับเปลี่ยนเน่าๆอย่างไอ้เข้มมันยังมีค่ามากกว่าคุณมาก
0: ฉันให้โอกาสแกแล้วนะแกไม่เอาเราคงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได
2: ้อย่าเอาชีวิตคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี
0: ้ฉันไม่เคยล้อเล่นแต่ฉันเอาจริง

0: ห็นชีวิตคนสำคัญน้อยกว่าการเอาชนะแล้วแบบนี้ยังมีอะไรให้ขิมนับถืออีกไหมคะ
1: ให้โอกาสมันเลือกแล้วมันเลือกที่จะลนหาที่เอง
2: ช่วยไม่ได้

กล้า

0: กายอยู่กับขิมค่ะขิมไปรับเขาเมื่อคืน
1: ก็ยังชั่วลุงโทรหามันไม่ได้เลย
0: เมื่อคืนกล้าบุกไปหาคุณเอเชียค่ะเกือบจะฆ่ากันแล้ว
1: หนูเฝ้าไว้ให้ดีนะอย่าให้มันข้างไปทำร้ายใครอีก
0: คุณลุงคะกล้าหายไปค่ะ
2: มันคงคิดจะดับเครื่องชนอยู่แน่

0: สร้างแอปอาสาขึ้นมาแต่สุดท้ายเราก็ไม่เคยได้โงหัวขึ้นมายังมีคนพร้อมจะเหยียบผมให้จมดินตลอดเวลาผมเปลี่ยนโลกไม่ได
1: ้เมื่อคืนขิมคงเห็นแล้วว่าชีวิตคนอย่างผมไร้ค่าแค่ไหนไม่มีใครอยากเห็นเศษเดนอย่างผมเสนอหน้ามาเทียบรัศมีพวกเขาหรอกจริงไหมยิ่งดันทุรังยิ่งเจ็บตัวก็ยิ่งไม่เหลือใครถ้าผมเจียมตัวเป็นช่างกิ๊กก๊อกอย่างเดิมชีวิตมันจะง่ายกว่านี้พี่ขิมไม่ท้องตอนนี้อาจจะเป็นบุญของเด็กแล้วก็ได้เพราะถ้าผมยังดิ้นรนต่อสู้สุดท้ายอาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งชีวิตให้ใช
2: ้กล้ารับสิ
1: ขิมคงต้องทำใจถ้าจะรักคนอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราอาจจะมาได้ไกลที่สุดเท่านี้ขิมเป็นสิ่งดีในชีวิตไม่กี่อย่างที่ผมมีแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะไม่จบแค่นี้ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ผมโดนกระทำแล้วอยู่เฉยๆผมยอมไม่ได้ถ้าคราวนี้จะจบไม่สวยอีกไม่ต้องโทษตัวเองแล้วก็อย่าใช้ชีวิตเพื่อรอผมอีกนะชีวิตขิมมีค่าเกินกว่าจะมาจมอยู่กับผู้ชายคนนี้

0: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ซับไลน
2: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเป๊ปซี่แล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
3: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชั่วรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
4: โอ้ยเป็นยัง
5: หอมติดจมูก
6: อร่อยชั่วครับ
7: อร่อยจริง
3: ขนออร่อยชั่วรสหมูสูตรใหม่
8: เข้มข้นถึงรสซ้ำเท่า
9: อร่อยชั่ว
10: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9ครับ
11: ลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มทุกการเริ่มเต็มวิตามิน
12: นี่หล่อนผู้ชายมีตั้งเยอะแยะไม่รู้จักหามาทำผัวยะ
13: ผมกับมาคบกันมาก็นับ10ปีนะถึงแม้จะมีโกรธมีงอนกันบ้างก็ขำๆตามสไตล์ผู้หญิงมาเป็นคนเจ้าชู
0: ้ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ที่ผมทำอย่างเงี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
16: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
15: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
17: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
15: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
16: ตายไปแล้วหรือเปล่า
15: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
16: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
15: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
18: นารีทำได้แน่นะ
15: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
0: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: โนดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
20: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
21: ใหม่ Glucosa Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่า Glucosa Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosa Advance
22: ในความมืดมน
0: สนับสนุนโดย HiQ S Cool

0: มีอะไรถึงได้มาถึงนี
1: ่ผมมีเรื่องมาขอร้องคุณครับ
0: จะมาอ้อนวอนแทนลูกชายสินะ
1: คุณจะเห็นเขาเป็นลูกของคุณอีกคนได้ไหมตั้งแต่ผมยกไอ้กล้าให้กับคุณครั้งก่อนผมก็เข้าใจมาตลอดว่าคุณจะรักมันเหมือนลูกอีกคนหนึ่งแต่ผมไม่นึกเลยว่ามันจะกลับกลายเป็นแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นเพราะผมที่ไม่ทำอะไรให้มันชัดเจนสักทีคุณไม่เคยเอะใจบ้างหรือครับว่าทำไมเนื้อเยื่อของเขาถึงเข้ากับลูกคุณได
0: ้ก็เป็นพี่น้องพ่อเดียวกัน

0: จะมาทวงบุญคุณเรื่องนี้กับฉัน
1: ผมไม่ได้มาทวงบุญคุณอะไรทั้งนั้นผมแค่อยากจะให้คุณแฟนกับเด็กคนนี้หน่อย
0: คุณไปถามมันสิว่าเมื่อคืนนี้มันพยายามฆ่าฉันยังไง
1: ที่มันเนรคุณอาจจะเป็นเพราะผมที่ไม่บอกความจริงทั้งหมดกับมันเมื่อ3ปีก่อนผมพบนามบัตรนี้ในกล่องเอกสารของเมียผมผมไม่ได้เอะใจอะไรแต่เห็นข้อความที่เมียผมเขียนบอกเอาไว้ว่าให้โทรหาคนคนนี้ผมก็เลยโทรไปตามเบอร์ในนามบัตรมันทำให้ผมรู้ว่าเขาคือสูตินรีแพทย์คนหนึ่งผมลองสืบค้นเรื่องราวของเขาทำให้รู้ว่าเขาเคยติดคุกเมื่อหลายสิบปีก่อน

0: ราะทำอุ้มบุญผิดกฎหมายผมถึงได้ถามคุณไงครับว่าคุณเคยสงสัยไหมว่าพี่น้องสองคนนั้นทำไมเนื้อเยื่อถึงเข้ากันได้สามีของคุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครเขาถึงได้ทำพินัยกรรมให้กับไอ้กล้ารวมถึงบางส่วนให้กับรักร้อยเพื่อเป็นค่าปิดปากไงล่ะครับ
1: หยุดไม่จริง
0: มันเป็นความจริงครับคุณกับสามีเคยคิดที่จะมีลูกอีกคนเพื่อรักษาโรคเลือดให้กับลูกที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับเขาได้ให้หมอคนนั้นทำเด็กหลอดแก้วแล้วจ้างให้ภรรยาผมอุ้มบุญให้
1: พี่แปลว่า
0: แม่ของก้าวกล้าไม่ได้เป็นเมียน้อยของสามีคุณอย่างที่เราเข้าใจ
1: ไม่จริง
0: ผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนผมเข้าใจมาตลอดว่าไอ้กล้ามันคือลูกนอกสมรสของเขากับสามีคุณเท่านั้นก้าวกล้าเป็นลูกแท้ๆของคุณ

0: รื่องจริง
1: ใช่เขาเป็นแม่แท้ๆของแก
2: อย่าทำอะไรให้ตัวเองต้องเสียใจภายหลังนะเข้าใจไหมถ้ามีปัญหาอะไร
1: ก็มาค่อยๆแก้ปัญหากันได้

0: ขาเกลียดฉันและถ้าเขารู้ความจริงว่าฉันเป็นแม่ยังไงเขาก็ไม่ยอมรับฉัน
1: ถ้าคุณทำใจไม่ได้ไม่ต้องรับมันเป็นลูกก็ได้แต่ผมขอร้องปล่อยมันไปเถอะครับผมไม่อยากให้คุณอคติกับมันเพียงเพราะมันเป็นลูกนอกไส้ไม่ต้องถึงกับรักมันเป็นลูกก็ได้เพราะผมรู้ว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้

กลับ

หน้าครูยังไงอะ

0: ลายวันแล้วโชคไม่เข้าข้างเราแล้ว
1: คิมทำใจนะพวกเราทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
2: ในเมื่อเรารักกันอยู่ทำไมต้องทิ้งกันไปด้วย
3: กินแบบไหนดีนะ
4: กาแฟดำ
3: ลาเต้
4: ม็อกค่ะ
3: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
4: หอมใช
3: ่ชอบแบบไหนก็โดน
5: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
6: พาเวยับบ้าน
7: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ซับไลน์ว้าว
8: นี่ชุดแม่คะ
9: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
8: ต้องนี่ใหม่ Breathe Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ Micella ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
10: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
11: นั่นนะพิตาเด
10: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
12: นั้นมันไม่ใช่พี่นั้นมันเป็นตัวปัญหาครอบครัวเรา
13: คณินเป็นสมาชิกของแก๊งไฟฟีนิกซ์เหมือนนรบาล
14: คนที่ต้องตายไทกะ
15: ความตายมันอยู่ใกล้คนเรามาก
16: ใกล้จนบางครั้งเราไม่ระวังตัว
17: มันจะถูกแทงจากทาง
18: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ไม่บอกจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการเลยนะถือซะว่าฉันให้โบนัสล่วงหน้าก็ได้แล้วก็มาช่วยงานฉันจริงจังสักที
21: ต้องสิบมาเริ่มเลย
22: พอดีคุณทีมาดูพื้นที่จัดแคมเปญใหม่ของทางเดอะวันครับผมกำลังจะไปแจ้งคุณอยู่พอดีเลยครับ
23: สวัสดีค่ะคุณทียินดีต้อนรับนะคะ
18: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: นี่ชุดแม่คะ
9: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
8: ต้องนี่ใหม่ Breathe Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ Micella ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
25: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
26: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
27: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
28: ้ในความมืดมนจะ
29: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมเปรี้ยวเมจิบัลแกเรียไลท์

0: ติดต่อเรื่องอะไรครับ
1: ผมมามอบตัวคดีของนายเขมรัตน์ผมเป็นคนเอาหลักฐานไปยัดให้คุณคาย
2: พ่อยอมคืนหลักฐานแล้วจริงๆเหรอคะคุณชาติชัยก็มอบตัว
3: ครับพรุ่งนี้ทางตำรวจจะออกหมายเรียกคุณเอเชีย
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้ตำรวจออกหมายเรียกจับคุณเอเชียแล้ว
4: มีกล้าก็รอแล้วดิ
2: ใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ
4: งั้นขิมโทรหาก้าอีกทีไหม

0: พอดีผมได้เบอร์นี้มาจากเครื่องของคุณคาว
1: ค่ะคุณกำลังคุยกับภรรยาเขาอยู่ค่ะ
2: ขิมเกิดอะไรขึ้นนะขิมขิม
3: ขิมไม่เข้าใจทุกอย่างมันกำลังจะดีทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้
2: ขิม
3: มันเกิดอะไรขึ้นนะขิม

0: ไม่มีใครเห็นคุณพาวเอาเรือออกไปตอนพายุเข้าผมก็นึกว่าเขาเก็บตัวอยู่ในที่พักเราพยายามดำหาร่างของเขาอยู่แต่สภาพอากาศไม่ดีผมจึงต้องนำทีมกลับมา
1: แล้วกี่ชั่วโมงแล้วอะคะเขามีสิทธิ์จะรอดไหม
0: คลื่นลมแรงขนาดนี้ต้องทำใจ
2: มันคงจงใจออกไปทั้งนั้น
1: เราทำอะไรได้บ้างคะคิมกลัวว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเอาตัวรอดคนเดียวเขาจะไม่รอดนะคะ
3: ค่ะรอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงคะมีตำรวจมาขอพบค่ะคุณ

รามันยากมาตลอดแต่พอเวลาต้องจากกันทำไมมันถึงได้ง่ายขนาดนี้อ่ะนี่เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วจริงๆอ่ะแค่นี้คิมจะ

0: ู่กับเขาให้คุ้มกว่านี้
1: ไม่เป็นไรนะขิมเราจะช่วยหาเขาให้เจอนะ
0: ขอให้ได้เห็นหน้าครั้งสุดท้ายขิม

จะไม่ทำให้ต้องเสียใจภายหลังคิดสั้นแบบนี้แกจะตายตาหลับได้ยังไงฟ้าอุตส่าห์ส่งให้แกมาเป็นลูกพ่ออย่าให้พ่อผิดหวังที่ปกป้องแกไม่ได้

0: ิมหน่วยกู้ภัยเขาขอยุติการค้นหาแล้วนะ
1: หลายวันแล้วโชคไม่เข้าข้างเราแล้ว
2: คิมทำใจนะพวกเราทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
1: เราตามหาทุกก่อนในแถบนี้ตามหาทุกที่หรือแม้กระทั่งบนหาดทรายที่คาดว่าอาจจะฝังร่างไอ้กล้าไว
2: ้เรากลับกันนะคิม
0: ไม่ได้อะถึงไม่เจอตัวจะทิ้งเขาไว้ที่นี่ไม่ได้ค่ะคือมันใจทำเกินไปอะค่ะ
2: คิม
0: คุณกลับมาก่อนได้ไหมในเมื่อเรารังรักกันอยู่อะทำไมต้องทิ้งกันไปด้วยอยู่ยังไงแค่นี้มันก็เจ็บจะตายอยู่แล้ว

0: ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไร

0: ใช่ฝันแน่นะ
1: ข้าคุณยังไม่ตาย
0: แค่เกือบ
1: ก้าก้าคุณต้องไม่เป็นอะไรนะขิมมาช่วยคุณแล้วคุณไม่เป็นไรนะขิมมาอยู่นี่แล้วนะขิมจะช่วยคุณเองตาอดทนไว้นะคนกำลังมาช่วยแล้ว
0: คงไม่รอดแล้วล่ะ
1: ก้าก้าก้าก้าก้าขิมอยู่นี่แล้วนะขิมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรคุณจะต้องไหนคุณบอกขิมนะ
0: เรือผมล่มผมจมน้ำไปดูตัวอีกทีคลื่นก็ซัดผมเข้าฝั่งพยายามจะเดินกลับออกไปแต่ผมไม่ไหวมันจุกไปหมด
1: คุณรู้ว่ามีพายุคุณออกไปทำไมอ่ะ
0: อยากพิสูจน์ว่าโลกนี้อยากให้ผมอยู่หรือให้ผมตายทุกครั้งที่ผมตื่นชะตาหรือผมฮึดสู้ขึ้นมาคนคนนั้นก็จะลงโทษผมทุกครั้งอยากลองปล่อยชีวิตไปตามเวรตามกรรมดูดิว่าชีวิตมันจะดีขึ้นไหม
1: ต้องเป็นยังไง
0: ทำให้ผมยิ่งรักชีวิต
1: ก็ในโคมนั้นคุณบอกเข้มไม่ใช่หรอว่าคุณจะทำฝันของเขาให้เป็นจริงคุณสัญญากับเข้มว่าทุกครั้งที่แม่ของเข้มเปิดตู้เย็นจะมีของอยู่ในนั้นคุณรับปากไปแล้วนะว่าคุณจะเติมของให้เต็มทุกครั้งที่แม่เขาเปิดเหมือนกับตอนที่เขายังอยู
0: ่มันงี่เง่ามากเลยนะฝันนั้นขนาดจิบจอยแค่นั้นเข้มมันยังทำเองไม่ได้เลย
1: เพราะอย่างนี้คิมถึงได้ตกตุ่มรักคุณซ้ำๆ

0: คุณต้องอยู่เพื่อทำให้ความฝันของคนตัวเล็กๆ เป็นจริงตามที่คุณตั้งใจเอาไว้คุณมีชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณมีความหมายมากคุณห้ามตายเด็ดขาด
1: พ่อขิมก็มีเรื่องงี่เง่าที่อยากให้คุณทำให
2: ้งี่เง่าแค่ไหน
1: ถ้าอยากรู้

0: เรื่องแย่ๆให้มันไปอยู่ในอดีตแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน
1: คิมอยากจะพากล้ามาเปิดตัวค่ะเรากำลังจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะเราจะทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
2: ตั้งนานแล้วเพิ่งคิดได้เหรอ
3: โลกจะส่งเรามาเจอกันทุกครั้งที่ชีวิตมีปัญหา
1: แน่นอนสิเพราะว่าคิมคือแบตเตอรี่สำรองของคุณ
4: ความตายยังไม่ทำให้ผมกลัวเท่านี้เสียดายก็แต่วันพรุ่งนี้ของเขาที่จะไม่มีผมอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเกิดใหม่กี่รอบผมก็จะขอเจอเขาอีกครั้งถึงจะหมดโอกาสที่เราได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ขอให้รักของเรายังอยู่ตลอดไปก็ยังดี

0: นับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Gold Xylitol
2: พ่อคุณเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีอะไรให้ฟังบ้างไหมอย่างเรื่องครอบครัวหนึ่งถูกฆ่าเมื่อ10ปีก่อน
3: ใครกะคุณนฤบาลถูกวางยา
4: เหนื่อยมาเยอะนะนฤบาลเดี๋ยวคุณก็จะหมดหน้าที่ได้พักยาว
5: ใช่แล้วนี
6: ่นี่แกลิว
5: ยังมีมาแล้วน้องลิวอ่ะ
6: นี่มาบ้าง
5: นี่ส่งมาแล้วน่ารักเนาะ
6: ใช่ใช่เหรอ
7: กดแชร์กด

0: ถึงมากพอให้เธอเห็นค่า
1: คุณนาติรุธคะทำไมน้องริวมาที่ตึกตอนนี้อะคะค่ะค่ะค่ะลิวอ่ะลิวดาคอนน่ะ
2: To say that they pull a trigger like bang bang bang and go dang dang dang. Just stop for a minute. Can we spread the love? Am I the only one to say that I should forget her? The thing is, she moved on. Don't even bother. Hey, hey, don't even bother. Let's

0: ดิวดราก้อนมาที่ตึกถอยไปเลยฉันจะลงไปดู
1: คุณนุชดูแลต่อได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนคุณทำงานฝ่ายไหน
1: ไม่ต้องจำให้เปลืองเมมสมองหรอกค่ะฉันทำงานเป็นวันสุดท้าย
0: คุณดิวคะเดี๋ยวเชิญที่ห้องรับรองทางนี้เลยนะคะ
2: ผู้หญิงคนเมื่อกี้ชื่ออะไร
0: ต้องไปสนใจแล้วค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะ
1: ท่านนั้นให้พนักงานที่ทิ้งงานทำงานต่อได้ใครจะเคารพนั่นล่ะคะคุณไทกะเราจะลาเว้นกฎเพื่อความพอใจของคนเดียวไม่ได้หรอกนะคะ
2: ถ้างั้นผมก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะผมไปกับลิน
1: พนักงานคนหนึ่งมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ผมมองคนทุกคนมีค่าเท่ากันหมดคุณนั้นไม่ต้องฝืนกฎตัวเองก็ได้ครับรักษากฎอย่างที่ใจคุณต้องการได้ไหม
1: คุณไม่แคร์ว่านั่นจะเสียใจแค่ไหน
2: ขอโทษครับ
1: โอเคค่ะรินจะได้กลับมาทำงานที่นี่

0: ของคุณริวดราก้อนตลอดเวลาที่คุณริวอยู่ที่เมืองไทย
1: ฉันไม่เคยดูแลศิลปินฉันคิดว่าตัวเองไม่เหมาะค่ะ
2: คุณนั่นแหละเพอร์เฟกต์สุดผมเห็นฝีมือแล้ว
0: คุณริวมีเชื้อสายไทยฟังพูดอ่านไทยได้เป๊ะ
1: ฉันไม่ถนัดจริงๆค่ะขอตัวก่อนนะคะ
3: เราจะหาทีมการมืออาชีพให้ค่ะ

0: ลินไปรอผมที่ห้องนี่บอสคุณเหรอไอ้คุณนั้นบอกผมว่าคุณทำงานให้ผมได
1: ้ลินจะทำงานกับคนที่เธอพอใจ
0: แต่นี่คำสั่งผู้บริหารผมทำงานให้แอปไฮผมต้องการคนที่ดูแลผมได้
2: คุณควรจ้างมืออาชีพค่ะ

0: คุณอยากดูแลศิลปิน
1: ก็น่าสนุกดี
0: ผมก็เป็นศิลปินคุณต้องระวังตัวด้วยนะลินตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าใครทำให้คุณนฤบาลนอนโคม่าคุณสงสัยใคร
1: ฉันต้องหาตัวมันให้เจอ

0: คุณไทกะเป็นดีไซเนอร์ของเราค่ะถ้าคุณดิวต้องการลุคไหนเนี่ยให้คุณไทกะเต็มได้เลยนะคะ
1: คุณดิวคะ

0: ผมมีสไตลิสต์ของผมมาเองถ้าไม่ใช่คนของผมผมก็ไม่รับงาน
1: เราโปรโมทไปแล้วค่ะว่าคุณริวจะขึ้นโชว์ในวันเปิดตัวแอปพลิเคชันไฮบัตรที่นั่ง VIP บัตรในงานถูกจองเต็มหมดแล้วค่ะ

0: เดี๋ยวไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนวิ่งมีผมแบบคุณ
1: ฉันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไม่รู้คุณดังแค่ไหนก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะ
0: ลองเสิร์ชดูสิแท็กคำว่าฮ่องกงก็ได้นะบ้านเกิดผมมือถือคุณผมจะเซิร์ชให้ดู

นี่เบอร์ส่วนตัวผมโทรได้ตลอดนะเดี๋ยวห้ามลบ

0: มีอะไรก็พูดมาสิไม่ค่อยว่างอีกครึ่งชั่วโมงก็ต้องไลฟ์ขายของแล้ว
1: คิดถึงนะ
0: รู้แล้วแค่นี้ใช่ไหม

0: พวกแกสองคนรวมหัวกันหลอกฉัน
1: แคทไม่เอา
0: ปล่อยฉันนะไปไป
2: แกเป็นใคร
3: หนูลี
4: ฉันไม่ใช่หนูลีอะไรทั้งนั้น อยากกลับมาที่นี่อีกถ้าไม่อยากตายไป
3: พอแล้วแพท

0: อะเต้ท่านอะไรไม่ลูกเหรอแม่ทำให้ปีเยี่ยมพ่อบางยัง
1: แกมันไม่ใช่ลูกพ่อ
2: มันเป็นตัวปัญหาครอบครัวเรา
1: พ่อยังไม่ทันเป็นอะไรแกคิดจะคุยทุกอย่างไปแล้วเหรออ
2: ย่าทำน้องเลยลูกปล่อยนัน
1: ของแค่นี้ฆ่ากูไม่ตายหรอก
2: กูไม่ให้มึงตายง่ายๆหรอกเอาแค่หน้ามีแผลเป็นสัก 4-5 แผลบนหน้ามึงแล้วก็ถ่ายคลิปให้ผู้หญิงที่ไหนก็ได้มันดูสะใจกว่าเยอะนันปิดอย่านะลูกแค่อยู่เงียบๆไม่ได้อะนะก็ออกไปเลยอย่าเอาชื่อมึงมาทำลายทีซีที่กูกำลังสร้าง
1: ทีซีที่มึงสร้างเหรอมึงกล้าเอาตัวเองไปเทียบกับพ่อเหรอ
2: นันปล่อยลูกจะร้องทำไมแม่น้ำตามันช่วยอะไรไม่ได้หรอกมีแต่ลุกขึ้นสู้เท่านั้นแหละที่จะทำให้ชีวิตเป็นของเราเอง

0: ผมจะส่งไฟล์เพลงที่ร้องในคอนมาให้ทีมงานทั้งหมดต้องเป็นคนของผม
1: ถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆผมขอปฏิเสธครับ
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม
6: ่ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: แอลลี่ลองดูดีเมาส์ลายใหม่นั่น
8: ว้าว
7: กับ4ความน่ารักซานริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองดีเมาส์ลายลิมิเต็ดซานริโอคาแรคเตอร์ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
11: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
12: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
13: ้ที่ออกมาจากช่วงนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
14: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
17: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
18: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะหรือฉัน
19: ยังจะไม่บอกพายจริงหรอพี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
20: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกมาจากชีวิตพาย
14: รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
21: ในที่สุดก็ต้องเลือกกู
22: ไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
17: หมายดูสิ
14: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
24: เร็วๆก็เร็ว
23: มามิมี่เก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
25: Everyone it's my birthday
14: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสุดพิเศษกับลิงออมในงานลิงออมเบิร์ธเดย์แฟนปาร์ตี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม UOB Live M Sphere แล้วมาสร้างโมเมนต์แสนอบอุ่นเป็นของขวัญพิเศษสุดให้กับลิงออมไปด้วยกันนะคะสนับสนุนโดย
26: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
27: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
28: Colgate Optic White Purple
27: ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
28: Colgate Optic White Purple
27: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
29: ปีนี้เราจะมีแพลนอีเวนต์นะคะ Super Global App เริ่มที่การเปลี่ยนยูนิฟอร์มแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นคือคุณไทกะค่ะส่วนกิจกรรมต่อมานะคะก็คือคอนเสิร์ตคุณริวดากอนไอดอลจากฮ่องกงที่จะไลฟ์ส่งความสนุกถึงโลกของทุกคนผ่านแอปพลิเคชันไฮ
0: ผมจะส่งไฟล์เพลงที่ร้องในคอนมาให้ทีมงานทั้งหมดต้องเป็นคนของผมขอผมรู้ด้วยว่า VIP Seat มีใครมาบ้าง FC Official ของผมนั่งตรงไหนและที่สำคัญตลอดการทำงานที่นี่เราต้องการการดูแลแบบ VVIP
30: เราทราบเงื่อนไขดีค่ะ
1: เดี๋ยวจะจัดให้ตามนั้นเลยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: งานของผมใช้คนของผมไม่ใช้เสื้อผ้าแอคเซสซอรีของคนอื่นสักชิ้นเดียว
2: ผมทำงานยูนิฟอร์มของ TC เพราะว่าผมอยากทำส่วนงานคอนเสิร์ตผมไม่ได้ทำถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆผมขอปฏิเสธครับ

0: ตกลงตามนั้นค่ะสองงานนี้ไม่จัดร่วมกันอีเวนต์จัดแยกแล้วก็โปรโมทแยกด้วยค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านทานอาหารว่างแล้วก็ชาที่ห้องรับรองทางนี้นะคะ
0: เชิญค่ะ

0: กแน่ใจข้อมูลพวกนี้นะธรรมทัศน
1: ์เฮ้ยฉันไม่เคยพลาดเรื่องข้อมูลเว้ยคณินเป็นตำรวจที่เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ามนุษย์แล้วก็โดนไล่ออกเคยเป็นคนรักเก่าของแม่แกก่อนที่แม่แกจะไปแต่งงานกับนักธุรกิจคุณปริมพ่อของแกคณินเป็นสมาชิกของแก๊งไฟฟีนิกซ์เหมือนนฤบาล

0: ทีนี้แกเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครที่แกไว้ใจได้แล้วใครที่แกควรจะเคลียร์ทิ้งให้เร็วที่สุด
1: ครับไอ้นันคิดจะแทนที่พ่อตลอดเวลา
0: แกต้องพิสูจน์ทุกอย่างให้ทุกคนเห็นชัดๆไปแล้วว่าแกเหนือกว่า

0: มไปเยี่ยมนฤบาลมามันไม่ได้ป่วยมันตกตาพวกเราทุกคนลูกชายมันต่างที่ไปทุกอย่าง
1: ไม่ใช่นันพัฒน์หรอ
0: ลูกสาวเหรอทำไม
1: ฟายฟินิกถึงไม่ให้ผู้หญิงเป็นคนกุมอำนาจ
0: ผมไม่รู้คุณคิดว่าผมเป็นฟายฟินิกหรือไง
1: เปล่าผมก็แค่คิดว่าคุณมีข้อมูลมากกว่าผม

0: ความตายมันอยู่ใกล้คนเรามาก
1: ใกล้จนบางครั้งเราไม่ระวังตัวว่าจะถูกแทงจากทิศทางไหน
2: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี้
3: ดาเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมหญ้าต้องเสียแต่หญ้าไม่กลัวหรอกเพราะหญ้ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมหญ้าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลาย

0: ันทีนสูตรคอลลาเจน
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
5: เร็วเร็วเร็ว
4: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
6: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
7: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยองเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
9: เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทกับไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได้
10: มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
11: พี่โกเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
12: ใจจะขาดแล้ว
13: ใจจะขาดอีกนานไหม
14: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม29พฤษภาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
17: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
16: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
18: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
19: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
17: ตายไปแล้วหรือเปล่า
16: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
20: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะ
17: สมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
16: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
21: นารีทำได้แน่นะ
16: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
14: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: พ่อเวยกบ้าน
23: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
22: ซับไลน
24: ์บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี้
4: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
5: เร็วเร็วเร็วเร็ว
4: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
25: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
26: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
27: แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
28: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
29: ฉันพร้อม
28: S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
30: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต

0: บัตรคอนแฟนิตริวดาก้อน
1: ไม่มี
0: แล้วรูปอะลายเซ็นปากกาหรือว่าแก้วน้ำที่เขากินแล้วยังไม่ได้ทิ้งก็ได้ทิชชู่ก็ได้อะมันต้องมีอะไรมาฝากฉันบ้างอะ
1: ไม่มี
2: โอ๊ยเนี่ยโอ๊ย
0: ไม่จริงไม่จริงจะไม่นึกถึงเพื่อนขนาดนี้เลยได้ไงฮะ
2: ก็ซ่อนไว้เหรอซ่อนไว้เหรอ
0: ไม่มีไม่มีจริงๆ
2: เอาเก็บไว้ตรงไหนพูดเอาเก็บไว้ตรงไหน
0: ดีขึ้นแล้วเหรอคะ
3: ก็ยังเพลียๆอยู
0: ่ดีที่พ่อไม่เป็นอะไรมาก
3: เจ๊คงคิดว่าพ่อหนักหนาสาหัสใกล้ตาย
0: ก็นันไม่รู้นี่คะตอนที่มาถึงโรงพยาบาลนันเห็นพ่ออาการไม่ดี
4: นันคุณพ่อหายป่วยก็ดีแล้วนี่ลูก
3: ฉันอยากกลับบ้าน
0: นันว่าพักที่นี่เช็คอาการอีกสักหน่อยไม่ดีกว่าหรอคะพ่อยังอาการไม่ดีขึ้นเลยนะ
3: ฉันจะกลับบ้าน
4: ไปค่ะฉันจะพาคุณกลับบ้าน

0: คนที่ต้องตายไทกะ
1: หายดีแล้วเหรอครับ
2: ครับอยู่โรงพยาบาลนานๆแล้วไม่ไหวเป็นห่วงงาน
1: หมอบอกว่าเป็นอะไรครับ
2: ก็โรคเดิมๆเครียดพักผ่อนน้อย
1: ดีนะครับที่ท่านไม่เป็นอะไรมากผมเห็นท่านและคิดถึงพ่อพ่อผมท่านไม่เคยป่วยเลยจนกระทั่งความเจ็บปวดครั้งเดียวเอาชีวิตไปจากท่าน
2: เสียใจด้วยนะ
1: ท่านรู้ไหมครับความตายมันอยู่ใกล้คนเรามากใกล้จนบางครั้งเราไม่ระวังตัวว่าจะถูกแทงจากทิศทางไหน
2: มีแต่คนขี้ขลาดเท่านั้นแหละที่จะหวั่นไหวกับแค่คำว่าความตาย
1: แต่พ่อผมมักสอนเสมอว่าไอ้ความตายเนี่ยคือคำพิพากษาที่ยุติธรรมที่สุด
2: ฉันไม่เห็นด้วยกับพ่อเธอคำพูดต่างหากคือคำพิพากษาคำพูดสร้างคนได้ทำลายคนได้ฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นก็ได
3: ้กาแฟค่ะ

0: าได้จังหวะดีมากเลย
1: เรียกลินได้ตลอดเลยนะคะลินรออยู่หน้าห้องค่ะ
0: เธอสนิทกับไทกะใช่ไหม
1: ไม่สนิทค่ะ
0: ฉันเคยเห็นนันหงุดหงิดเรื่องเธอกับไทกะ
1: มีอะไรสั่งลินได้ตลอดเลยนะคะ
0: นอกจากดูแลฉันแล้วเนี่ยให้เธอคอยจับตาดูแล้วก็รายงานฉันว่าไทกะทำอะไรบ้างฉันจะทำให้เธอได้เข้าใกล้ไทกะไม่ต้องไปสนใจว่านันเขาจะคิดยังไง
1: ได้ค่ะท่าน

0: งานของฉันคือสังเกตจัดการแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดวุ่นวายหมดเลยนะคะคนของพ่อเนี่ย
1: พ่อเป็นคนใช้ลินทำเอง
0: แต่ไม่ใช่หน้าที่ลิน
1: ใช่เพราะมันเป็นงานที่พ่อสั่งแกชอบไอ้ดีไซเนอร์คนนี้ชอบแบบบ้าคลั่งทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้อยู่ที่นี่แกไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสังเกตเลยไงว่าตั้งแต่มันเดินเข้ามาอยู่ใน 3C เนี่ยเรามีแต่เรื่อง
0: แต่เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะพี่เตนะคะไม่ใช่เพราะคนไทยกะ
1: ยังจะเห็นคนนอกดีกว่าอีกเหรอยอมแลกตำแหน่งผู้บริหารเพื่อผู้ชายคนเดียวก็ได้นั่นฉันโปรโมทคนอื่นที่เหมาะสมกว่าแกได้ตลอดเพราะฉันไม่ได้เห็นแก่คนฉันเห็นแก่งานเห็นแก่เม็ดเงินที่ 3C จะได้แค่นั้น
0: เธอคิดทำอะไรของเธอถึงจะมีพ่อฉันเป็นแบ็คก็อย่าคิดว่าฉันจะหาวิธีไล่แกไม่ได้นะ
2: ผมทำให้คุณมีปัญหาอีกแล้วใช่ไหม
0: ฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่าคิดมากอิ่มแล้วแลมในสมองคงวิ่งกลับไปทำยูนิฟอร์มดีกว่าไหมคะคุณดีไซเนอร์

0: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
1: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
6: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
5: เจเด่นเจเด่นเจเด่น

0: นอร่อยหลายยังไงก็เอลเซ่ยูโร
1: พาเวยกบ้าน
2: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ซับเลย
3: ปกลงรักได้หรือยัง
4: ไว้ผมจัดการอะไรเรียบร้อยผมจะพามุกไปเจอครอบครัวผมเหมือนกันนะ
5: ทำไมฉันต้อง

0: ไปเจอครอบครัวคุณด้วยเหรอคะ
1: ผมก็อยากพาแฟนไปอบคนที่บ้านบ้างไง
2: นี่หนูเบลคู่มั่นของพี่ค่ะ
3: คุณแม่เลิกพยายามทำให้ผมเลิกกับมุกเถอะนะครับเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น
4: ก็ลองดูสิว่าใครจะชนะฉันสร้างแกได้ฉันก็ทำลายแกได้เหมือนกัน
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
8: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
9: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
5: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
11: เร็วๆๆเร็ว
10: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
12: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: คำแนะนำจากกรมอนามัย
14: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
15: เด็กบีบนิดเดียวได้
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
17: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
18: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
19: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
20: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
21: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
22: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เฮ้ยทำไรอ่ะ
1: ฮัลโหลอะไรนะผู้หญิงแค่คนเดียวทำไมจับไม่ได้วะตอนเกิดพ่อแม่ให้สมองมาหรือเปล่า

0: แม่ไม่อยู่บ้านหรอกพาน้องไปหาหมอสันไม่รู้จะพาลูกไปพักที่ไหนก็เลยพามาที่นี่ก่อน
1: เราสันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
0: สันคิดถึงอรุณแค่อยากไปเจอหน้าอยากขอโทษอรุณด้วยอรุณช่วยฟังสันสักครั้งได้ไหมแล้วต่อไปสันจะไม่ยื้ออีกเลย

0: บ้านหลังเนี้ยที่ติดจำนองเนี่ยเดี๋ยวแพทจะจัดการให้หมด
1: ขอบคุณนะคะคุณแพท
0: ไม่เป็นไรค่ะเราครอบครัวเดียวกันก็ต้องดูแลกันสิคะ
2: คุณแพทเขาคงดีกับแม่กับน้องซันมากเลยใช่ไหม
3: ซันไม่มีอะไรจะตอบแทนคุณแพทเขาได้เลย
2: นอกจากร่างกายของตัวเอง
3: แต่เอาจริงๆคุณแพทเขาก็น่าสงสารนะลูก
2: เพราะเขามีแค่ซันคนเดียวไงที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยตามใจเขาแล้วก็เป็นคนเดียวที่เขายึดเหนี่ยวเอาไว้ได
3: ้อารู้จะกลัวจะเกลียดซันยังไงก็ได้นะแต่ซันทิ้งคุณแพทเขาไม่ได้จริงๆซันไม่อยากเลวกับผู้หญิงที่ดีกับซันอีกแล้ว

0: ไฟดับได้ยังไงเนี่ย
1: อืม
2: ฟิวขาดครับ
1: ก็ไปเอามาเปลี่ยนสิ
2: ครับครับได้ครับรอสักครู่ครับ
0: งั้นคุณนันพักก่อนนะคะเดี๋ยวเอาน้ำให้

0: ใช้ให้เธอเข้ามาในนี้ไม่เกี่ยวกับเธอ
1: คุณนฤบาล
2: คุณไทกะคะชุดสวยมากค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
1: คุณไทกะชอบไหมคะ
3: โอเคเลยครับ
1: นันก็คิดว่าคุณไทกะจะบอกว่าชอบใครใช้ให้คนไม่เกี่ยวเข้ามาในห้องนี้

0: ให้รินมันเป็นนางแบบของผม
1: น้ำตาวันนี้มันจะกลายเป็นไฟที่ใช้เผาสัตว์โตให้ไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณ
2: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลินแกล้งทำตัวเป็นเหยื่อล่อ
3: รวมทุกอย่างออกมาจากแทงกะให้หมด
2: แล้วค่อยจัดการ
4: เฮ้ยกะ

0: กนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย่
2: อ
1: ุ
2: ้ยน้องมาคะ
0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
2: พ่อเวยกบ้าน
0: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
5: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
6: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
7: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
5: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
8: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
9: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
8: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
10: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
11: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
12: นอนมากไปก็ไม่ดี
13: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืนเส้นไปทางแรง
14: ร็อกนี่ก็ร็อกนี่ก็ยังร็อก
15: เมื่อธุรกิจโดนล็อก
14: ฮัลโหลล่ะ
16: ถึงเวลาปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ปลดล็อกเงินทุนสนับสนุนปลดล็อกโอกาสทางการตลาดปลดล็อกความรู้และคำปรึกษาปลดล็อกสิทธิประโยชน์ปลดล็อกนโยบาย
17: ให้ธุรกิจของคุณเติบโตสสว.ปลดล็อก SME
18: โตได้ไกลไปได้จริง
19: BYD C Lion 5 DMI Super PHEV
3: สวัสดีครับข่าวนกลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราช
6: ที่หน้าตลาดนาพรุตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมมีร้านขายหมูปิ้งที่คนปิ้งหมูดูเนียบมากแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยกางเกงขายาวสีกากีสูงเข็มขัดรองเท้าหนังทรงผมตัดสั้นดูสะอาดคนปิ้งหมูคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นถึงรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพรหมชื่อร้อยตำรวจโทเสน่ห์ปานเดชวัย58ปีทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งร้อยตำรวจโทเสน่ห์จะออกมาขายหมูปิ้งกับครอบครัวก่อนไปทำงานหมูปิ้งที่ร้านขายดีมากคนในละแวกรู้จักกันในชื่อหมูปิ้งสองพี่น้องผู้หมวดเสน่ห์เล่าว่าหลังจากที่ลูกสาวชื่อพันธิราปานเดชเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ไม่อยากไปทำงานประจำแต่ชอบที่จะขายของมากกว่าผู้หมวดเสน่ห์ก็เลยให้มาขายหมูปิ้งที่หน้าบ้านขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยอดขายสูงถึงเดือนละประมาณ 70,000 บาทเงินที่ได้จากการขายหมูปิ้งก็ส่งน้องชายคนเล็กเรียนมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีจึงเป็นที่มาของชื่อร้านหมูปิ้งสองพี่น้อง
1: ตอนลูกสาวนี่ส่งน้องเรียนด้วยขายหมูเนี่ยส่งน้องเรียนจบมาเลย
4: ครับ
1: เลยชื่อว่าหมูปิ้งสองพี่น้องครับผมนั่นแหละที่ไปที่มาของหมูปิ้งสองพี่น้องครับเดือนนึงก็ประมาณสัก 70,000
4: หมูปิ้ง
1: ยอดขาย
6: ร้อยตำรวจโทเสน่ห์เป็นคนหาสูตรวิธีทำหมูปิ้งจาก YouTube จนได้หมูปิ้งที่นุ่มหอมอร่อยทุกวันตั้งแต่ตี4ผู้หมวดเสน่ห์จะตื่นขึ้นมาหุงข้าวเหนียวตำ3เกลือเพื่อใช้สำหรับหมักหมูไว้ขายในวันต่อไปโดยลูกสาวจะเป็นคนเสียบไม้ขายวันละ450ถึง550ไม้ราคาไม้ละ5บาทข้าวเหนียวถุงละ5บาทหุงวันละ8ถึง10กิโลกรัมขายวันละ2ถึง3ชั่วโมงก็หมดแล้วขายเสร็จก็จะสวมเสื้อเครื่องแบบตำรวจไปทำงานร้อยตำรวจโทเสน่ห์บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่มีอาชีพเสริมได้ช่วยครอบครัว
1: รู้สึกว่าภูมิใจซะอีกว่าเรามีอาชีพเสริม
4: ครับ
1: ครับช่วยครอบครัวเพราะว่าถ้าตำรวจเราไม่มีอาชีพเสริมนี่ผมบอกแล้วยาก
6: ร้านหมูปิ้งสองพี่น้องเปิดขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งจนถึงเก้าโมงเช้า
1: เดือนนึงก็ประมาณสัก 70,000
4: หมูปิ้ง
1: ยอดขาย
3: เป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้งามทีเดียวครับไปสกลนคร
4: มันตรงกิโล
5: กรัม
3: พาไปดูเห็ดป่ากิโลกรัมละ 1,000 บาท
6: วางขายที่บริเวณตลาด3แยกบ้านลาดกระเชออำเภอเมืองสกลนครนี่คือเห็ดระโงกหรือเห็ดไข่ห่านเห็ดป่าหายากที่ชาวบ้านเทือกเขาภูพานเก็บมาขายและจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับ
7: บ้านเราสุดๆ
8: ส
7: ุ
8: ดๆ
6: เก็บจากเห็ดระโงกที่คุณปุ้ยแม่ค้าเห็ดกำลังทำความสะอาดอยู่ในกระมัง2ใบมีน้ำหนักประมาณ1กิโลมูลค่า 1,000 บาทฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจว่าราคาสูงอย่างนี้จะขายได้หรือคุณปุ้ยบอกว่ามีลูกค้าสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วและกำลังทำความสะอาดให้ลูกค้าปีที่แล้วขายราคากิโลกรัมละ400ถึง500บาทแต่ปีนี้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะหายากเห็ดระโงกมี3สีหลักคือสีเหลืองสีขาวและสีส้มผสมแดงเมื่อดอกตูมจะมีลักษณะกลมรีคล้ายไข่ห่านเมื่อโตเต็มที่หมวกเห็ดจะกางออกผิวเรียบเป็นมันและด้านล่างมีครีบสีขาว
7: ใหม่มากเลยเป็นราคาจำนอง
6: นี่คือเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนขายจานละ100บาทเนื้อสัมผัสหวานกรอบคล้ายเนื้อไก่และมีราคาสูงเพราะไม่สามารถเพาะปลูกได้โดยจะขึ้นตามจอมปลวกหรือรังปลวกในช่วงฤดูฝน
12: นี่เห็ดดินเนาะ
7: อันนี้เป็นเห็ดปลวกค่ะเห็ดปลวกใหญ่
6: ที่เห็นอยู่นี่คือเห็ดก่อน้อยหรือเห็ดน้ำหมากราคา2จานอยู่ที่150บาทการทานเห็ดต้องระวังเรื่องเห็ดพิษนะครับโดยเฉพาะเห็ดป่าหน้าฝนหากเจอเห็ดพิษขึ้นมาอาจทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการทานเห็ดที่ไม่รู้จักหรือซื้อเห็ดป่าที่ไม่มีแหล่งที่มา
7: ทาวันง่ามค่ะนายพี่นะในมือน่ะ
8: นี่อันนี้ง่ายมันบอก
7: ได
8: ้สดเก็บจากภูพาน
7: ใช่ต้นหอมของนี
3: ้โลกนี้มีเห็ดมีพิษมากกว่าไม่มีพิษครับขึ้นเหนือไปเชียงใหม
6: ่ที่บริเวณหน้าห้องชมรม English Corner ตำรวจภูธรภาค5ประชาชนนำขวดพลาสติกใส่ถุงกันมาเยอะเลยครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรคำตอบนี่คือกิจกรรมขวดพลาสติกแลกผักสดปลอดสารพิษจากร้านโอ้กระจู
7: มันเป็นความปลอดทั่วไปแต่ว่าผัก
6: พันตำรวจเอกหญิงสุทธิดาสมิทธิไกรผู้กำกับการอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5เล่าว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการและผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5ร่วมกันรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติกและสร้างคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ขยะพลาสติกทั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งต่อไปยังโครงการกรีนโรดจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาคและแปรรูปขยะพลาสติกเพื่อนำไปผลิตเป็นอิฐบล็อกสำหรับปูพื้นถนนทำผนังกำแพงหรือใช้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆขยะพลาสติกจำนวน14กิโลกรัมสามารถนำไปผลิตเป็นอิฐบล็อกได้1ก้อนขณะที่ฝาขวดพลาสติกก็จะถูกนำไปอัดและแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนหรือของเล่นเพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นการสร้างมูลค่าให้กับขยะและช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วยผู้ที่สนใจสามารถนำขยะพลาสติกมาแลกผักหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่ห้องชมรม English Corner ตำรวจภูธรภาค5ได้ทุกวันพุธตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครับ
20: ไปมอบให้กับโครงการ Green Road ที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะเขาก็จะเอาไปทำรีไซเคิลไปทำเป็นอิฐบล็อกปูพื้นถนนแล้วก็ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้กับเด็กนักเรียนดังนั้นเนี่ยขยะพลาสติกที่ทุกท่านนะคะนำมาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็คือเอาไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก็มอบผักเลยเพราะว่าวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางส่วนโอ้กระจู
3: นี่ก็เป็นข่าวดีๆจากตำรวจไทยครับไปปราจีนบุรี
6: ที่หน้าโรงเรียนเทศบาล3วัดแก้วพิจิตรในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีช่างผมเคลื่อนที่เปิดร้านแบบง่ายๆมีโต๊ะพับ1ตัวและเก้าอี้อีก4ตัวช่างผมร้านนี้ไม่ได้รับตัดแต่รับถักเปียอย่างเดียวราคาหัวละ20บาทพร้อมโปรโมชั่นหวีฟรีคุณรัตนาสุวคุณอายุ31ปีเจ้าของไอเดียร้านถักเปียเล่าว่าปกติทำงานก่อสร้างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีงานลดลงจึงต้องหารายได้เสริมด้วยการไปขายของที่ตลาดนัดแต่ตลาดนัดไม่ได้มีทุกวันขายได้แค่อาทิตย์ละ2วันเท่านั้นกิจวัตรทุกเช้าของคุณรัตนาคือถักเปียผูกโบให้หลานสาว2คนก่อนไปโรงเรียนจึงเกิดไอเดียรับถักเปียหน้าโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองที่อาจไม่มีเวลาถักเปียให้ลูกหลาน
21: เกิดไอเดียจากการถักเปียให้หลานนี่แหละค่ะค
6: ิ
21: ดว่าคุณแม่จะยุ่งยากเหมือนหนูแบ่งเบาภาระคุณแม่หน่อย
6: นี่ครับลูกค้ามาถึงก็นั่งบนเก้าอี้จากนั้นคุณรัตนาก็จะถักเปียให้ใช้เวลาถักไม่นานก็ได้ผมเปียถักเปียสองข้างแบบพจมานสว่างวงเรียบร้อยตามกฎของโรงเรียนคุณรัตนาบอกว่าวันนี้ได้ลูกค้า3คนเพราะเพิ่งเปิดร้านได้2วันหวังว่าวันต่อๆไปจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นหลังจากคุณพ่อคุณแม่ทราบว่ามีร้านรับถักเปียแบบนี้หน้าโรงเรียน คุณแม่คนนี้บอกว่าร้านรับถักเปียหน้าโรงเรียนเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะคุณแม่ต้องไปทำงานแต่เช้าบางทีก็ไม่มีเวลาทำผมถักเปียให้ลูก
0: มันก็โอเคสำหรับคุณแม่ที่แบบว่าความเร่งด่วนเนาะ มันไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องมีแหละหน้าโรงเรียนหน่อยเพราะว่าคุณแม่บางทีทำงานเช้า
3: เป็นอาชีพที่เบาสบายทำแล้วมีความสุขครับนอกลูกส่งท้ายไปเยอรมัน
6: ที่กรุงเบอร์ลินผู้คนนับหมื่นมาร่วมงานเทศกาลแห่งวัฒนธรรมหรือ Carnival of Cultures ที่ปีนี้จัดเป็นปีที่30มีกลุ่มผู้แสดงกว่า70กลุ่มในชุดเครื่องแต่งกายสีสันสดใสเดินขบวนไปตามท้องถนนในย่านฟรีดริชไฮน์เป็นเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางชาติพันธุ์และส่งเสริมความสามัคคีต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติเปิดขบวนด้วยกลุ่มผู้แสดงจากโรงเรียนซาปากาอิวนูแซมบ้าที่เป็นโรงเรียนสอนเต้นแซมบ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเบอร์ลินการเต้นแซมบ้าเป็นการเต้นคนเดียวที่เน้นการขยับขาและสะโพกอย่างรวดเร็วไปตามจังหวะกลองเน้นขยับเท้าและสะโพกอยู่กับที่โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เต้นขนาดใหญ่ต่อด้วยกลุ่มผู้แสดงจากประเทศยูเครนกลุ่มผู้แสดงหญิงแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองของยูเครนถือไม้ทรงโค้งประดับด้วยดอกไม้สีสันสดใสสื่อถึงความบริสุทธิ์อุดมสมบูรณ์คณะผู้แสดงที่สวมชุดสีเหลืองนี้ก็เป็นตัวแทนจากประเทศยูเครนแต่งตัวด้วยสีเหลืองสดใสพร้อมที่ประดับศีรษะด้วยดอกทานตะวันซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของยูเครนกลุ่มผู้แสดงจากประเทศโบลิเวียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในอเมริกาใต้ตอนกลางมีสัดส่วนประชากรเชื้อสายอเมริกันพื้นเมืองหรืออินเดียแดงมากที่สุดในทวีปอเมริกาเครื่องแต่งกายมักประดับด้วยขนนกยาวเพราะเป็นสัญลักษณ์ของขุนนางและนักรบอินคาแสดงถึงอำนาจและสถานะทางสังคมที่สูงส่งมีคณะผู้แสดงจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมขบวนพาเหรดด้วยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมสูงที่สุดในยุโรปกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันเป็นเมืองที่มีประชากรราว4ล้านคนโดยประชากรมากกว่า1ล้านคนมาจาก190ประเทศทั่วโลกกลุ่มผู้อพยพที่ใหญ่ที่สุดคือชาวตุรกีรองลงมาคือโปแลนด์รัสเซียอิตาลีซีเรีย
3: เป็นขบวนพาเหรดที่สีสันสดใสงดงามมากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

วัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17พฤษภาคม2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรง

ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา2นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร3นายนพหิรัญสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์ทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าทรงนำทีมสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้วันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุฮัมมัดอัมมูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ผ่านระบบออนไลน์วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่8/2569ผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากทั้งด้านชลประทานด้านการส่งเสริมอาชีพภายในแปลงทดสอบสาธิตมีการปลูกพืชอาทิมะเขือเทศเชอรี่เมลอนแตงกวายญี่ปุ่นมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมีมูลค่าสะสมกว่า2ล้านบาทและจะมีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ60ด้านการทดสอบและสาธิตการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนอาทิมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายส่วนการทดลองปลูกพืชนอกโรงเรือนอาทิเสาวรสมะละกอมานูก้าและกาแฟโรบัสต้าในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน5หน่วยงานเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงขณะที่การขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและการผลิตพืชผักในโรงเรือนทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมการวางแผนรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวะวิกฤตราคาน้ำมันรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินงานโครงการในการนี้เปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่มระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องส่วนที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วที่ควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีและเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินการเกษตรโดยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้13ฐานอาทิการตรวจสอบคุณภาพดินการทำปุ๋ยอินทรีย์จากใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานช่วงบ่ายเยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกมีฐานฝึกวิชาชีพ15ฐานการเรียนรู้50รายวิชาอาทิฐานโรงเลี้ยงไส้เดือนฐานปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียและยังมีการจัดทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานด้วยที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำศูนย์แคร์และฐานการฝึกอาชีพการสกรีนภาพการวาดรูปการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอไหมเป็นลวดลายอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและที่ฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุข

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราช

โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความมีจิตอาสาจิตสาธารณะเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีความผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 14.30 นาทีบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดมงคลธรรมมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปทุมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยะโสธรเวลา 17:00 นกองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยบริษัททีพพิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาศคุณารามวัดประพาสประจิมเขตและวัดดิษฐารามที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิ

0: คณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเก้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาในวันที่30และ31พฤษภาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถภายในวัดพระศาสดารังวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
2: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
3: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHiQUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
4: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
5: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
6: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะฉันจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
7: โทษถามที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
10: นี่ใหม่ Sensodyne Clinical White ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
11: Uniqlo Baggy Jeans ยีนสไตล์ใหม
12: ่แมทช์ได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
11: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
13: เทศกาลขอบคุณถึง4มิถุนายน2569
14: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
15: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรด
16: อร่อย
15: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
17: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
18: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
17: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
19: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
20: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
21: นอนมากไปก็ไม่ดี
22: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
23: ยืนเซฟไปทำไม

0: ดีค่ะคุณผู้ชมในขณะที่เรื่องวุ่นๆของวินปั้นไทยรักหักหลังเข้าขั้นวิกฤตวายุฟ้าใสโทษฐานที่รักเธอก็กำลังเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดกองเชียร์ตัดชุดรอได้เลยค่ะ
1: เข้าพิธีวิวากันแล้วค่ะวายุฟ้าใสนายณภัทรปิ่นรัตนวีงานนี้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความหวานแถม

0: ัวและเพื่อนๆมากันครบทีมทั้งพ่อเกมสานติหลุยสก็อตน้ำหวานภูริตาและเคทมาริดินส่วนเบื้องหลังบอกเลยว่าคึกคักสุดๆนักแสดงรวมตัวกันทีไรเสียงหัวเราะดังลั่นกองแต่เอ๊ะงานแต่งครั้งนี้จะราบรื่นหรือมีเรื่องให้ลุ้นกลางงานรอติดตามในเท่าฐานที่รักเธอค่ะ
1: มีหลากหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายเหตุการณ์เลยในวันนี้
2: ความรู้สึกของเราทั้งคู่มันก็ค่อนข้างบ่งบอกนะว่าแบบเราชอบกันและกันแบบอยากปกป้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอ่ะเราก็แบบมันเปิดใจไปนิดนึงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธุรกิจแล้วก็ผลประโยชน์อยู่ดี
1: ฟ้าใสจริงๆตอนนี้ก็รู้สึกดีกับตัวอายุมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องงานแต่งเนี่ยก็มีความสุขแหละแต่ว่าอาจจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นก็ต้องคอยติดตามค่ะเพราะว่ายังมีแบบผมด้านพี่สมุทรด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ
0: และละครรักหักหลังจากที่คนดูลุ้นความสัมพันธ์คู่พี่ปั้นกับพายว่าจะไปต่อยังไงก็ยังมีทีมพี่ปั้นมุ้งมิ้งเกรทแบมที่แฟนๆก็แอบเชียร์ไม่น้อยเพราะความยืนหนึ่งในความรักของมุ้งมิ้งที่คอยอยู่ข้างพี่ปั้นมาตั้งแต่ต้นเรื่องงานนี้ทั้งคู่มีโอกาสมาเมาส์บอกเลยว่าลุ้นตัวโก่งไม่แพ้แฟนๆเหมือนกันค่ะ
3: เหมือนกับตัวปั้นเองเขาก็เหมือนผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็มาเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงที่คอยแบบอยู่ข้างๆเขาตลอดแต่เขาแบบมองข้ามมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
4: เห็นเหรอคะทำไมเพิ่งมาเห็น
3: คือจริงๆปั้นเขารู้สึกมาก่อนหน้านี้แล้วไงรู้สึกมาอยู่แล้วแต่ว่าแบบเหมือนเรื่องในหัวเขาเยอะมากแล้วมีสิ่งที่เขาต้องจัดการเยอะมากลุ้นนะดิคนดูลุ้น
4: ตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่ปั้น
5: ไปเรียน2ปีกลับมาก็ยังไม่มีแฟนไม่อีก2ปีโตขึ้นมาอีกก็ไม่มีใครสักที
4: คือรอวันที่พี่ปั้นจะเห็นสักทีว่าคนที่คู่ควรกับเขาคือใคร
3: ถ้าคนดูลุ้นอะผมก็ลุ้นไปดูกันเอาเองว่าตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคู่เราเน
4: า
3: ะ
4: ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวละคร2ตัวนี้ด้วย

0: โดยที่ยังไม่รู้ว่าจุดจบของเขาจะเป็นยังไงค่ะก็ฝากติดตามไปถึงตอนจบด้วยนะคะ
1: เป็นอีกหนึ่งผู้กำกับที่ขึ้นชื่อว่างานเป๊ะสุดๆค่ะสำหรับพี่วิทย์วรวิทย์พ่อสองพระนางพลจีน่าขอมารีวิวว่าพี่วิทย์เก่งสุดๆตั้งใจค้นหาข้อมูลและทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียดลงดีเทลเพื่อให้นักแสดงเข้าใจบทและตัวละครได้อย่างดีแฮปปี้สุดๆที่ได้ร่วมงานด้วยบอกเลยว่าแฟนๆจะได้เห็นงานสวยคุ้มค่าในทาตรีแน่นอนค่ะ
2: หนูเป็นการร่วมงานกับมันแล้วก็รวมถึงพวกเราด้วยพวกเราก็ทำการบ้านกับตัวละครนี้อย่างหนักเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดให้สมกับการรอคอยที่ทุกคนรอคอยอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: รอซัพพอร์ตพลจีน่าและผลงานการกำกับของพี่วิทย์วรวิทย์ศรีสุภาพกันได้ในทาตรีตอนแรกวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะคะตอนนี้ไปดูกันค่ะว่าก่อนจะได้เป็นบ่าวสาววายุฟ้าใสต้องเจอกับเหตุอะไรอีกในโทษฐานที่รักเธอ EP 13ขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: สมุทร
1: ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อน
2: ฟ้าใส
1: ฟ้าใสรักเขา
2: พ่อมีเรื่องอยากจะรู้อีกเรื่อง
3: เรื่องอะไรหรอคะ
2: ก็เรื่องที่บอกว่ารักวายุอ่ะนะที่ลูกพูดน่ะจริงหรือเปล่า
4: เย็นแล้วขึ้นสมองกันทุกคน
5: ที่ผมจะชี้แจงข้อเท็จจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ทุกคนได้ทราบ
6: ค
5: ุ
6: ณทานคะผู้ชายในคลิปเป็นคนจริงๆใช่ไหมคะคุณทานคะ
7: คุณสงสัยคุณทานหรือผิดหวังหรือว่าอกหักอ่ะ

คุณท้าฉันเองอะ

0: นี่คุณจะไม่พูดไม่จากับผมไปถึงไหน
1: ฉันเหนื่อยอ่ะชอบก็สอบทรายมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วฉันจะเอาแรงที่ไหนพูดอ่ะ
0: คุณเขินผมอ่ะ
1: คุณนี
0: ่ถึงไม่ได้ตั้งใจแต่ผมชอบนะไม่ตั้งใจบ่อยๆได้ปะ
1: คุณพูดอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: แบงเหลือนี
1: ่อยากโดนอีกไหม
2: ฟ้าใส
0: ขึ้นห้องไปก่อน

0: พราะกูใช้หนี้ของกูแหละและให้พวกมันเนี่ยไม่ต้องมาวุ่นวายกับกูอีก
1: แล็ปท็อปใคร

0: เฮ้ยนึกว่าชาวบ้านจะเห็นความเร็วของมันบ้างสักแผลเล็กๆก็ยังดี
1: มันดันโยนขี้ไปให้คุณทานเอาซะหึ่งเลย
2: รายนั้นก็สวยโคตรโดนอัดฟรีไทยมึงโดนแฉฟรีไปอีก
3: ก็ถ้าคนมันดีจริงใครจะไปแฉมันได
0: ้ก็เจ๊เขาชอบคนหล่อหล่อแล้วไม่ผิดเลวยังไงก็ดูคูลแค่
2: มันก็เลวด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่มันน่าเจ็บใจคนที่เลวกว่าอย่างไอ้สมุทรออกมาประจานคนที่เลวน้อยกว่าและน่าชนะน่ะสิ
1: คุณทานได้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้บังคับผู้หญิงแต่ใครจะไปเชื่อ
0: จริงคนไม่สนใจแล้วเห็นคลิปว่อนเนี่ยก็คือจบ
4: ถึงคนจะสงสัยก็ตามหาเจ้าทุกไม่เจอหรอกไซมันเช็คล่าสุดผู้หญิงออกนอกประเทศไปแล้ว
3: ไอ้สมุนนี่มันแสบนะพลิกเกมจนได
4: ้เคยได้ยินไหมที่พระเจ้าบอกว่าให้รักเพื่อนบ้านเอาไว้วันเกิดปีนี้ฉันเตรียมความรักครั้งใหญ่ส่งให้มันถึงที่เลย

0: คุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญตามสบายนะครับเต็มที่เลยครับครับขอบคุณครับ
1: ยินดีด้วยนะครับคุณหมาสมุทรสุขสันต์วันเกิดครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณนี่ทำดีมากเลยครับ
0: เชิญตามสบายนะครับ
1: อ่ะสวัสดีครับคุณรักชาติเดี๋ยวเชิญปาร์ตี้ด้านไหนดีกว่าครับ
2: นอกไปนั่งไปนะ
1: เชิญด้านไหนเลยครับ

0: พี่ดีใจมากๆเลยนะที่ฟ้าใสมาร่วมงานวันเกิดของพี่ทีนี้เข้าใจพี่แล้วใช่ไหมว่าทำไมพี่ไม่อยากให้เราเนี่ยอยู่ใกล้ทานมันมากก็เพราะว่าพี่รู้ถึงสันดานของมันไงว่ามันเป็นยังไงทั้งหมดที่พี่ทำไปเนี่ยพี่เป็นห่วงเรานะ
1: ฟ้าใสก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ค่ะ
0: และไม่ใช่แค่ไอ้ทานด้วยนะวายุก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน

0: อันนี้วายุอยู่ไหน
1: ป้าแซมให้เขามาเองค่ะ
0: แสดงว่ามันรู้ว่างานคืนนี้เนี่ยมันก็มีแต่คนที่รู้กำพืชพ่อมันมาร่วมงานด้วยแถมมีไลฟ์สดอีกต่างหากอาศัยเรื่องในวันนั้นนะพี่รู้นะว่าเราไม่อยากเห็นมันตายพี่รู้จักเราดีเราไม่มีทางที่จะไปรักไอ้มาเฟียชั้นต่ำอย่างมันได้

0: จะยืนดูเฉยๆหรอแกทำไมไม่เข้าไปช่วยพี่ชายน้องสาวคืนดีกันล่ะไปสิ
1: ป้าสายคิดถึงนะเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนาน
2: ไม่สบายหายดีแล้วเหรอจ๊ะ
3: ค่ะ
1: ดีแล้วจ้ะเพราะว่าพี่กับคุณสมุทรเนี่ยเป็นห่วงป้าสายมากเลยนะ
4: ไหนบอกว่าจะเจอตัวแล้วจะชวนไปทานข้าวด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยป้าอาศัยอยู่นี่แล้วไง
1: ว่าจะกำลังชวนเลยค่ะน้องป้าใส่จ๊ะถ้าหายป่วยแล้วเนี่ยต้องไปฉลองกันนะ
3: ช่วงนี้ฟ้าใสยุ่งๆนะคะต้องเต็มงานอีกเยอะเลยสุขสันต์วันเกิดนะคะ

ขอบใจนะของขวัญวันเกิดที่เราให้พี่ทุกปีเนี่ยพี่เก็บมันไว้อย่างดีเลยรวมถึงปีนี้ด้วย

0: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: สุขสันต์วันเกิดท่านส.ส.มหาสมุทรนะครับที่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยได้ยกให้ท่านเป็นพี่ชายแห่งชาติไปแล้วครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันเกิดของผมในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีความสุขมากครับ

0: มีความสุขมากๆจริงๆครับ
1: นอกจากท่านส.ส.มหาสมุทรจะแฮปปี้สุดๆกับงานคืนนี้แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีรักชาติก็มีความสุขไม่แพ้กันแล้วท่านยังมีข่าวดีที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบด้วยเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมอวยพรวันเกิดลูกชายผมในค่ำคืนนี้ครอบครัวของเรามีความสุขและรู้สึกอบอุ่นใจมากผมอยากถือโอกาสนี้แจ้งข่าวดีอีกเรื่องให้ทุกท่านร่วมยินดีกับเรา
3: เรื่องอะไรเหรอ
0: น่าจะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ฐานที่ไม่มีที่ยืนแล้วมั้งแล้วก็คะแนนนิยมเนี่ยมันก็เทกลับมาที่พรรคของเรา
2: ฟ้าใสลูกทุกท่านคงรู้จักฟ้าใสลูกสาวผมแล้วนะครับแต่มีเรื่องที่ทุกท่านยังไม่ทราบนั่นคือข่าวดีของครอบครัวเราผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัยที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้า

0: คุณวายุนี่เป็นทายาทของคุณชัยชนะบุรณชัดนักธุรกิจใหญ่ที่ทุกท่านคงรู้จักดี
1: วันนี้เรามีแต่ข่าวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานฉลองวันเกิดงานฉลองคะแนนเสียงพรรคไหนจะมีข่าวมงคลอีกตั้งหากแบบเนี้ยต้องเรียนเชิญพี่ชายแห่งชาติมาร่วมยินดีกับน้องสาวสักหน่อยแล้วล่ะครับเรียนเชิญครับ

ใช่ไหมว่าทุกคนก็จ้องกันรบกวนทุกท่านร่วมดื่มฉลองอวยพรล่วงหน้ากับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับ Cheers

0: ซอร์ไพรส์ของเฮียเนี่ยไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังจริง
1: ๆอย่ามัวดีใจจนลืมกระจายข่าวล่ะ
0: เดี๋ยวผมจะปั่นให้โซเชียลแตกเลย
2: หลอกผู้หญิงให้แต่งงานด้วยมันน่าเฮตรงไหน
1: เราได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวซะเมื่อไหร
3: ่ใช่ไอ้พวกนั้นก็ใช้เฮียอุดปัญหาของตัวเองเหมือนกัน
2: กับเอราชาติน่ะไม่สงสัยแต่กับฟ้าใสล่ะเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขากำลังโดนหลอกใช้
1: มองน้องสาวไอ้มหาสมุทรใส่ซื่อไปหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นต้องการให้วายุเป็นไม้กันหมาก็วินวินกันทั้งคู่แหละ
2: แต่นี่มาชีวิตคู่ของผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะแค่อยากจะกระชากหน้ากากไอ้สมุทรอ่ะต้องเล่นกันถึงขนาดนี้เลยเหรอ
0: แต่ผมว่าที่พี่พุทธพูดนี่มันก็จริงนะพี่วายุดูจริงจังไอ้เคสนี้เป็นพิเศษมีอะไรรับลมพรมในหรือเปล่า
3: จะอะไรล่ะเฮียก็คงเห็นว่าพวกมันโคตรเร็วดิเฮียเขาจั่วพวกไอ้นักการเมืองเร็วๆอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนี่

0: นบ้าอะไรนะ
1: พ่อมาทำอย่างนี้กับผมได้ไง
0: ฉันยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้แกเป็นรัฐมนตรีหรือแม้แต่เป็นนายกแต่แกเลิกยุ่งกับฟ้าใสแล้วไปให้ถึงฝั่งฝันสักทีได้ไหม
1: พ่อคิดผิดแล้วนะที่เอามันกันผมกับฟ้าใสเนี่ยพ่อยัง
0: แกพูดกับใครคนอย่างฉันเนี่ยนะไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้ได้ง่ายๆหรอกมันต้องวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: อันนี้พ่อยอมรับแล้วใช่ไหมที่เอามันมาแต่งงานกับฟ้าใสเนี่ยเพื่อบังหน้า
0: แกก็ได้ยินไม่ใช่เหรอว่าน้องบอกว่ารักวายุ
1: เพราะน้องไม่อยากเห็นผมฆ่ามันตายไงผมไม่เชื่อว่าฟ้าใสจะรักไอ้นักเลงอย่างมันผมไม่มีทางที่จะรับมันเป็นน้องเขยผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี้ยเกิดขึ้นได้ถ้าพ่อไม่เชื่อพ่อคอยดู

0: นับสนุนโดยคนอร่อยชัวร์รสหมู
1: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีผมจับมืออยู่ข้างๆตลอด
2: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
3: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
4: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
5: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
6: นอนมากไปก็ไม่ดี
7: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
5: ยืดเส้นไปทางแรง
8: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
9: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
10: ์ไม่กรอกจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการเลยนะถือซะว่าฉันให้โบนัสล่วงหน้าไปได้แล้วก็มาช่วยงานฉันจริงจังสักที
11: ส่งสิบมาเริ่มเลย
12: ขอบคุณค่ะพี่ที
13: พอดีคุณทีมาดูพื้นที่จัดแคมเปญใหม่ของทางเดอะวันครับ
14: สวัสดีค่ะคุณทียินดีต้อนรับนะคะ
15: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
18: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
19: เร็วๆๆเร็ว
18: มามิมี่แกงหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
3: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
4: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
3: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
0: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
9: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
4: ตายไปแล้วหรือเปล่า
3: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
4: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
3: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
16: นารีทำได้แน่นะ
3: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
15: ทาตรีจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที

0: 18มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
3: นี่ใหม่ Sensodyne Clinical White ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
4: Leptosoy Extra 300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
5: ใหม่น้ำมันเครื่องเผาซาเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีสต์กาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงอื่นล็อกพลังหนุ่มให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นพอลซาร
6: ์ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
7: กรุงเทพประกันชีวิต
8: ก่อนคุณเป็นผู้ร้ายคือตัวฉันเองไม่ใช่ใคร
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร

0: ข้าทางสมุทรน่ะจะไม่ยอมง่าย
1: ไม่เป็นไรครับยังไงก็ถือว่าสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่กรุณา
0: เรื่องที่ลูกชายฉันทำร้ายเธออย่าไปบอกคนอื่นนะแม่ช่วยเก็บไว้เป็นความลับทีฉันขอร้อง
2: พ่อคะพ่อไม่คิดว่าพี่สมุทรต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หน่อยหรอคะ
0: คิดทำไมพ่อจะไม่คิดแต่
1: ผมเชื่อว่าถ้ารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกห่วงใยจริงๆส่วนผมเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากท่านมามากผมจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับครับ
0: ขอบใจมากขอบใจมาก
1: แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือถ้าคุณสมุทรยังควบคุมตัวเองแบบนี้ไม่ได้ท่านคงต้องจัดการทำอะไรสักอย่าง
0: ฉันคิดว่าฉันคงต้องส่งฟ้าใสไปอยู่อเมริกาทั้งๆที่ฉันเองอยากจะเก็บลูกไว้ใกล้ตัว
1: ผมว่าผมมีทางออกที่ดีกว่านั้นนะครับท่านเคยคิดเรื่องการแต่งงานของคุณฟ้าใสหรือเปล่าครับถ้าคุณฟ้าใสแต่งงานเนี่ยคุณสมุทรก็จะเลิกยุ่งวุ่นวายกับน้องแล้วคุณฟ้าใสเองเนี่ยก็จะมีคนที่คอยปกป้องและดูแลเขา
0: เธอหมายถึงแต่งกับเธ
1: อครับ
2: ไม่ค่ะฟ้าใสไม่เห็นด้วยค่ะคุณพ่อคะเราให้เขาพักผ่อนดีกว่าค่ะ
1: คุณไม่ต้องรีบตอบก็ได้นะเก็บไปคิดถึงผลได้ผลเสียกันยังมีเวลาว่าไม่มาก
3: ทำไมคุณฟ้าใสใช้เวลาคิดนานจังคะ คุณวายุอ่ะโอ้ป้าจะขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นพี่นะคะแซเยสตั้งแต่ยังไม่ขอแล้วค่ะเขินอะค่ะ
2: ฟ้าใสว่าพี่สมุทรต้องไม่หยุดแค่นี้แน่ค่ะการแต่งงานอาจทำให้พี่สมุทรเล่นงานวายุหนักขึ้น
3: อาลาซอยโอเข้าใจแล้วค่ะที่แท้ที่คุณฟ้าใสไม่ยอมเซเยสก็เพราะว่าเป็นห่วงคุณวายุนี่เอง
2: ให้เขาเข้าใจว่าฟ้าใสไม่อยากแต่งงานนะคะดีแล้ว
3: แล้วจริงๆอ่ะอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งคะ
2: ฟ้าใสยังไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานค่ะยิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วย
1: คุณไม่เชื่อใจผมผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมจะไม่ยอมให้พี่ชายคุณมาเล่นงานคุณอีก
3: สังยำจ้าแมนเวอร์เลยค่ะพี่ขอให้คุณเจรจาสำเร็จนะคะเอาใจช่วยค่ะโอป้าจับมือโอป้ากูขอตัวไปปัสสาวะก่อนนะคะ
2: ฉันไม่อยากคุณเอาตัวเองมาเสี่ยงเพราะเรื่องนี้ทางที่ดีคุณควรลาออกไปซะ
1: าคุณเป็นห่วงผมคุณก็ปกป้องผมสิวันนั้นที่พี่ชายคุณไม่ยิงผมอะเพราะว่าเขากลัวใจคุณ
2: ฉันไม่รู้ว่าพี่สมุทรจะยอมฟังฉันอีกหรือเปล่า
1: ถ้าผมลาออกก็เท่ากับเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเล่นงานผมได้ง่ายขึ้นถ้าคุณไม่อยากให้ผมตายคุณก็อนุญาตผมเป็นคนในครอบครัวคุณ
2: แต่เราไม่ได้รักกันเราจะแต่งงานกันเพื่อ
1: ความอยู่รอดของเราสองคนเองรอให้คุณสมุทรแต่งงานกับคุณเมษาทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นหลังจากนั้นถ้าคุณอยากจะยกเลิกข้อตกลงอยากจะหย่าผมก็ยินดี

0: เราตกลงร่วมมือกันแล้วเราต้องไปให้สุดนะ
1: รู้แล้วนะไม่ต้องย้ำค่ะเอาเป็นว่าก็ตามนั้นเรามีผลประโยชน์ร่วมกันคุณปกป้องฉันฉันเซฟชีวิตคุณ
0: ดีถ้างั้นซ้อมไว้ก่อนไงวันแต่งจะได้เนียนๆ

0: ไปเลยคุณรีบกลับบ้านนะลูก
1: ฝนจะตกแล้วเนี่ย
2: กลัวผมป่วยอ่ะ
0: ใครจะอยากให้ว่าที่เจ้าบ่าวไม่สบายก่อนวันงานล่ะคะ
3: ชื่นใจมากเลย

ผมจะไม่มีวันเป็นอะไรไปและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีผมจับมืออยู่ข้างๆตลอดผมสัญญา

0: พี่รักท้าทายท้าทายของพี่ได้ไหมพี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะมันจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยกัน
1: ไม่ว่าเจนไหนก็จอยด้วยกันได้แค่มีดีเซเว่นกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหรือกาแฟ3 in 1 D7 และชา D7 D7 ดีเข้มโดด
2: จำยามสุดท้าย
3: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
4: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
5: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
6: ไม่ต้องเพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
7: Lactozoil Extra 300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
10: ผมอยากให้ริมมันเป็นนักแบบของผม
11: น้ำตาวันนี้มันจะกลายเป็นไฟที่ใช้เผาสัตว์โตให้ไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณ
12: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลินแกล้งทำตัวเป็นเหยื่อล
13: ่อรวมถุงยาออกมาจากแทงกะให้หมด
12: แล้วค่อยจัดการ
14: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
17: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกเราได้เลยนะ
16: หมายดูสิ
14: ฟูลฟิลรักเติมเต็มศุกร์20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
19: เร็วๆๆเร็ว
18: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
20: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลา

0: 26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
1: ฉันพร้อม
0: S 26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
3: Hello Higher
4: ฉันอยู่นี่
3: 25องศา
4: เราเป็น25องศา
3: Higher UV Cool Voice Series
5: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้อง Listerine ผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
6: ก่อนคุณเป็นผู้ร้ายตัวฉันเองไม่ใช่ใคร
7: I herb you sugar free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
8: ไปทำท้ายไปยึดตักอดทำไมเขาพัน
9: ถ้าพายมารอถามพี่จะแต่งงานกับฟ้าใสจริงๆเหรอ
8: จริงมีอะไรเราเข้าไปคุยกันในบ้านนะเดี๋ยวไม่สบาย
9: ไอ้สมุดมันซ้อมพี่ขนาดนั้นน่ะพี่จะไปกล้าแต่งงานกับน้องสาวมันอีกเหรอจะต้องให้มันฆ่าพี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหรอพี่ถึงจะรู้จักกับเขามาตายอ่ะทำไมพี่ถึงต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงขนาดนี้ด้วย
8: พี่รู้นะว่าพาพายเป็นห่วงพี่แต่ทุกอย่างมันคือแผนพี่ต้องเอาคืนพวกมัน
9: แล้วทำไมเราต้องเอาคืนวิธีนี้ด้วยอ่ะทำไมพี่ต้องแต่งงานด้วยพี่เกลียดพวกมันไม่ใช่เหรอ
8: พี่ไม่เคยเลยว่ามหาสมุทรมันทำอะไรกับพี่ไว้ป่ะพี่ต้องทำให้มันเจ็บมากที่สุดมันรักฟ้าใสมากเท่าไหร่พี่ต้องทำให้มันเจ็บพอฟ้าใสมากเท่านั้น
9: พี่แน่ใจเหรอว่าพี่ทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นมันน่ะว่าพี่ไม่ได้ทำเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนั้น
8: ผู้หญิงคนเดียวที่พี่จะปกป้องคือพาพาย
9: ถ้าพี่รักพาพายถ้าพี่อยากปกป้องพาพายพาพายขอพี่ได้ไหม

ไม่พี่จะยอมทิ้งทุกอย่างพี่จะทิ้งการแก้แค้นแล้วเราสองคนจะไปอยู่ที่ไหนสักที่ที่มันห่างไกลจากไอ้พวก

พันธ์ทำไม่ได้อะสะพายรู้ว่าพี่เจ็บปวดกับเรื่องนี้มากแค่ไหนพี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นพวกมันความรู้สึกของสะพายมันเทียบอะไรไม่ได้กับชีวิตของแม่แล้วก็พี่สาวของพี่ให้สะพายเห็นแก่ตัวเห็นกับความรู้สึกของตัวเองแบบนี้สะพายทำไม่ได้สะพายทำไม่ได้

0: คุณวายุทำไมคุณไม่บอกฉันสักคำว่าคุณจะแต่งงานกับฟ้าใสตกลงมันยังไงกันแน่คะคุณรักฟ้าใสเหรอ
1: แล้วคุณล่ะคุณรักคุณสมุทรหรือเปล่าคุณยังยืนยันที่จะแต่งงานกับเขาโดยที่คุณไม่ได้รักเขาเหมือนกันผมเองก็เหมือนกัน
0: แต่คุณก็น่าจะบอกฉันก่อน
1: นั่นเป็นคำสั่งท่านรัฐม

0: ู้สึกของผมที่มีให้คุณมันยังเหมือนเดิมและจะไม่มีวันเปลี่ยน
1: พี่วายุคุณเมษาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ที่นี่ไม่มีคิวถ่ายไม่ใช่เหรอคะ
2: อ๋อค่ะพอดีว่าคิวที่แล้วเมย์ลืมของเอาไว้ค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาเอา
1: ได้ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่วายุขอตัวก่อนนะคะพอดีพวกเรามีนัดกันนะคะเชิญตามสบายนะคะจิ๋วเล็กแม่บ้านให้
2: ค่ะ

0: ขอบคุณนะพี่ที่มาส่ง
1: ถ้าจะกลับก็โทรเรียกให้พยามารับนะ
0: เดี๋ยวพี่เมื่อคืนพี่ยังไม่ได้ตอบพระพายเลยนะ
1: คุณไปคุยกันไหนบ้างนะ
2: ทำให้แก้แค้นสำเร็จพี่จะกลับมาเป็นพี่ปีละกาคนเดิมจำห้องพระพายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่พี่จะรักและแต่งงานด้วยได้ไหม
1: พระพายเป็นผู้หญิงที่พี่รักมากที่สุดนะแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันการเป็นพี่น้องเนี่ยมันดีที่สุดแล้ว

พอถึงวันนั้นพี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แล้วพ่อพายจะมาถามพี่อีกครั้งนะ

0: เคยเห็นแต่ปัญหาแม่ผัวไม่ชอบลูกสะใภ้แต่นี่น้องสาวไม่ชอบพี่สะใภ้ก็มีเหมือนกันฮะ
1: ฉันไม่ได้ไม่ชอบฟ้าใส
0: แล้วคุณจะนอยทำไมถ้าพี่คุณจะแต่งงานกับฟ้าใส
1: คุณก็รู้ว่านักการเมืองพวกนั้นเป็นคนยังไงอ่ะฉันก็แค่ไม่อยากให้พี่วายุไปนับญาติอะไรกับพวกเขาน
0: ี่ห่วงหรือว่าห่วงกันแน
1: ่คุณ
0: คุณเป็นไรนี่ผมไปพูดอะไรแทงใจดำคุณเหร
1: อทำไมฉันถึงจะห่วงหรือห่วงพี่ฉันไม่ได้อ่ะพี่วายุคือผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันน่ะคุณไม่มีคนที่คุณรักที่สุดคุณไม่เข้าใจหรอก
2: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
3: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฟ้าใสกับวายุ
4: ผมเกรงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ครับเพราะว่าฟ้าใสเนี่ยเป็นที่จับตามองของสังคมครับแล้วเรื่องนี้มีผลกระทบต่อหน้าตาของพรรคเราเป็นอย่างมากครับผมขอให้ทุกท่านเริ่มโหวตกันเดี๋ยวนี้ครับ
5: ร้อนจัง
6: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
5: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่โอ้นเป็นรังแคหรอ
6: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
7: เพราะโอ้ใช้ Head and Shoulders ใหม่
6: ช่วยขจัดรังแค
7: มั่นใจ 100%
6: เย็นขึ้น2เท่าม
7: ี Head and Shoulders มั่นใจไม่มีรังแค
8: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดไวท์สีกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อน

0: ยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วัคซีนกันแดดลองเลย
1: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
2: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
3: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะ
4: หรือฉันยังจะ
5: ไม่บอกพายจริงหรอพี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
6: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกไปจากชีวิตพาย
7: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ที่ผมทำอย่างเงี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
10: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
9: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรีย
11: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
12: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
10: ตายไปแล้วหรือเปล่า
13: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
10: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
14: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
15: นารีทำได้แน่นะ
14: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
7: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
17: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
18: เร็วๆๆๆ
17: มามิมี่แกงห่วยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
19: อุ้ยขี้นก
20: เฮ้ยเขาโทรเรียกใครอ่ะ
19: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
21: ขอโทษครับ
22: ไม่เป็นไรค่ะ
19: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
23: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
7: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
24: นี่คุณผู้หญิงที่ผมรักที่สุดเขาจากไปก่อนที่เราจะแต่งงานกันไม่กี่วันนะคุณยังโชคดีนะที่ยังมีพี่ชายอยู่ถ้าเขาไม่อยู่แล้วถึงเราจะทำเพื่อเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนๆที่จะรักแล้วก็ทำดีกับพี่ชายคุณให้มากๆนะตอนที่คุณยังมีโอกาส
25: ฉันขอโทษนะที่พูดแบบนั้นใส่คุณไปอ่ะที่บอกว่าคุณไม่เคยรักใคร
24: ไม่เป็นไรช่างมันเถอะที่ผมพาคุณมาที่นี่เพราะผมไม่อยากให้คุณเสียใจทีหลัง
25: เขาสืบคดีบ้านใจอาลีเพราะต้องการหาตัวคนร้ายจริงๆคุณนี่ให้ยาฉันแรงเหมือนกันนะเนี่ยทีแรกฉันไม่คิดว่าฉันจะไปงานแต่งพี่วายุแล้วด้วยซ้ำ
24: ก็แสดงว่าตอนนี้คิดว่าจะไปละ
25: ก็ว่าจะพยายามแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทนอยู่จนจบงานได้หรือเปล่า
24: แล้วถ้าผมไปเป็นเพื่อนล่ะ

0: าแล้วไงลูกสาวรัฐมนตรีรักชาติแต่งฟ้าแลบกับทายาทนักธุรกิจสีเทา
1: หึนี่พรรคนำชาติไทยดองไปทองแผ่นเดียวกับทุนเทาม
2: ีคอมเมนต์คุยประวัติเสียเพียบเลย
0: เอาไงดีพี่

0: สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับทางกรรมการพรรคให้ผมเป็นตัวแทนในการถกปัญหาของพรรคในวันนี้นะครับเนื่องจากข่าวประกาศแต่งงานของคุณวายุแล้วฟ้าใสเนี่ยส่งผลให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พรรคของเราในทางด้านลบเป็นอย่างมากครับคนนอกไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่มองว่าพรรคนำชาติไทยเข้าร่วมกับกลุ่มทุนสีเทาไปด้วยครับ
1: ดิฉันขอให้ถอนคำว่ากลุ่มทุนสีเทาด้วยค่ะ
0: ได้สิครับแต่มันก็สมควรแล้วล่ะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าตั้งคำถามความโปร่งใสของพรรคเราทั้งๆที่เราใกล้ที่จะเลือกตั้งกันแล้วเนี่ย
1: ที่ว่าประชาชนตั้งคำถามนี้มันเป็นเรื่องในอดีตทั้งนั้นเลยนี่ค่ะพ่อของคุณวายุก็เสียไปแล้วด้วย
2: แต่คดีก็ยังค้างอยู่ในศาลอีกหลายคดี
3: แล้วมันก็เป็นคดีความที่ร้ายแรงทั้งนั้นคุณจะปฏิเสธอะไรไหม
0: ขณะเจ้าตัวนี้ยังไม่ปฏิเสธเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยคุณวายุสืบทอดธุรกิจนั้นมาหรือว่าไม่จริง
2: นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆผมถึงอยากจะเสนอให้กรรมการพรรคร่วมกันลงความเห็นโดยการโหวตว่างานแต่งงานของคุณวายุและคุณฟ้าใสสมควรจะจัดขึ้นในช่วงนี้ไหม
4: ผมขอค้านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฟ้าใสกับวายุ
0: ผมเกรงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ครับเพราะว่าฟ้าใสเนี่ยเป็นที่จับตามองของสังคมครับแล้วเรื่องนี้มีผลกระทบต่อหน้าตาของพรรคเราเป็นอย่างมากครับ
2: ไม่ใช่ว่าเราจะคัดค้านงานแต่งงานของลูกสาวท่านนะครับเพียงขอชะลอเพื่อให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งนี้ไปก่อน
0: ผมขอให้ทุกท่านเริ่มโหวตกันเดี๋ยวนี้ครับ

ผมประทานโทษนะครับผมมีเรื่องต้องแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนครับขออนุญาตนะครับ

0: เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคุณวายุเนี่ยช่วยเราแก้ปัญหาได้ดีขนาดไหนเชิญโหวตกันต่อเลยครับ
1: ขออนุญาตนะคะคือคุณวายุเรียนเชิญทุกท่านที่ห้องแถลงข่าวข้างๆนี้ตอนนี้เลยค่ะ
0: แถลงข่าวอะไรวะ
2: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หลายท่านเนี่ยมาเพราะว่าเรื่องธุรกิจแต่หลายท่านเนี่ยก็มาเพราะความสงสัยในเรื่องกระแสข่าวสังคมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามทุกคำสงสัยเลยหลังจากที่ผมแถลงเรื่องโครงการนี้เสร็จนะครับ
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: พอก่อนนะพี่ Promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก Promise
6: หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงหกชิ้น
7: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
8: เร็วเร็วเร็วเร็ว
7: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
9: เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได
10: ้มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
11: พี่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
12: ใจจะขาดแล้ว
13: ใจจะขาดอีกนานไหม
14: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม29พฤษภาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามทำไมวีระสมความคิดจึงขอศาลยกฟ้องอดีตกรรมการปปช.คดีนาฬิการูพลเอกประวิตรจนเหลือ2คนความพร้อมก่อนเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.วันแรกพรุ่งนี้กรมควบคุมโรคเปิดศูนย์เฝ้าระวังการระบาดเชื้ออีโบลาผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
17: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
18: ้แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
19: Hello Higher
20: ฉันอยู่นี่
19: 25องศา
20: เราเป็น25องศา
19: Higher UV Cool Voice Series
21: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
22: อร่อยไปอีก
19: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
23: เพิ่มกาแฟเติมนม
21: เนสกาแฟ Rich Aroma สูตรใหม
3: ่เชิญนั่งตามสบายเลยนะครับเชิญครับเชิญครับ

ในเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วผมจะขอเริ่มการประชุมเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาในวันนี้หลายท่านเนี่ยมาเพราะว่าเรื่องธุรกิจแต่หลายท่านเนี่ยก็มาเพราะความสงสัยในเรื่องกระแสข่าวสังคมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามทุกคำสงสัยเลยหลังจากที่ผมแถลงเรื่องโครงการนี้เสร็จนะครับ

ณวันนี้ประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือว่า A Society อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับประชากรผู้สูงวัยในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า 20% และในปี2578เนี่ยประชากรผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ทำให้เข้าสู่ยุค Super Age Society อย่างสมบูรณ์แบบครับและตามที่เห็นในกราฟนี้นะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจของผู้สูงวัยเนี่ยมีความเจริญและเติบโตอย่างต่อเนื่องไปถึง 15-30% ต่อปีเลยผมจึงร่วมมือกับเครือโรงพยาบาล CDN เพื่อพัฒนาโครงการ The Rewards ขึ้นมาให้รางวัลชีวิตด้วย The Rewards นี่คือคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัยในย่านบางนานะครับที่เดินทางสะดวกมากเราได้ออกแบบที่พักนะครับตามมาตรฐานของ WHOเรายังมี Universal Design ที่ออกแบบเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยและเรามีระบบ Safety ความปลอดภัยที่ดีที่สุดเรามีนักโภชนาการและเรามีนักกายภาพบำบัดที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเรามีบริการพาไปพบแพทย์และสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาล CDN ของเราได้อย่างรวดเร็วโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเป็นอันดับแรกเรามองเห็นว่าช่วงชีวิตหลังเกษียณเนี่ยควรเป็นช่วงเวลาแห่งรางวัลชีวิตครับ

0: เรื่องธุรกิจสีเทาเป็นอดีตไปแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมเนี่ยมารับช่วงธุรกิจต่อคุณพ่อเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าธุรกิจที่ผมดูแลถูกต้องตามกฎหมาย 100% ครับ
1: ถ้ามีคนมองว่าโครงการ The Reward เป็นตัวช่วยฟอกเงินจากธุรกิจสีเทาคุณจะว่ายังไงคะ
0: เรื่องเงินการลงทุนของเราสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนะครับอันที่จริงเนี่ยโครงการนี้ถูกรีเริ่มตั้งแต่สมัยที่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่แต่ที่เรามาเริ่มงานล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากำลังหาที่ดินที่เหมาะสมอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ที่ดินนั้นแล้ว

0: ธุรกิจของพ่อคุณล่ะคะ
1: ผมไม่ถนัดเรื่องธุรกิจที่ท่านทำครับผมก็เลยยกเลิกกิจการทั้งหมดไปผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคที่เราสามารถพัฒนาธุรกิจได้ด้วยการเกื้อหนุนสังคม

0: คิดไม่ถึงว่าไอ้วายุมันจะเอาที่ดินที่บางนามาทำโครงการนี
1: ้นึกว่ามันจะเอาไปทำบ่อนตามที่เราหาเสียง
2: แบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงแล้วนะครับท่าน
3: คุณวายุนี่หน่วยก้านดีนะครับหัวหน้านี่ตาแหลมจริงๆเลย
4: แล้วไม่ลงมติแล้วใช่ไหม
3: เท่าที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเราว่าดีมากเลยนะครับ
5: ลงแล้ว
6: ทำไมไม่บอกกันก่อนคะตอนพี่สมุทรถล่มคุณรู้ไหมฉันเสียใจแค่ไหนชอบทำให้ตกใจอยู่เรื่อย
5: ก็ผมอยากเรียกร้องความสนใจอ่ะ
3: อยากเห็นสีหน้าคนอื่นเหร
6: อสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่ในชั่วข้ามคืนนะไม่ใช่จู่ๆใครจะเสร็จโครงการขึ้นมาได้แค่ในเวลาไม่กี่วันคุณบอกว่าคุณเป็นมาเฟียมาเฟียแบบไหนกันคะถึงทำเรื่องแบบนี
5: ้มาเฟียหัวร้อนไงผมไม่ค่อยชอบธุรกิจที่พ่อผมทำเลยผมก็เลยต้องสู้หัวจนฝาเลย
7: ข้าเหนื่อยให้กันดีๆไม่ได้ต้องให้เสียเลือดเสียเนื้ออยู่เรื่อย
5: โอ้ธุรกิจของพ่อเนี่ยมีอะไรที่นั่งคุยซื้อขายกันดีๆแบบไม่ต้องหักหลังกันบ้างไหมเห็นแทงกันยิงกันไม่เว้นแต่ละวันเลย
7: แกใช้ฉันทำอะไรฉันอยู่วงการนี้มาเป็น10ปีนายต้องดูแลลูกน้องเป็นร้อยครอบครัวพวกมันอีกเหรอใช้ฉันแคะขนมครกหรือว่าลวกก๋วยเตี๋ยวขายเลี้ยงพวกมันอย่างนั้นเหรอง
5: านมันมีเป็นพันเป็นร้อยอย่างที่มันไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนี้นะพ่อ
7: แล้วมันพอยาไส้ไหมล่ะ
5: มันก็ดีกว่าโยนเงินให้ลูกน้องไปตายนะพ่อเคยถามลูกน้องพ่อไหมว่าเลือกระหว่างเงินกับการได้อยู่กับลูกเมียนานๆพวกเขาเลือกอะไรไม่เคยเพราะว่าอะไรเพราะพ่อไม่เคยกล้าเสี่ยงไง
7: โอ้ยฉันทำธุรกิจนี้มันก็ดีอยู่แล้วใช้ฉันต้องเสี่ยงไปทำอะไร
5: ไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างโรงพยาบาลก็ได้
7: เพราะว่าแกเป็นหมอไงแกเลยอยากให้ทุกคนที่นี่เนี่ยลุกขึ้นมาเป็นหมอเป็นพยาบาลอย่างนั้น

0: นั่นสิฮะฉันเจ้าของบ่อนพนันจะลุกขึ้นมาทำโรงพยาบาลตลกหรือว่าไงฮะคุณหมอภรรยา
1: ถ้าพ่อทนเห็นลูกน้องต้องเจ็บต้องตายได้ต่อหน้าต่อตาก็ตามใจพ่อนะวงการนี้มันไม่มีโซ่อื่นซึ่งหน้าอยู่แล้วมันมีแต่แทงกันข้างหลังวันนี้มือขวาของพ่อโดนแทงวันหน้ามันอาจจะถึงคิวพ่อบ้างก็ได้
0: บ่อนโรงพยาบาลมันเข้ากันได้หรอวะ
2: แต่คุณก็ทำมันได้แล้วนะ
3: แต่กว่าจะทำได้อะก็ทะเลาะกับพ่อหนักๆไปตั้งหลายรอบนะสุดท้ายเขาก็ยอมแต่ก็เขาก็โดนยิงตาย
2: เสียใจด้วยนะคะแต่คุณก็กู้ชื่อเสียงท่านได้อย่างน้อยคนก็มองลูกหลานท่านดีขึ้นนะ
3: ก็ถ้าคุณอยากให้ถึงรุ่นหลานไวๆอ่ะ
1: คุณกับผมก็ต้องร่วมมือกันสิ
2: คุณมาไหมคุณคุณก็พาฉันไปเจอครอบครัวคุณไปทำความรู้จักด้วยสิคะ
3: แต่คุณก็เคยเจอพระพายแล้วนี่
2: แค่คุยกันไม่กี่คำไม่ได้ว่าทำความรู้จักค่ะ
3: โอเคถ้างั้นวันศุกร์นี้ไปกินข้าวที่บ้านผมกันไหม
2: ไม่ค่ะไปกินที่ร้านยำของคุณดีกว่าตอนนี้ฉันติดใจเมนูยำแซลมอนเดือดของคุณแล้วนะ
3: แต่ร้านยำมันวุ่นวายนะคุณคุณก็ทานเผ็ดไม่ค่อยได้ด้วยแต่ร้านอื่น
2: พูดเหมือนไม่อยากให้ฉันไปร้านคุณเลย
3: ไม่ใช่แง่ซะหน่อยผมกลัวคุณไม่สะดวกอะ
2: ซ่อนความลับอะไรไว
1: ้ผมบอกคุณแล้วนะถ้าเผ็ดจนทนไม่ไหวเนี่ยอย่าหาว่าไม่เตือน
2: ฉันไหว

0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: ใครอะ

0: มีความลับของสอสอมหาสมุทรจะแฉ
1: พรุ่งนี้ 5:00 นจะมีดาราสาวคนหนึ่งถูกหลอกไปให้บริการที่นั่น
2: ใจของอยู่กับคุณ
3: ผมขอยกลูกสาวคนเดียวที่เป็นที่รักของผมให้กับเจ้าเบ่า
4: จูบเลยจูบเลย
5: สนับสนุนโดย Ford Everest
6: ฉันขอโทษนะที่พูดแบบนั้นใส่คุณไปอ่ะ
7: หลายท่านเนี่ยมาเพราะว่าเรื่องธุรกิจแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็มาเพราะความสงสัยที่อยากเฮ้ยต่อเรื่องใหม่ดีกว่าแต่ที่ร้านส้มตำ
8: แห่งนี้มันต้องโดนรับ

0: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
1: ในที่สุดก็ต้องเลือกกลุ่ม
2: เวสเซตทูล่าของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
3: หมายดูสิ
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ารพิพากษาจำคุกพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยกิตติอดีตกรรมการปปช.คนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาคดีไม่เปิดเผยเอกสารคดีนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนสิทธิการเมือง10ปีเอกราชช่างเหลารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมคดียักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกว่า400ล้านบาทกรุงเทพมหานครแถลงความพร้อมเปิดรับสมัครผู้สมัครสกและผู้ว่ากทมยืนยันสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมตั้งเป้าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าปี2565กรมควบคุมโรคเปิดศูนย์กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดอีโบลาพร้อมเตือนผู้ไม่ปฏิบัติตามมีโทษทั้งจำทั้งปรับขณะผู้เสียชีวิตนายดียาคองโกรวมแล้ว223รายติดเชื้อยืนยัน105รายและสงสัยติดเชื้อเกือบ1,000คน

วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่27พฤษภาคมวันนี้เริ่มด้วยเรื่องสำคัญนะครับเรื่องคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่คำพิพากษาจำคุกอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช2คนแต่อยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ที่สระบุรีครับที่ยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ในวันสืบพยานด้วยเหตุผลว่าคำร้องถอนฟ้องของโจทก์นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะนะครับทำให้จุดพลิกผันสำคัญของคดีนี้ไม่ใช่วันที่มีคำพิพากษาแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนมีคำพิพากษาครับเมื่อนายวีระสมความคิดโจทก์ผู้ฟ้องคดีทยอยยื่นขอถอนฟ้องจำเลยออกเกือบหมดจนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วก็ยังพยายามขอถอนฟ้องทั้งคู่อีกครั้งในวันสืบพยานแต่ศาลสั่งยกคำร้องโดยระบุว่าการถอนฟ้องในครั้งนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจจะเกิดผลเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญคดีนี้เริ่มต้นจากการที่นายวีระยื่นฟ้องกรรมการและเจ้าหน้าที่ปปช.รวม12คนในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157จากการปฏิเสธเปิดเผยเอกสารคดีนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแม้ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาให้เปิดเผยแล้วและเมื่อส่งมอบจริงกลับพบว่าเอกสารไม่ครบและมีการคาดสีดำปิดทับข้อความไว้หลายส่วนในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลประทับรับฟ้องเพียง4คนได้แก่จำเลยที่3ที่7ที่8และ11ส่วนที่เหลืออีก7คนถูกยกฟ้องจากนั้นระหว่างพิจารณาคดีนายวีระขอถอนฟ้องจำเลยที่8และ11ศาลอนุญาตเหลือจำเลยเพียง2คนก่อนที่ในวันสืบพยานจะยื่นขอถอนฟ้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าศาลอนุญาตคดีทั้งหมดก็จะจบลงโดยไม่มีใครต้องรับผิด

0: แต่ศาลเลือกที่จะเดินหน้าต่อครับและพิพากษาจำคุกพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยกิติคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาทั้งคู่ได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์วงเงินคนละ 400,000 บาทพร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศการที่ศาลใช้อำนาจปฏิเสธคำร้องถอนฟ้องครั้งนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าคดีที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์สาธารณะจะไม่สามารถยุติได้ด้วยการเจรจาเบื้องหลังให้โจทก์ถอนฟ้องอีกต่อไปนายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเปิดเผยเหตุผลการถอนฟ้องจำเลยในคดีนี้โดยบอกว่าเริ่มจากนายปรีชาเลิศกมลมาศจำเลยที่4ติดต่อมาพร้อมแสดงหลักฐานว่าเขาพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาและก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจึงยื่นเรื่องถอนฟ้องให้จากนั้นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งยกฟ้องจำเลยไปอีก7คนทำให้เหลือแค่4คนคือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจจำเลยที่3นางสาวสุภาปิยกิติจำเลยที่7นายอาคมนายวิทยาอาคมพิทักษ์จำเลยที่8นายณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาจำเลยที่11นายวีระบอกว่านายวิทยาจำเลยที่8และนายณัฐจักรจำเลยที่11ติดต่อมาอ้อนวอนขอให้ถอนฟ้องพร้อมกับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขก็คือทำคำขอโทษนายวีระเป็นลายลักษณ์อักษรจึงยื่นเรื่องต่อศาลให้ใช้ดุลยพินิจและศาลอนุญาตตามคำขอส่วนพลตำรวจเอกวัชรพลจำเลยที่3และนางสาวสุภาจำเลยที่7นั้นได้พบกันครั้งแรกเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมามีการให้อัยการขอศาลว่าจะขอไกล่เกลี่ยกับคู่ความก่อนมีการเปิดห้องให้พูดคุยกัน3คนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลนางสาวสุภาและนายวีระเขาเห็นว่ามีการบอกให้ทำเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคดีและไปยื่นขอศาลถอนให้ถอนนะครับแต่ศาลไม่ถอนเพราะว่าเป็นวันที่คู่ความมาที่ศาลแล้วทั้งสองฝ่ายรวมถึงพยานหลักฐานที่มีก็แน่นหนาสุดท้ายไม่อนุญาตนำมาสู่การพิจารณาคดีในวันนี้ครับส่วนที่ถูกมองว่ายอมถอนฟ้องให้คู่ความอาจจะมีเบื้องหลังอะไรหรือไม่นายวีระตอบแค่ว่าคนไม่เคยเห็นรายละเอียดจะรู้ได้อย่างไร
1: เขาก็ขอศาลเปิดห้องเป็นห้องพิจารณาคดีห้องหนึ่งให้เขานะวัชรพลกับสุภาและพี่แค่3คนอยู่ในห้องเพราะเขาไม่ยอมให้คนอื่นอยู่แล้วเขาก็ขอโทษพี่ขอให้พี่ถอนพี่ก็ตอนรู้อยู่แล้วยังไงศาลไม่ให้หรอกในเมื่อเขาอย่างนี้พี่ก็ยื่นเงื่อนไขเขาว่าคุณก็ต้องทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรตอนแรกเขาไม่ยอมวัชรพลกับสุภาไม่ยอมพี่บอกไม่ยอมก็ไม่ได้ถ้าไม่งั้นผมก็ไม่ยื่นให้เขาก็ยอมพอยอมปั๊บก็ยื่นต่อศาลแล้วศาลก็ไม่ให้จริงๆ
2: แต่ว่าเราก็ได้หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมมาอีกจากกรณีนี้
1: ทุกคนคนอื่นนี่มันจะมารู้รายละเอียดดีได้ยังไงล่ะครับคุณไม่เคยมาติดตามนะครับในห้องพิจารณาคดีสักครั้งหนึ่งเลยอ่ะคุณไม่เคยมานั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีคุณไม่เคยเห็นรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องพิจารณาคดี
0: อีกเรื่องหนึ่งสำคัญนะครับข่าวสามมิติเกาะติดคดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้ฟ้องร้องนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นและปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมในคดีที่ยักยอกทรัพย์เป็นเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกว่า400ล้านบาทซึ่งเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้สั่งจำคุกนายเอกราช5ปี93เดือนโดยไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้เงิน405ล้านบาทล่าสุดวันนี้ศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิการเมือง10ปีกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับคดียักยอกทรัพย์ดังกล่าวนะครับโดยคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือศาลฎีกาครับมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขที่คมจ1/2568หมายเลขแดงที่2/2569ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ร้องกับนายเอกราชช่างเหลาผู้คัดค้านโดยปปช.ร้องว่านายเอกราชเป็นส.ส.แต่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้ร่วมกับพวกร่วมกันยักยอกเงินของสหกรณ์และปกปิดอำพรางการกระทำของตนพร้อมกับปลอมสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ประจำสหกรณ์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทำให้หลงเชื่อว่ามียอดเงินคงเหลือตามที่ระบุในบัญชีถือว่าเป็นความผิดอาญาและจริย

ทำอย่างร้ายแรงศาลไต่สวนพยานหลักฐานแล้วมีคำวินิจฉัยโดยสรุปว่าระหว่างปี2554ถึง2562ที่นายเอกราชเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นในวันที่16สิงหาคม2567นายเอกราชกับพวกถอนเงินสด396ล้านบาทแล้วโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวจากนั้นนำไปซื้อที่ดิน5แปลงรวม6ไร่2งาน34ตารางวาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทโดยใช้ชื่อตัวเองเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนั้นก็นำที่ดิน3แปลงมาจดจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤดีซึ่งเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและทุจริตและพบว่ามีเงินส่วนต่างจากการซื้อที่ดินอีก290ล้านการกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์และสมาชิกเสียหายระหว่างปี2565ถึง2562นะครับยังร่วมกับพวกแก้ไขสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อแสดงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้เข้าใจว่ามีเงินคงเหลือ400ล้านบาททั้งที่เหลือจริง 70,000 บาทจึงถือเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมหลายครั้งโดยครั้งสุดท้ายแก้ไขว่ามีเงินเหลือ431ล้าน 941,984 ล้านบาททั้งที่เหลือจริงเพียง 79,714 บาทจากนั้นก็ส่งคืนสมุดบัญชีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในเดือนตุลาคม2562หลังจากที่มีมาตรฐานจริยธรรมต่างๆออกมาแล้วมีข้อเท็จจริงตามการไต่สวนนะครับก็ฟังได้ว่านายเอกราชซึ่งเป็นผู้คัดค้านคำร้องของปปช.กับพวกได้ทำความผิดอาญาข้อหายักยอกปลอมเอกสารสิทธิ์และก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมจึงถือว่าไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและไม่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนกระทำการเสื่อมเสียเกียรติของตำแหน่งส.ส.โดยมีเจตนาและมีความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้จึงพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.จังหวัดขอนแก่นนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2568เป็นต้นมาซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสิทธิคัดค้านและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนับจากวันที่มีคำพิพากษาสำหรับคดีอาญากรณีปลอมแปลงเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิที่ปลอมแปลงมาขึ้นนั้นถือเป็นคดีต้นทางก่อนที่ปปช.จะนำมาฟ้องคดีในชั้นต้นนั้นนายเอกราชรับสารภาพศาลจังหวัดขอนแก่นจึงพิพากษาสั่งจำคุกนายเอกราช5ปี93เดือนและให้ชดใช้เงิน405ล้านบาทส่วนจำเลยอื่นๆที่ร่วมกันยักยอกและปลอมแปลงเอกสารให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นยกฟ้องต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับนะครับให้จำคุกจำเลย3คน20ปีอีก1คน10ปีและให้ร่วมกันชดใช้เงินให้สหกรณ์โดยทั้งหมดตอนนี้อยู่ในเรือนจำและอยู่ระหว่างยื่นขอฎีกาส่วนนายเอกราชที่ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาไปก่อนนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าพรรคประชาชนเองก็ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาเหมือนกันแล้วนะครับในขณะเดียวกันมาดูความพร้อมของกทม.นะครับก่อนการรับสมัครผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้

น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
3: อยากผมยาวสวยทำไงดี
4: ใช้ Sunsilk Healthiering Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
5: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
6: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
7: ฉันพร้อม
6: S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
9: สแกนเลย

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตาเดย
2: ์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
3: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ

0: พรรคประชาชนยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสภายกวิธีการได้มาซึ่งสสรนะครับให้รัฐสภาเลือกโดยลับนะครับเพื่อไม่ให้ถูกโยงกับฝ่ายการเมืองพร้อมกับช่วยเข้าชื่อหนุนร่างของเพื่อไทยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสวนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ร่วมแถลงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15/1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายณัฐพงษ์บอกว่าตัวเขาเองและสมาชิกได้ลงนามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา15/1การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยเตรียมเสนอ2ร่างครับเพื่อพิจารณาเข้าสู่สภาสอดคล้องกับหลักการ3ข้อพร้อมกับสนับสนุนทุกร่างที่สอดคล้องกับ3หลักด้วยเช่นก็คือ1การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน2รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกผูกขาดกับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มหนึ่ง3ไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สว.ส่วนสาเหตุที่ต้องเสนอ2ร่างก็คือต้องยอมรับขีดจำกัดทางการเมืองที่อยู่ภายใต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างได้โดยตรงซึ่งหนึ่งในร่างนั้นมีเนื้อหากระบวนการการได้มาซึ่งผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับร่างที่เคยเสนอมาในปีที่แล้วและมีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพรรคประชาชนก่อนที่จะยุบสภาเพราะฉะนั้นการเสนอ2ร่างก็เพื่อยืนยันว่าอย่างน้อยถ้าสมาชิกรัฐสภาทุกคนโดยเฉพาะวุฒิสภาใช้หลักการในการพิจารณาเหมือนเดิมก็ยืนยันว่าอย่างน้อยก็ควรมี1ร่างของพรรคประชาชนที่สามารถผ่านวาระ1ได้แน่นอน
1: กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยควรจะต้องมีการเปิดกว้างมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราเองก็ได้มีการบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าจะมีร่างจากพรรคการเมืองใดนะที่เสนอเข้ามาแล้วสอดคล้องนะครับกับ3หลักการที่ได้พวกเราได้มีการพูดไว้เนี่ยพวกเราก็พร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนเข้าชื่อสนับสนุนร่างต่างๆจากพรรคการเมืองอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยนะครับรวมถึงท่านประธานรัฐสภาเองเนี่ยเปิดกว้างนะครับจากทุกๆร่างนะครับก็นำทุกๆร่างเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาพร้อมกันแล้วก็อยากจะเรียกร้องนะครับจากตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองรวมถึงสมาชิกวุฒิสภานะครับให้เห็นชอบในทุกๆร่างที่ถูกเสนอเข้ามานะครับไม่อยากจะให้มีการปิดประตูกันตั้งแต่วาระที่1นะเพราะเรายังมีขั้นตอนในวาระที่2ที่จะมาถกเถียงแลกเปลี่ยนว่าอะไรที่จะเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าร่าง2ฉบับมีเนื้อหาเหมือนกันแทบทั้งหมดแต่ต่างกัน

0: แค่กระบวนการเลือกตั้งสสรทั้งสองร่างนั้นปลายทางจะมีสสรทั้งหมด150คนแต่กระบวนการเลือกตั้งแตกต่างกันร่างที่สองให้ประชาชนเลือกตั้งแคนดิเดตสสร2เท่าของจำนวนสสรที่มีก็คือ300คนแบ่งเป็น200คนจากการเลือกตั้งแบ่งเขตซึ่งใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและอีก100คนเป็นแบบบัญชีรายชื่อซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเมื่อได้รายชื่อทั้งหมด300คนแล้วจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนนายพฤทธิ์บอกว่าหลักเกณฑ์คัดเลือกยึด2หลักเพื่อให้เกณฑ์การลงคะแนนป้องกันการผูกขาดหรือเสียงสภาล่างของรัฐสภาผูกขาดโดยมีกำหนดเทคนิคการลงแบบลับครับเพื่อให้ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นสสรไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาจากพรรคใดหรือคนใดเพื่อคงความเป็นอิสระของสสรกรุงเทพมหานครแถลงความพร้อมเปิดรับสมัครผู้สมัครสกและผู้สมัครผู้ว่ากทมยืนยันนะครับจะทำโดยสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมตั้งเป้าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าปี2565นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกไว้ทุกด้านจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนเป็นฝ่ายรับสมัครฝ่ายตรวจสอบเอกสารฝ่ายอำนวยความสะดวกและฝ่ายรักษาความปลอดภัยซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ได้ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้1คนรวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้รบกวนกระบวนการรับสมัครและให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกรณีถ้าเกิดปัญหาฝนตกหนักกทม.ก็เตรียมแผนรองรับแก้ปัญหาน้ำท่วมและให้สำนักงานเขตนั้นตรวจสอบความเหมาะสมของจุดเลือกตั้งที่อยู่กลางแจ้ง
1: ซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องมาซ้อมกันนะครับซ้อมกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสนะครับเราอยากให้มาให้มากที่สุดนะครับเป็นวันที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ปัญหาให้กับตัวท่านเองอยากให้ตั้งเป้าให้มากกว่าปีที่แล้วปีแล้วเนี่ยประมาณ 60.7% ปีนี้ก็อยากให้มากกว่านะครับถ้า 100% ได้ยิ่งดีครับ
0: การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.จะเริ่มเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ 5:00 ของแต่ละวันนะครับการเลือกตั้งสกจะแบ่งเป็น50เขตเลือกตั้งนะครับใช้เขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พึงมีขณะที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น1เขตเลือกตั้งในการรับสมัคร28พฤษภาคมถ้าผู้สมัครเดินทางมาถึงก่อนเวลา 8:30 นเจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครเป็นผู้เขียนเวลาและก็ลงชื่อด้วยตัวเองในใบลงทะเบียนเมื่อถึงเวลา 8:30 นเจ้าหน้าที่จะขีดเส้นแดงใต้รายชื่อสุดท้ายถือว่าผู้สมัครกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาถึงพร้อมกันและมีสิทธิ์ตกลงลำดับในการจับสลากลำดับในการยื่นใบสมัครหรือหมายเลขที่ผู้สมัครใช้หาเสียงถ้าตกลงลำดับการจับสลากหมายเลขไม่ได้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครเพื่อมาจับสลากหมายเลขต่อไปส่วนผู้สมัครที่เดินทางมาหลัง 8:30 นจะต้องลงทะเบียนใต้เส้นแดงไม่มีสิทธิ์ตกลงลำดับการจับสลากหมายเลขโดยจะได้รับสิทธิ์ยื่นใบสมัครต่อจากกลุ่มแรกตามลำดับการมาถึงนะครับสำหรับผู้ประสงค์รับสมัครเลือกตั้งสกและผู้สมัครกทมผู้ว่ากทมจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนนะครับโดยผู้สมัครสกจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีและสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านอกจากนี้ผู้สมัครทั้ง2ประเภทต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปี65นะครับมี4,042,948 คนปี69เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนงบประมาณการเลือกตั้งปี65ใช้

0: 207,847,601 บาทส่วนปี69นี่จะใช้งบประมาณ294,100,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ86 ล้านบาทมีหน่วยเลือกตั้ง 6,629 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครต่างจากปี65นะครับซึ่งตอนนั้นมี 6,817 หน่วยลดลง188หน่วยครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าภารกิจช่วยคนลาวที่ติดอยู่ในถ้ำ7คนนะครับและวันนี้มาดูความคืบหน้าเคลื่อนไหวของอีโบลานะครับไทยก็เปิดศูนย์กักกันผู้ที่ต้องสงสัยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงครับ
1: สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋อง
2: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
3: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
4: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
5: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
8: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

คไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงค์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity

สิทธิโรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือ
catalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับ

ได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็นร้อยเนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสตรีสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสตรีสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าgastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนสับสน
แล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนกันลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ้วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ้วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธา

ฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะโค้ชนาธาลีนะคะวันนี้ไลฟ์สดกับโค้ชแบงค์นะคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่อง48ของใช้ที่ก่อมะเร็งรอบๆ บ้านคุณหลายๆอย่างมีสารพิษสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วเราไม่รู้กันเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะโค้ชแบงค์มีลิสต์ยาวมากเลยว่ามีอะไรบ้างส่วนโค้ชนาธาลีนะคะก็มีตัวอย่างเครื่องสำอางด้วยสำหรับผู้หญิงเรา
3: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างสารเคมีอะไรที
4: ่48สารก่อมะเร็งที่อยู่รอบบ้านคุณ
3: 48อย่างวันนี้จบไหมเนี่ย
4: จบครับจบวันนี้เราจะไม่ลงลึกอะไรมากเรื่องหลักการนะแต่ว่าจะมาลิสต์รายการให้
3: งั้นโค้ชแบนจะเริ่มจากตรงไหนดีคะ
4: เริ่มจากที่เราใกล้ชิดกันมากที่สุดเริ่มจากเมคอัพละกันเครื่องสำอางเครื่องสำอาง
3: เมคอัพเลยเหรอ
4: ใช่
3: เนี่ยกำลังว่าจะให้โค้ชแบนพูดถึงเรื่องในครัวก่อนอ่ะ
4: อ๋อได้ครับได้
3: เอาของในครัวก่อนไหมเพราะว่าบางทีเรามีเป็นแบบแฟนของผู้ชายไม่มีเกือบเครื่องสำอางใช่ไหมได้หรือเปล่าคะเอาของใช้ในครัวก่อนได้ไหม
4: โอเคได้ครับของใช้ในครัวครับก็ชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติก3อย่างละพวกของพลาสติกอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามันจะแย่ไปหมดเลยเราต้องระวังตอนที่มันโดนความร้อนถ้าเกิดเรามีอับพลาสติกอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เทน้ำร้อนหรือว่าซุปร้อนๆที่เพิ่งทำเสร็จลงไปพลาสติกมันก็จะละลายเข้ามาในอาหารของเราโคชนาตาลีแชร์
3: แล้วมันมีสารอะไรคะ
4: มันจะมีพวก
3: สาร
4: PCB ครับแล้วก็ BPA นี่นะครับอันนี้เป็นอับพลาสติกแบบอันใหญ่นะบางคนมีอันเล็กเขาจะเขียนว่า BPA free เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า BPA เนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ดีก็คือมันเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองในที่นี้เนี่ยมันก่อมะเร็งยังไงพวกนี้มันจะเป็นสารพลาสติกเหมือนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉาที่โค้ชเคยบอกไปในช่องแล้วนะครับเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่จะไปแย่งการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงของเราธรรมชาติที่มันผลิตออกมาทำให้ฮอร์โมนเพี้ยนมันจะไปแย่งฮอร์โมนเพศชายด้วยฮอร์โมนอื่นๆมันก็ไปแย่งหมดเลยนะครับพวกสาร PCB BPA เพราะฉะนั้นชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยมีอะไรจะแชร์ไหมครับโค้ชจะได้ไปเลย3อย่างละ1 2 3นะครับ
3: อันนี้โค้ชแบงค์โชว์ให้ดูแล้วค่ะ
4: ใช
3: ่ๆ ก็อันนี้ก็คือเรื่องพลาสติกนะคะโค้ชนาธาลีขอเสริมแค่นิดนึงนะคะว่าคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะมันนิดเดียวมันแป๊บเดียวอะโดยเฉพาะนะคะโค้ชจักเตือนอันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าพลาสติกรวมทั้งถุงหรือว่าเป็นอีกอันหนึ่งคะโค้ชแบงค์กำลังจะพูดอีกอัน
4: อะไรครับ
3: คือโค้ชจะเน้นมากเรื่องถุงพลาสติกเพราะว่ามันมีผลโดยตรงกับมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นพวกมะเร็งฮอร์โมนมะเร็งเต้านมรังไข่มดลูกโหยแบบคุณอย่าคิดว่าเป็นแบบนี่เอ้ยนิดเดียวนะวันนี้นะแบบแป๊บเดียวเองมันสะสมค่ะแล้วก็ฮอร์โมนกันหลายๆอย่างนะคะสารเคมีหลายๆอย่างมันรวมเข้ามันเป็นฮอร์โมนแล้วมันสะสมเข้ามากขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าทำไมสมัยนี้ผู้หญิงเราถึงเป็นมะเร็ง
4: ใช่ถูกต้องเลย
3: ด้วยเหตุผลตรงนี
4: ้สารพลาสติกเยอะ
3: แล้วอะไรอีก
4: ก็อันที่4พวกหม้อก็มาถึงพวกหม้อนะฮะหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองกระทะ
3: ใช้ได้ไหมหม้อทองเหลืองเนี่ยคุณชอบทำไมอ่ะ ก็คนไทยเราใช้มากันตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะทำขนม
4: คือว่าทองเหลืองเนี่ยถ้าเกิดไปดู composition มันดีๆนะฮะมันก็จะมีเหล็กจะมีทองแดงอะทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ในทองเหลืองมันจะมีทองแดงทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ถ้าเกิดได้มากจนเกินไปมันก็จะไปแย่งการดูดซึมของแร่ธาตุตัวอื่นๆแล้วมันเป็นทองแดงที่อยู่ในรูปแบบเวอร์ชันที่มันไม่ค่อยเข้ากับร่างกายเราทองแดงจากผักทองแดงจากโลหะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเวอร์ชันที่มันเข้ากับเซลล์ของเราได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดใครกินเหล็กหรือว่าพวกทองแดงเยอะๆเนี่ยผิวจะคล้ำเร็วนะฮะใครใช้กระทะเหล็กใช่มันจะ
3: แล้วถ้าเกิดเป็นคนผิวคล้ำอยู่

0: ล้วนี่ดูย
1: าก ก็ดูยากนิดนึงอาจจะค้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนผิวค้ำไม่ใช่ว่าผิวไม่สวยนะก็เป็นผิวสีน้ำผึ้งเป็นผิวสวยสามารถเปล่งปลั่งแล้วเล่นไฟได้เหมือนกัน
0: ใช่อ่ะมีคำถามโค้ชแบงค์จะตอบตอนนี้เลยว่า
1: ตอบเลยก็ได้ครับ
0: ตอบตอนท้ายจำไม่ได้อะพลาสติกทนความร้อนเชื่อถือได้ไหม
1: โค้ชแบงค์ไม่เชื่อ
0: เพราะว่าข้างฉลากบอกว่าทนความร้อนได้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าสมัยนี้เขาก็ผลิตอะไรมาแบบมันก็ต้องใช้พลาสติกแล้วเขาเขียนว่า BPA free ทนความร้อนได้อันนี้คนถามไม่รู้ว่าเป็นพลาสติกแบบไหนนะใช่ไหมคะ
1: ก็
0: โค้ชแบงค์ว่าไงคะ
1: คิดว่ามันน่าจะทนได้มากกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปโดนความร้อนมากๆอย่างน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยโค้ชแบงก็ไม่ค่อยไว้ใจครับถ้าเราหลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุดเราใช้เป็นอัพที่เป็นเดี๋ยวนี้มันมีเป็นแก้วนะทัพเปอร์แวร์แก้วใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปมีเป็นเซรามิกด้วยเซรามิกเนี่ยดีนะครับเป็นทางเลือกที่ดีแล้วมันก็จะมีฝาใช่ไหมฝาพลาสติกไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่โดน
0: เรื่องพลาสติกที่ทนความร้อนได้เชื่อถือได้ไหมโค้ชแบงก็คิดว่าไม่แนะนำ
1: ครับเลี่ยงไปเลยดีกว่าเราจะไปเสี่ยงทำไมนะฮะในฐานะที่เราเป็นคนที่เสี่ยงมะเร็งอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าบางคนเป็นอยู่แล้วหายแล้วก็ไม่อยากจะให้มันกลับมาเราก็อย่าใช้มันเลยซะดีกว่าครับ
0: มีอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ดีมากเลยไม่รู้อยู่ในลิสต์หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลืมคำถามนะคะถามว่าแล้วของใช้ที่เป็นประเภทซิลิโคนนะคะ
1: ของใช้ซิลิโคนใช้ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นซิลิโคนแท้นะครับซิลิโคนไม่แท้ก็มีมันเป็นยางธรรมดาก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นซิลิโคนของจริงหรือเปล่าดูที่มาแหล่งที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ใช่ทีนี้ซิลิโคนของแท้เนี่ยจริงๆแล้วทำมาจากทรายนะคะคุณไปดูดีๆนะมันค่อนข้างปลอดภัยไม่ใช่ทำมาจากพลาสติกแล้วมาเขียนซิลิโคน
1: ใช่ถ้าไม่ใช่ทำมาจากยางถูกต้องครับกระทะเหล็กนะครับกระทะเหล็กก็ไม่ดีนะฮะกระทะเหล็กไม่ดีอันนี้คอนเฟิร์มเลย
0: เขาบอกว่ายิ่งคนขาดธาตุเหล็กอ่ะ
1: ยิ่งคนเป็นธาลัสซีเมียขาดธาตุเหล็กมากเกินใช่ไหมอย่านะฮะอย่าคนไทยเป็นธาลัสซีเมียเยอะนะครับคนขาดธาตุเหล็กควรที่จะทานจากผักใบเขียว
0: โอเคค่ะแล้วก็แต่จริงๆบ้านโค้ชใช้กระทะเหล็กนะแต่เป็นแบบเคลือบแก้วกระทะเหล็กเคลือบแก้วมีนะคะ
1: เ
0: ขาเรียกว่าค่ะ cast iron enamel
1: ปินโตสแตนเลสนะฮะโค้ชแบงค์เห็นคำถามมาปินโตสแตนเลสเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่แกงที่มันร้อนๆแบบเดือดๆเลยใช้ได้ครับคือซีเรียสเนี่ยพลาสติกกับพวกโลหะพวกเนี้ยมันจะมีสารออกมาโมเลกุลออกมาใส่ในอาหารเราก็ต่อเมื่อเวลาโดนไฟร้อนๆแรงๆที่มันโดนไฟแดงๆอะฮะจากเตาเราเนี่ยแล้วมันก็เข้าไปในอาหารเราอันนี้คือที่ซีเรียสนะครับถ้าเป็นปิ่นโตสแตนเลสเรารอให้อาหารเราเย็นหน่อยแล้วค่อยเทลงไปอย่างนี้โอเคมากเลยครับ
0: มีอีกหนึ่งคำถามที่อยากตอบมากเลยน้ำผลไม้น้ำผักผลไม้คั้นแล้วใส่แก้วสแตนเลสดีไหม
1: ใส่ได้แต่ระยะเวลาแป๊บเดียวนะอย่าใส่ข้ามคืนเพราะว่าความเป็นกรดของผลไม้มันก็กัดโลหะได้ครับแป๊บเดียวได้
0: อ
1: ัน
0: นี้โค้ชขอ
1: แล้วดื่มเลย
0: ตอบด้วยนะว่าคือแนะนำให้ไปใช้แก้วที่เป็นแก้วจริงๆดีกว่าถ้าคุณจะคั้นน้ำผักผลไม้นะคะอันนี้คิดว่าคนน่าจะถามถึงเรื่อง double vacuum มากกว่าคือแบบที่แบบสุญญากาศใช่ไหมคะบางคนใช้แบบว่าขวดสุญญากาศอย่างนั้นจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นเกรดดีๆนะคะคือต้องดูด้วยว่าน้ำผักผลไม้อะไรอย่างที่โค้ชแบงค์บอกฉะนั้นมันมีความเป็นกรด
1: ใช่ครับมันมีความเป็นกรดถ้ายิ่งกรดมากเนี่ยมันก็กัดโลหะเสร็จแล้วโมเลกุลของโลหะมันก็เข้ามามันมีนิกเกิลใช่สแตนเลสเนี่ย304ก็ตามนะครับมันจะมีนิกเกิลแล้วนิกเกิลเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่เขาทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับแฟนเพจโค้ชแบงค์เนี่ยก็เป็นอาจารย์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนไม่ได้รู้ทุกอย่างถ้าเกิดอาจารย์ท่านไหนอยู่ในฟิลของท่านเนี่ยอยากจะเสริมอยากจะอะไรบอกได้เลยนะครับเขียนแชร์คนอื่นด้วยก็ดีนะฮะคนเราโค้ชแบงค์จะได้มีความรู้เพิ่มเติมพบว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยโค้ชแบงค์ก็ไม่ได้เรียนมาฝ่ายเดียวเพราะว่าไปถามเพื่อนที่เป็นนักวิชาการจากหลายๆแขนงเนาะตั้งแต่นักเคมีนักพิษวิทยานักชีวะแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนเป็นนักสิ่งแวดล้อมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คนเดียวไม่สามารถรู้ได้หลายๆแขนงนะครับโค้ชแบงค์ก็เลยสะสมมาความรู้นี่สะสมมาสิ5-6 ปีแล้วนะโอเ เราทวนนิดนึงนะครับชามพลาสติกอะพลาสติกถุงพลาสติกหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองกระทะเหล็กต่อไปไอ้น้ำมันพืชคนที่ทำกับข้าวนะครับไอ้น้ำมันพืชน้ำมันพืชที่โดนความร้อนเยอะๆมันจะมีไอขึ้นมานะฮะอันนี้เราสูดดมเข้าไปมันทำให้หลายๆอย่างฮอร์โมนเราเพี้ยนได้วันสองวันไม่เป็นไร
0: มันไปเข้าที่ปอดอ่ะ
1: ใช่
0: มันไปเข้าที่ปอดสังเกตนะว่าเราไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมเราเป็นมะเร็งปอดได
1: ้ไอ้น้ำมันพืชมันสามารถเข้ากระแสเลือดได้เป็นไขมันอะไรไขมันทรานส์ใช่ไหมครับสมมุติเวลาเราทอดเนี่ยสมัยก่อนเราใช้น้ำมันหมูแล้วตอนนี้หันมาใช้น้ำมันมะพร้าวนะโค้ชแบงค์ไม่ได้น้ำมันหมูนะครับน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยมันต้นกระทะมันจะเอี่ยมใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาใช้น้ำมันพืชน้ำมันพืชทำให้ก้นกระทะเหนียวแล้วก็เวลาเรามองไปบนฮู้ดอย่างเงี้ยเฮ้ยน้ำมันก็กระเด็นไม่ถึงนะแต่ทำไมมันถึงเหนียวความเหนียวพวกนั้นเนี่ยมันสะสมนะครับทำไมมองเพดานเฮ้ยฉันทำกับข้าวน้ำมันมันกระเด็นไปถึงนั้นมันไม่ถึงเพดานนะครับแต่ไอของน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปแล้ว
0: มีหน้า
1: เวลาเราทำ
0: แบบว
1: ่
0: าครัวใช่ไหมที่เขาทำกัน
1: ถูกต้องเวลาทำกับข้าวนะครับเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยซีเรียสนะครับเวลาเราเจียวเนี่ยมันจะเป็นไอระเหยขึ้นมาพอเข้าจมูกแล้วปอดเราเนี่ยเส้นเลือดมันละเอียดมากเลยมันก็เข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปในร่างกายส่วนต่างๆของเราเพราะฉะนั้นอันนี้โค้ชนาตาลีมีทางออกให้โค้ชแบงค์ไหมครับว่าทำอย่างไรเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมัน
0: อย่างแรกนะคะโค้ชก็แนะนำว่าเราไม่ควรจะผัดเริ่มต้นเลยสำหรับคนเป็นมะเร็งเลยนะผัดไม่ควรจะใช้น้ำมันนะคะทางออกที่ดีที่สุดเลยถ้าคือหันไปเป็นน้ำสต็อกมาผัดแทนน้ำมันดีกว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของ
1: อันนี้ก็ดีครับ
0: นะคะ
1: แต่ถ้าเกิดต้องใช้น้ำมันจริงๆโค้ชแบงก็แนะนำให้ใช้อันนี้นะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันก็ไว้นะฮะไอ้ที่เรา
0: อ๋อโอเคเห็นละเมื่อกี้ภาพ
1: ที่เรากันที่เรากันฝุ่นนะฮะไอ้สีเขียวๆก็ได้อันนี้ก็กันพวกไอน้ำมันได้นะครับอย่าซีเรียสสีเขียวๆแต่อันนี้มันเป็น N95 ใช่ไหมจะดีหน่อยนะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันละอองมันโมเลกุลเล็กจริงๆโอเคต่อไปเลยเดี๋ยวไม่หมด48อย่างนะครับก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานครับผม
0: น้ำยาล้างจานอันนี้นะคะโค้ชขอเสริมได้ไหมคะโค้ชแบงค์โค้ชมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะหลายคนถามว่าโค้ชนาตาลีใช้อะไรล้างจานคะยี่ห้อนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะโค้ชขอเน้นยี่ห้อที่โค้ชชอบมากที่สุดเลยเห็นกันหรือเปล่า
1: okay. สูงหน่อยสูงหน่อย
0: เขียนว่า Meyer's Clean Day นะคะยี่ห้อนี้ปลอดภัยนะคะหลายคนใช้เขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าที่ทำมาเนี่ยไม่มีสารพาราเบนไม่มีสารฟาเรตไม่มี MEA ไม่มี DEA ที่อ่านข้างหลังให้อยู่นะไม่มีไกลโคโซเวนส์ไม่มีคลอรีนคลอรีนสำคัญมากนะคะสารคลอรีนไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์นี่เป็นอันตรายมากไม่มีส่วนผสมที่เป็นแบบอาร์ติฟิเชียลคัลเลอร์ไม่มีแบบใส่สีที่แบบว่าสีปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเวลาซื้ออะไรนะคะให้ดูส่วนผสมด้านหลังนะคะอย่างยี่ห้อนี้เขาจะบอกเลยว่ามีอะไรไม่มี
1: สงสัยโค้ชนาตาลีต้องส่งมาเมืองไทยให้โค้ชแบงค์ใช้บ้างละ
0: แล้วหอมมากเขาใส่อะไรรู้ไหมใส่พวกใบกะเพราใบโหระพาเป็นกลิ่นมีแบบโรสแมรี่ใช่หอมหอมมาก
1: ท่านผู้ชมคนไหนใช้อะไรอยู่ที่เป็นออแกนิกนะช่วยเมนมาด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบโค้ชแบงก์ก็ไม่ได้รู้จากทุกยี่ห้อนะ
0: แล้วน้ำยาล้างจานแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ซักผ้าได้อันนี้ทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะคะอันนี้อยู่ที่อเมริกาจะฮิตมากจริงๆแล้วที่ของไทยโคเซียว่ามีค่ะเขาใช้peel castile soap นะคะเป็นน้ำมันทำมาจากพวกน้ำมันพวกโลหะนะคะแล้วส่วนผสมเนี้ยรู้ไหมว่าตัวแรกนะคะน้ำมันมะพร้าวกลับมาสู่ธรรมชาติยี่ห้อนี้ดีมากเลยค่ะนี่คือออร์แกนิกเขาใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำมันกัญชงน้ำมันกัญชงด้วยใช่ใช่ค่ะใช่เขาใส่เฮมออยล์คงไม่ถึงกับขนาดใส่กัญชาเข้าไปเพราะมันจะแพงกว่าใช่ไหมเขาก็เลยใช้เฮมออยล์ใส่โจโจบาออยล์คุณต้องดูส่วนผสมค่ะอันนี้นะคะแล้วน้ำหอมที่เขาใช้ไม่ใช่น้ำหอมปรุงแต่งค่ะเขาใช้กุหลาบ ขาจะมีหลายอย่างเลยใช้ลาเวนเดอร์ใช้กุหลาบตกโอเคตกจอไหมเนี่ย
1: ดีจังเลย
0: ฮะยี่ห้อนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้เขาบอกว่า

0: 18 in 1 18 อย่างคุณจะใช้ซักผ้าล้างจานใช้แบบสระผมใช้อาบน้ําใช้โค้ชใช้ล้างจานด้วยค่ะแล้วเข้มข้นมากผสมน้ํานี่คือตัวอย่างนะคะว่าอะไรที่คุณควรใช้ให้คุณดูส่วนผสมต่างนะคะ
1: ก็ต้องไปเช็คนะครับว่าข้างขวดเขามีสารพวกนั้นหรือเปล่าดูใน Google ได้สารแต่ละอย่างเนี่ยที่มันไม่ดีต่อสุขภาพที่ก่อมะเร็งนะฮะไปเช็คดูเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยนาล้างจานพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ที่ซีเรียสคือกลิ่นของมันนะฮะกลิ่นที่มันหอมรีใส่ความหอมเยอะมากๆเลยใส่ผ้าสองอาทิตย์2 เดือนแล้วยังไม่หายกลิ่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเลือกยี่ห้อที่มันกลิ่นบางๆกลิ่นอ่อนๆจะดีที่สุด
0: แล้วมันมีผลยังไงคะกับการเป็น
1: พว
0: ม
1: ก
0: ะเร็งเนี่ย
1: พวกนี้มันจะไปรบกวนฮอร์โมนเพศหญิงของเราอีกแล้วฮอร์โมนต่างๆมันจะมีฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉามาร
0: ก
1: บ
0: ลิ่น
1: กวนฮอร์โมนของเรา
0: แค่กลิ่นเนี่ยนะ
1: อ
0: โค
1: อ
0: ้ชแบงค์กลิ่นเนี่ย
1: หลาย
0: น
1: ๆ
0: ะ
1: อย่าม ง
0: ัน
1: มัน
0: ไป
1: มาร
0: บ
1: กับ
0: กวน
1: กล
0: ฮ
1: ิ
0: อ
1: ่
0: ร
1: น
0: ์โม
1: ใช
0: น
1: ่
0: ได
1: มั
0: ้
1: นไม่ใช่แค่กลิ่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยอโรมาเทอราพีอะไรอย่างเงี้ยมันดีต่อร่างกายแต่ว่ากับกลิ่นสารเคมีพวกนั้นที่เขาปรุงแต่งมามันจะไปทำให้ร่างกายเราไม่ดีครับไปสะสมข้างในร่างกาย
0: อืมโอ้อันนี้โค้ชแบงค์คะมีคำถามขึ้นมาอยากต
1: ได
0: อ
1: ้
0: บ
1: ค
0: ม
1: รั
0: า
1: บ
0: กเล
1: เ
0: ย
1: ช
0: เพ
1: ิ
0: รา
1: ญ
0: ะว่
1: เล
0: าย ค
1: คร
0: น
1: ับ
0: ไทยใช้กันเยอะมากก็คือหม้อหุงข้าวที่เคลือบเทฟลอนเพราะว่าเราใช้กันเยอะม
1: ก็
0: าก
1: ใช
0: เล
1: ้
0: ยโค้ชแบงค์ว่าไง
1: เทฟลอนเนี่ยเป็นอะไรที่ซีเรียสอยู่แล้วนะ
0: ใช่ซีเรียสเลยค่ะเขาวิจัยกันออกมาแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งแบบชัดเจน
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ากถ้าคนที่ยังมีอยู่แล้วแบบยังไม่อยากทิ้งหรือว่าฉันเพิ่งได้มาใหม่นะโค้ชบอกว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจกลัวใช้ไป
1: ใช่
0: ก
1: ไป
0: ่อน
1: ก่อน
0: แต่เมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนเมื่อนั้นแหละค่ะมันออกมาค่อนข้างเยอะมากเมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนคุณอย่าเสียดายตังค์นะคะเพราะว่าคุณเสียค่าหม้อหุงข้าวเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องมาเสียเงินค่ารักษามะเร็งในอนาคตหรือว่าอาจจะไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าคุณอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นก่อนก็ได้คุณเสียเงินให้หมอเยอะกว่าค่าหม้อหุงข้าวค่ะ
1: ถูกต้องนะครับ
0: ใช่ไหม
1: เยี่ยมมากเลย
0: ค่ะอ่ะต่อเล
1: โอ
0: ยน
1: เ
0: ะ
1: ค
0: คะของชนิดค
1: ย
0: ง
1: ัง
0: ห
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ด
1: หม
0: ยั
1: ด
0: งค
1: ด่
0: ะ
1: างทับทิมด่างทับทิมเป็นคนสมัยก่อนชอบใช้บางคนยังใช้อยู่นะครับในการล้างผักล้างผลไม้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้โค้ชแบงค์ไม่แนะนำโค้ชแบงค์ให้ใช้อะไร
0: อ๋อคุ
1: เ
0: ณ
1: บ
0: ใช้
1: ก
0: ม
1: ก
0: า
1: ิ้ง
0: ตั้ง
1: โซ
0: แต่โบ
1: ดา
0: ราณเลยนะโบราณ
1: มันเ
0: บ
1: ป็
0: อ
1: น
0: ก
1: สา
0: ใ
1: ร
0: ห้
1: เค
0: ใช
1: มี
0: ้
1: ช
0: ด่าน ง
1: ิด
0: ทั
1: หน
0: บ
1: ึ่ง
0: ทิมเน
1: ใ
0: ี
1: ห
0: ่
1: ้
0: ย
1: ใช้เปลี่ยนไปเป็นเบกกิ้งโซดาดีกว่าต่อไป13ไมโครเวฟทำกับข้าวคือทำให้สุกเลยเนี่ยไม่แนะนำถ้าไมโครเวฟอุ่นอาหาร1 นาที2 นาทีโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดทำให้หมูสุ
0: อ
1: ก
0: ้าวทท ำไม
1: ำให้
0: ล่ะค
1: ไก
0: ะ
1: ่ไข่สุ
0: ก
1: ก
0: ็
1: อะ
0: ห
1: ไ
0: น
1: ร
0: ึ่ง
1: อย่างเงี้ยไม่แนะนำ
0: ก็1 นาที2 นาทียังโอเคเลยอ่ะทำกับข้าวในนั้นเลยไม่ได้เลยอย่างเช่นสมมติว่าหุงข้าวอ่ะมีคนหุงข้าวในไมโครเวฟ
1: ก็
0: ด้วย
1: ม
0: น
1: ี
0: ะคะ
1: ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าไมโครเวฟนะงานวิจัยมันยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นอันตรายยังไงแต่ว่าโค้ชแบงค์อยากจะมาบอกว่าเราอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าเพื่อนที่รัสเซียเขาบอกว่าที่ประเทศรัสเซียเขาไม่ให้ขายไมโครเวฟเลยนะไม่มีไมโครเวฟเลย
0: จริงหรือเปล่า
1: เคยได้ยินแต่ไม่รู้ตอนนี้ม
0: ป
1: ี
0: ระ
1: ห
0: เ
1: ร
0: ท
1: ือ
0: ศ
1: ยัง
0: นั้
1: อ
0: น
1: ะ
0: น่ะนะของในครัวหมดแล้ว
1: ต่อไปอันนี้ซีเรียสนิดหนึ่งคือทูบไหว้พระทูบไหว้พระ
0: ทูบไหว้
1: คร
0: พ
1: ับ
0: ระ
1: ทูบไหว้พระทูบหอ
0: บาง
1: ม
0: ทีเราไหว้ในบ้
1: แล
0: า
1: ้
0: น
1: วก็
0: ใช่
1: ท
0: ไ
1: ู
0: หม
1: บไล่ยุงใช่ทูบไหว้พระขอพูดก่อนเลยทูบไหว้พระเนี่ยมันจะซีเรียสสองอย่างคือกลิ่นของทูบเวลาไหม้เนี่ยสารหอมๆที่มันไหม้นะฮะแน่นอนว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกสารที่ไม่ไหม้แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมเวลาไหว้พระเสร็จเนี่ยมันจะเป็นสสีแดงติดมือเลยสารตะกั่วที่เขาใช้
0: สา
1: ส
0: รา ต
1: ระ ต
0: ก
1: ะ
0: ั่ว
1: กั
0: โ
1: ่
0: อ
1: ว
0: เคนั่นเล
1: เล
0: ็ดนะ
1: เ
0: ค
1: ละ ็ดครับ
0: โอเค
1: เป็นสารตะกั่วไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไหว้เจ้าอะไรเพราะว่าโค้ชแบงค์เองก็ไหว้พระไหว้เจ้านะครับไหว้แทบทุกวันด้วยแต่ว่าจะบอกเทคนิคนิดนึงก็คือใส่ถุงมือหรือว่าโค้ชแบงค์ไม่ใส่ถุงมือหรอกเพราะมันแป๊บเดียวใช่ไหมก็เอาถุงพลาสติกเล็กๆอ่ะวางไว้ใกล้ๆกล่องธูปแล้วก็เอาถุงพลาสติกห่อมือแล้วเราก็ไหว้พระจุดเรียบร้อยใช่ไหมไหว้พระเสร็จเราก็วางแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ไว้ในกล่องธูป
0: ด
1: เ
0: ี
1: หมือ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: เดิม
0: ดี
1: แล้วหลังจากนั้นก็ต้องล้างมือด้วยนะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าไอ้สีแดงๆของธูปเนี่ยมันติดมือนานมากล้างยังไงก็ล้างไม่ค่อยออกนะฮะแล้วเราไปจับของกินตะกั่วนั้น
0: อื
1: มันก็เข
0: ม
1: ้าร่างกาย
0: โอ้นี่ดีมากเลยนะตอนเป็นเด็กไม่เคยล้างมือเลยไปวัดมีความรู้สึกว่าอะไรที่มาจากวัดเราจะเก็บไว้อะมันเป็นแบบเหมือนเอาบุญกลับมาด้วยอะ คิดอย่างนี้อะใช่ไหมมีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมคะแบบว่าเราไป

0: ไหว้เจ้าอะไรมาเนี่ยเราก็แบบแหมไปทําบุญมาอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมแล้วก็ไปกินอา
1: จ
0: หาร
1: ัง
0: ต่อกินที่วัดเลยมันไม่มีเวลาล้างอ่ะ
1: อันนี้เป็นกระบอกใส่ทูบของโคชแบงจีนมา ก็บอกใส่ทูบนะคือโคชแบงก็ไหว้พระนะครับไอ้สีแดงๆของทูบเนี่ยโดนนิดหนึ่งติดมือเลยแล้วเราไปจับฝรั่งกินไปจับผลไม้กินเนี่ยไอ้สารตะกั่วตรงเนี้ยมันก็เข้าร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นโคชแบงจะ
0: มี
1: ถุง
0: ที่
1: พล
0: บ
1: า
0: ้
1: ส
0: านด้
1: ต
0: ว
1: ิ
0: ย
1: ก
0: น่ารักมาก
1: จะถุงพลาสติกอย่างนี้เราค่อยจับทูบอย่างนี้แล้วก็เอามาจุดเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในกระบอกเลยเรียบร้อยไว้ใกล้ๆกันจะได้ไม่หาย
0: เขาน่าจะผลิตแบบที่ไม่มีสารเคมีบ้างเนาะเพราะว่าคนไทยใช้เยอะมากเลยแล้วแผ่นทองที่ปิดนะคะ
1: เป็นโคชแบงจะไม่กินนะ
0: พุทธรูปไม่ใช่ค่ะแผ่นทองอะไรที่ปิดที่ตามพระพุทธ
1: อ๋อ
0: รูปค่ะ
1: อันนั้นนิด
0: ใช
1: ๆ
0: ้ได
1: หน
0: ้
1: ่
0: ไ
1: อ
0: ห
1: ย
0: ม
1: ๆไ
0: ม
1: ม
0: ี
1: ่
0: ส
1: ซ
0: า
1: ี
0: ร
1: เร
0: เค
1: ียส
0: ม
1: ม
0: ี
1: าก
0: ไหม
1: เราโดนไม่บ่อยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะไปแบบหน้าทองหรือว่าแบบอะไรสาลิกาลิ้นทองอะไรอย่างเงี้ยโค้ชแบงค์ไม่แนะนำให้กินเข้าไปนะทูบไล่ยุงไอ้ที่เป็นขดๆเขียวๆอะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจุด outdoor
0: โอ
1: โ
0: ้
1: อ
0: โห
1: เคนะจุด outdoor ได้แต่ว่าถ้าเกิดจุดในบ้านเนี่ยไม่แนะนำนะครับทู
0: อับ น
1: ห
0: นี้
1: อ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ด้ว
0: เ
1: ย
0: ป็น
1: นะ
0: ข้
1: ฮ
0: อ
1: ะ
0: คิดที่ดี
1: ท
0: ม
1: ู
0: า
1: บ
0: ก
1: หอมที่เราจุดไฟเนาะไอ้ความหอมตรงนั้นเวลาโดนความร้อนแล้วมันไหม้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสารที่ไม่ดีกับร่างกายเราแนะนำให้เป็นอโรมาเซอราพีดีกว่าที่เป็นตะเกียงน้ำมันหอมอย่างนั้นดีกว่าครับ
0: โค้ชมีตัวอย่าง
1: เอาตัวอย่างมาเลย
0: โค้ชมีตัวอย่างเอาตัวอย่างนะคะสำหรับพวกคนที่จุดพวกเทียนหอมใช่ไหมโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยจุดกันเยอะมากแล้วที่เมืองไทยตอนนี้ก็นิยมกันมากเลยใช่ไหม
1: อาเทียนหอมด้วย
0: เทียนแบบว่าเทียนหอมในใช่ไหมเทียนหอมแบบในบ้านเนี่ยโค้ชก็มีว่าแทนที่จะใช้เทียนหอมนะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมัน
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ี่
1: ่
0: เป็นเรียกว่า
1: essential oil
0: essential oil ใช่แล้วก็ทำมาจากธรรมชาติแล้วใช้ยังไงคุณจุดได้หลายแบบนะคะโอ้โคชแบงก็
1: นี
0: ม
1: ่
0: ีอันนี้หน้าตาน่ารักจังเลยของโคชนาตาลีเป็น
1: หอ
0: Frankincense
1: มจั
0: Oil
1: ง
0: อันนี้ที่แบบหยดใส่ปากได้แล้วก็ทาได้แล้วก็จุดได้แล้วให้ทำอย่างนี้ค่ะก็จะมีเครื่องอย่างเครื่องสมมติว่าใครจะไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยอ่ะเยอะเยอะมากเลยค่ะที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีน้ำใช่ไหมคะแล้วเราก็หยดลงไปใช่ไหมไม่กี่หยดเองแล้วก็เสียบปลั๊กมันก็จะเป็นควันขึ้นมาแบบทำสปาในบ้านของตัวเองโค้ชแนะนำนะคะคนที่เป็นมะเร็งอยู่ให้ใช้ Essential Oil คุณต้องทำทุกทางค่ะเพราะว่า Frankincense Oil มีสารที่ลดการอักเสบได้แล้วก็มีอีกหลายๆตัวอย่างเช่น Lemon Oil น้ำมันตะไคร้น้ำมันมะนาวน้ำมันที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เข้าสู่ปอดนะคะมันไปลดการอักเสบของเซลล์ได้ค่ะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมจุดแค่นี้นะมันลดการอักเสบได้สิคะเพราะว่าอย่างที่โค้ชแบงค์บอกว่ามันเข้าสู่กระแสเลือดเข้าทางปอดได้เพราะฉะนั้นโค้ชแนะนำถ้ามีอย่างเช่นน้ำมันตะไคร้ที่เมืองไทยน่าจะมีเยอะควรจะใช้แบบนั้นนะคะโอเคค่ะมีคนถามเรื่องนึงค่ะโค้ชแบงค์อันนี้ดีมากเลยขวดน้ำพลาสติกที่ซื้อกันตามแบบร้าน
1: ครับ
0: convenience
1: เรา
0: store
1: ต้องดูว่าขวดน
0: ต
1: ้
0: าม
1: ำ
0: ส
1: เน
0: ะ
1: ี
0: ด
1: ่ย
0: วกสบายทั่ว
1: ม
0: ไป
1: ันมีอดีตยังไงมานะฮะถ้าเกิดเป็นขวดน้ำที่เขาตากแดด
0: แล้ว
1: มานะแน่นอนว่าสารพลาสติกจากขวดเนี่ยมันจะลงไปในน้ำแต่ถ้าเกิดมันมาจากโรงงานเลยแล้วก็ไม่ผ่านไม่โดนแดดเลยนะครับมาเข้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อเลยอยู่ในตู้เย็นเลยเนี่ยมันจะโอเคมันจะไม่ดีถ้าเกิดเอาขวดน้ำพลาสติกใส่ไว้ในรถแล้วก็อบอยู่ในรถอย่างนี้สารพลาสติกมันก็เข้าไปในน้ำเราดื่มเข้าไปมันก็ไปรบกวนฮอร์โมนต่างๆของเรานะครับทั้งฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายเมื่อกี้มีถามเข้ามาว่า Apple Cider Vinegar ใช้ล้างผักได้ไหมแล้วก็อะไรนะวินิก้าธรรมดาน้ำส้มสายชูธรรมดาใช้ล้างผักได้ไหมใช้ได้ครับแต่สอบอกว่าเขาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าไอ้เบกกิ้งโซดาดีที่สุดเกลือดีอันดับ2นะครับแล้วอันดับ3เนี่ยคือน้ำส้มสายชูอันดับแรกคือเบกกิ้งโซดาก่อนถ้าไม่มีใช้เกลือแกงธรรมดาได้ดีเหมือนกันครับพูดถึงในห้องควันบุหรี่มือสองแน่นอนนะครับใครที่อยู่ในบ้านคนที่สูบบุหรี่มันก็จะเกาะตามผนังใช่ไหมแล้วเกาะตามเสื้อผ้าแล้วคนที่ภูมิอ่อนนะมันก็จะกระตุ้นมะเร็งได้บางมีงานวิจัยบอกว่า
0: โดยเฉพาะคนที่เป็น

0: มะเร็งอยู่แล้วใช่ไหม
1: กระตุ้นมะเร็ง
0: ก็ห่างจากพวกที่สูบบุหรี่ด้วย
1: พูดถึงห้องต่อไปห้องอับห้องอับห้องที่อยู่ในใส่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันขึ้นราพวกนั้นเนี่ยพวกสปอร์ของราเวลาเข้าไปในร่างกายเรามันก็ไม่ดีทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไง
0: เราจะรู้ได้ไงอ่ะ
1: เราบางคนจะมีเซนส์พอเข้าไปในห้องแล้วได้กลิ่นอย่างโค้ชเนี่ยมีเซนส์พอเข้าไปแล้วแบบกลิ่นมันไม่ใหม่อ่ะมันไม่เหมือนแบบกลิ่นที่สดชื่นของ outdoor fresh air มันไม่ใช่ fresh air
0: โดยเฉพาะแบบตากผ้าแล้วฝนตกใช่ไหมแล้วก็มันแบบเหมือนอับเหมือนเชื้อราขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: จะได้กลิ่นเลย
1: เอออับมันเป็นผ้าชิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรแต่บางทีมันอยู่เป็นทั้งห้องเลยอะแล้วจะทำยังไงโค้ชนาตาลีคุณก็จะต้องเปิดให้มันโฟลว์ไงครับห้องนอนของคุณถ้าเกิดไม่ได้เปิดให้โฟลว์บ่อยๆเนี่ยพวกผ้าห่มหมอนมุ้งอะไรอย่างนี้มันจะอับความชื้นไว้โดยเฉพาะอยู่ประเทศที่ความชื้นเยอะอย่างประเทศไทยนะครับเราควรที่จะเปิดบ้างเปิดหน้าต่างเปิดประตูอย่างน้อยหน้าต่าง2บานนะครับหรือหน้าต่างกับประตูเพื่อให้มันโฟลว์เอาอากาศใหม่ๆเอาเฟรชแอร์เข้ามาบ้าง
0: โค้ชนาตาลีแนะนำให้เอาเสื้อผ้าไปตาก
1: ใช่ๆดีมากเลยครับเอาที่หมอนมุ้งไปตากแดดบ้างฆ่าเชื้อรานะครับ
0: ค่ะมีคำถามมานะคะว่าแล้วบุหรี่ไฟฟ้าล่ะคะบุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้ไหมหมอเพราะว่ามันไม่มีควัน
1: มันไม่มีควันมันไม่มีควันมันไม่มีทาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีสารเคมีที่ให้กลิ่นรสชาติตรงนั้นเนี่ยมากๆก็ไม่แนะนำ
0: สารนิโคตินค่ะ
1: สารนิโคตินแต่สำหรับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาแล้วจะมาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่แนะนำแน่นอนนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่อย่าคิดว่ามันปลอดภัย 100% นะครับมันแทนบุหรี่ได้มันมีพิษน้อยกว่าบุหรี่จริงๆก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพิษอยู
0: ่สำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะไม่รู้จะทำยังไงดีนะติดต่อโค้ชนาตาลีมาก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องการติดบุหรี่นะคะถ้าใช้หลักของการบำบัดด้วยวิธีเกอร์สันเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่อาทิตย์คุณสามารถ
1: เชื่อครับว่าโภชนาการบำบัดสามารถช่วยให้คุณหายอยากบุหรี่ได้หลายเปอร์เซ็นต์เลย 60-70% มันจะดีขึ้น
0: ทูบเทียน
1: กาวพวกกาวเนี่ยซีเรียสคนไทยจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าการดมกาวไม่ดีใช่ไหมฮะมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำมากๆเลยกาวที่อยู่รอบบ้านเนี่ยพวกกาวติดกระดาษนะครับแล้วก็กาวยางนี่กลิ่นแรงมากถ้าเกิดใครเคยใช้นะกาวยางที่ติดรองเท้าติดเฟอร์นิเจอร์ต้องระวังให้ดีนะครับ
0: แล้วมันไม่ดียังไงคะ
1: ทำให้ภูมิคุ้มกันตกต่ำกาวเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันตกต่ำอยู่แล้วบางคนโค้ชเคยอ่านในหนังสือบางหนังสือเขาบอกว่ากาวพวกนี้คนดมทุกวันนะคนที่ติดกาวสามารถภูมิคุ้มกันตกต่ำได้เท่าๆกับคนที่เป็น HIV เลยนะ
0: โหคือไม่ต้องรอให้เป็น
1: ไม่ต้องรอให้เป็น HIV คุณก็สามารถเป็น AIDS ได้เป็นเอชได้โดยที่ไม่ต้องติดเชื้อ HIV นะครับการดมกาวบ่อยๆทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำมากๆจริงๆกาวติดกระดาษแล้วกาวยางนะฮะต่อไปถุงมือยางคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับถุงมือยางอย่างพวกพยาบาลนะฮะคนที่ทำงานอยู่ในห้องแลบต้องขอบอกเลยว่าถุงมือยางมันไม่ใช่ตรงตัวถุงมือที่ไม่ดีนะแต่มันคือแป้งที่เขาใส่ในถุงมือเพื่อไม่ให้มันติดกันเพื่อไม่ให้มันขึ้นราแป้งพวกนั้นไม่ใช่แป้งเด็กนะครับมันเป็นแป้งกันเชื้อราแล้วเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าสารกันเชื้อราสารกันบูดสารกันเน่าสารกันพวกเนี้ยมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกโซเดียมเบนโซเอทสารกันเชื้อราสารกันบูดอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ลงไปในถุงมือยางนะครับในกล่องนั้นคุณต้องใช้ไม่ได้บอกไม่ให้ใช้นะครับมีทางออกให้เสมอโค้ชแบงค์ไม่มีโค้ชนาตาลีก็มีให้นะครับทางออก
0: เรานี่ทำยังไงคะไอ้พวกสาร
1: ก็หลังจากที่ท่านผู้ชม
0: หล
1: ังจากที่ท่านผู้ชมใช้ถุงมือยางเรียบร้อยแล้วอย่าเอามือไปจับของกินมาใส่ปากให้ไปล้างมือก่อนใส่จับของกินนะครับแค่นั้นเอง
0: ง่ายๆเลยนะมีคำถามขึ้นมานะคะว่าแล้วผลิตภัณฑ์พวกผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำ
1: บอกไปแล้ว
0: แล้วจะเลิกใช้แล้วจะใช้อะไรล่ะ
1: หายี่ห้อที่มันเป็นออร์แกนิกนะครับดีที่สุดพยายามหายี่ห้อ
0: คือสมัยนี้นะคะ บางทีเขาเริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากเลยนะคะอาจจะไม่ได้เขียนออร์แกนิกแต่คุณต้องดูนะคะว่าเขาเขียนว่าทำมาจากธรรมชาติจบไลฟ์นี้เดี๋ยวโค้ชจะมีโพสต์ลงให้ว่าสารเคมีอะไรที่คุณจะ

คุณกำลังมาขอให้อีกฝ่ายหนึ่งช่วยการที่คุณมาแล้วบอกว่าเราเนี่ยทำไมไม่มีใครมาดูแม่เราเลยทำไมชักช้าเราด่าเราชี้หน้าเราว่าอย่างเงี้ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดยังไงครับถ้าเขามีจรรยาบรรณสูงพอเขาก็จะดูแลคุณแม่ของคุณให้อย่างเต็มที่ซึ่งกรณีแบบนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเขามีจรรยาบรรณสูงพอแล้วผมก็ต้องชมเชยคุณหมอที่เป็นคนรักษาเลยเพราะว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าใจของหมอไม่นิ่งพอนะครับบางทีหมออาจจะรับมือสถานการณ์ไม่ได้แล้วก็การดูแลก็อาจจะผิดพลาดไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องใจแข็งจริงๆในการดูแลคนไข้เหล่านี้เวลาที่มีญาติที่โมโหร้ายๆมาแบบนี้นะครับแล้วบางคนเนี่ยดันมองผู้ที่เขามาช่วยเราเป็นผู้ให้บริการคุณเนี่ยมีตังจ่ายหรือว่าจ่ายภาษีประชาชนไปและเขาก็ต้องทำงานให้คุณแล้วมองเขาเป็นเหมือนกับคนที่ต้องมารับใช้คุณซึ่งแบบนี้มันมองไม่ถูกครับมันมองไม่ถูกการที่คุณมองแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยากจะช่วยคุณก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็พยายามดูดีๆแล้วกันว่าคุณควรจะพูดยังไงถ้ามีคนมาพูดกับคุณแบบนั้นนะครับคุณจะว่ายังไงนี่ก็เหมือนกันนะครับพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาต้องดูแลคนอาการหนักก่อนนะครับแล้วเขาก็เครียดมาทั้งวันนะฮะตอน5ทุ่ม10นาทีเนี่ยคือคุณหมอเขาเกือบจะลงเวรแล้วนะเกือบจะลงเวรปกติเราลงเวรตอนเที่ยงคืนหรืออาจจะเลทกว่านั้นส่วนบางคนก็อาจจะมีการควบเวรแล้วไปลงเช้าพยาบาลก็เหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยกำลังยุ่งวุ่นวายแล้วมีการส่งเวรกันมีการดูแลผู้ป่วยอาการหนักแบบนี้นะครับนั้นคุณก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับทีนี้ต่อมาคือก็คงมีคนว่าหลายๆครั้งว่าเฮ้ยกรณีเนี้ยมันน่าจะเป็นจากการที่รถกระบะไปปิดท้ายอีกคันหนึ่งแล้วทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงเพราะขนส่งไม่ทันอันนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับข้อแรกนะครับคือผู้ป่วยรายนี้อาการค่อนข้างหนักถ้าเกิดว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงๆจนกระทั่งการหายใจล้มเหลวนั่นมันแปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจนั้นต้องขาดเลือดเป็นบริเวณกว้างมากๆนะครับแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมปอดซึ่งนั่นแปลว่าอาการหนักมากๆโดยทั่วไปเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะมีการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วส่งภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปปรึกษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดที่ในกรณีคือโรงพยาบาลกระบี่ตรงนั้นเนี่ยจะมีคุณหมอหัวใจนะครับที่เขาเชี่ยวชาญมากๆเขาก็จะดูเลยว่าผลของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นแบบไหนถ้ามันเป็นแบบดูแล้วอันตรายมากๆอย่างเงี้ยนะครับการส่งผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินที่1ไปยังอีกที่1ซึ่งห่าง65กิโลเมตรมันอาจจะไม่ทันการดังนั้นแล้วเนี่ยหลายครั้งเราจะให้ยาละลายลิ่มเลือดที่มันไปอุดในหลอดเลือดหัวใจขณะนั้นก่อนนะครับเราอาจจะให้ไปก่อนเลยตั้งแต่ก่อนที่เราจะพาคนไข้ออกจากห้องฉุกเฉินเพราะว่ามันอาจจะไม่ทันการจริงๆอาจจะไปเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางก็ได้เพราะในกรณีเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาการมันหนักมากตั้งแต่แรกหนักจนกระทั่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดมันอุดตันถ้ามันตันแค่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ถึงขั้นว่ามีการหายใจล้มเหลวหรอกครับแล้วเรายังพอมีเวลานะครับแต่ถึงมีเวลาจริงโดยทั่วไปถ้าเราเห็นคลื่นฟ้าหัวใจที่มันชัดเจนมากๆว่ามันมีการอุดตันของหลอดเลือดแบบฉับพลันพวกนี้เราก็จะให้ยาละลายลิ่มเลือดทันทีถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะส่งผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีนะครับเราก็จะให้ยาไปเลยนั้นการปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็ต้องประเมินแล้วว่าต้องให้ยาตัวนี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีขั้นตอนนี้ไหมนะฮะแต่คิดว่าควรจะต้องจัดการแล้วก็ขณะนั้นนะครับในเมื่อเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยกับเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีภาวะอื่นไหมเช่นความดันโลหิตสูงแบบรุนแรงซึ่งพวกนั้นน่ะเราต้องให้ยาตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าความดันโลหิตสูงมากมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงๆแล้วเกิดน้ำท่วมปอดการหายใจล้มเหลวเนี่ยเราจะต้องให้ยากลุ่มที่ไปขยายหลอดเลือดทันทีเพื่อที่จะลดความดันแล้วก็ไม่ให้น้ำมันท่วมปอดเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเสียชีวิตระหว่างทางโดยเฉพาะถ้าความดันสูงมากๆได้นะครับเราก็จะมีการจัดการพวกนี้ก่อนตั้งแต่

แรกนะฮะดังนั้นจะต้องมีการวัดชีพจรนะครับวัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมออีกที่หนึ่งเราจะมีการตรวจคลื่นฟ้าหัวใจมีการเจาะเลือดดูเอนไซม์ค่าหัวใจว่ามันมีค่าผิดปกติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จัดสินใจรักษาตั้งแต่แรกก่อนที่จะส่งตัวนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้ทำอะไรไปมากน้อยแค่ไหนอาจจะทำแล้วก็ได้แต่ว่าทำแล้วก็ไม่สำเร็จอยู่ดีเพราะว่าผู้ป่วยอาการหนักจนเกินไปนะครับอีกอย่างที่เราไม่มีข้อมูลก็คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างเพราะว่าโรคประจำตัวมันก็เป็นตัวบอกว่าปัญหามันอาจจะใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าไม่มีคนมาจอดท้ายรถพยาบาลแล้วขนส่งผู้ป่วยได้อย่างดีนำส่งอีกโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเช่นสมมุติผู้ป่วยรายนี้มีเบาหวานนะครับที่คุมไม่ได้หรือมีโรคไตวายร่วมด้วยไอ้อย่างเงี้ยโอกาสการเสียชีวิตจะสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะขนส่งได้ทันแต่ก็มีโอกาสเสียชีวิตระหว่างทางนะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนำคุณหมอแล้วกันว่าถ้าเราอยู่ห้องฉุกเฉินเรามีเคสอย่างเงี้ยแล้วเราจำเป็นจะต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเขาน่าจะมีสิ่งที่ทำได้คือสวนหัวใจไปจัดการกับลิ่มเลือดที่มันอุดตันหัวใจเนี่ยบางทีเราต้องประเมินร่วมกับเขาก่อนว่าเราอาจจะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด TPA ตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะส่งตัวหรือถ้าความดันสูงอาจจะต้องมีการให้ยาลดความดันโลหิตแล้วก็ขยายหลอดเลือดเพื่อที่จะไม่ให้มันมีน้ำท่วมปอดอย่างนั้นก่อนก็ได้นะครับนี่คือกรณีของหมอนะทีนี้ถัดมามีกรณีของพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับคือผมต้องเน้นย้ำอย่างนี้ว่าความรุนแรงในห้องฉุกเฉินเนี่ยนับวันมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้มากก็ได้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้ดังนั้นอาจจะมีเหตุการณ์แต่เราไม่รู้นะครับสมัยผมทำงานตอนใช้ทุนเนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นที่อเมริกานะคุณบอกเลยว่าคนไหนที่ทำแบบนั้นน่ะคุณได้เจอรปภ.ของอเมริกาตัวใหญ่ๆ 4-5 คนมารุมแน่นอนนะครับแล้วเขาเอาคุณออกไปทันทีเลยโดยไม่สนใจด้วยว่าญาติของคุณจะยังอยู่ข้างในหรือไม่คุณต้องออกไปจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาเหยียบพื้นที่โรงพยาบาลไม่ได้อีกเลยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นนะครับยังมีเฉพาะเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับแล้วก็อาจจะมีรปภ.ซึ่งมีแค่คนเดียวตัวเล็กๆไม่รู้ทำอะไรได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำไปแต่ละโรงพยาบาลว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาก็ทำงานเครียดมากอยู่แล้วนะครับเหนื่อยดูแลชีวิตคนอื่นแล้วยังต้องมาระวังกับชีวิตของตัวเองด้วยเพราะบางทีคนที่เข้ามาเกิดเขาแบบรู้สึกว่าญาติตัวเองไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเขาโวยวายโมโหเนี่ยเขาอาจจะกระทำการที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อคนต่างๆได้สมมุติอยู่ในภาวะนั้นแล้วไม่มีคนช่วยนะครับที่อเมริกาเรามีวิธีการฝึกสอนซึ่งผมก็ได้รับการถ่ายทอดมาด้วยเรื่องพวกนี้วิธีก็คือว่าเราจะต้องหาสิ่งมากั้นระหว่างเราและผู้ที่กำลังโมโหอยู่ในขณะนี้เช่นเราจะต้องมีเก้าอี้มาอยู่ตรงกลางนะครับหรือมีอะไรมาถือเผื่อว่าจะมีการทำร้ายเราจะได้เอายกมากันได้นะครับแต่ว่าก็พยายามพูดด้วยเหตุผลมากกว่านะครับในกรณีนี้ผมเชื่อว่าทางพยาบาลก็มีการพูดแล้วแหละว่าเออเดี๋ยวเราจะดูแลให้แต่ขอให้เราจัดการกับคนไข้อาการหนักให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งมันไม่น่าใช้เวลานานมากหรอกขนจากห้องฉุกเฉินไปที่รถพยาบาลที่จอดอยู่ข้างหน้าห้องฉุกเฉินมันจะกี่นาทีกันเชียวนะครับน่าจะเร็วมากนะครับน่าจะเร็วมากๆพอสมควรดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีในการพูดนะครับเพื่อให้เขาเย็นลงนะฮะแล้วก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยนะครับไม่ให้มันเกิดอะไรนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าดีก็คือการมีกล้องวงจรปิดในสมัยนี้แล้วก็การรีบออกมาแถลงการว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะหลายครั้งนะครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะได้เห็นมุมมองของฝ่ายที่เขาบ่นก่อนผมไม่เห็นบ่อยในทาง Facebook ต่างๆก็จะมีคนเอามาลงแล้วบอกว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยทำไมมันชักช้านักหนาห้องฉุกเฉินมันควรจะตรวจเร็วไม่ใช่เหรอนี่รอมาตั้งนานฉันจะตายอยู่แล้วทำไมคุณยังไม่ออกมาตรวจอีกแบบนี้ภาษีประชาชนกินไปยังไงนะครับแต่ต้องบอกว่าคือถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเถอะครับเร็วกว่าเยอะ
แต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถไปได้ด้วยประการอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเคารพนะครับโอเคแน่นอนว่าบางกรณีจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่พูดจาไม่ดีอันนี้ยอมรับนะครับว่ามันมีจริงๆแต่คุณก็ต้องพยายามเคารพนะครับถ้าเขาไม่ดีมาคุณไม่ดีตอบแล้วคุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นครับทะเลาะกันหมดถ้าคุณมองในมุมมองของคุณนะครับว่าฉันเป็นผู้มารับบริการฉันต้องได้รับการบริการที่เร็วเดี๋ยวนี้เพราะญาติฉันป่วยเดี๋ยวนี้แล้วฉันวุ่นวายขึ้นมานะครับคุณลองคิดดูถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลวุ่นวายขึ้นมาพร้อมกับคุณต่างคนต่างเถียงใครที่ได้รับผลเสียครับญาติของคุณนั่นแหละครับที่จะไม่มีใครมาดูแลในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอที่ปากไม่ดีด่าเขานะครับเขาพูดดีๆก็ด่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันคุณก็โดนด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณปากไม่ดีแล้วญาติก็แบบสวนกับแมลงอันนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โชคร้ายที่สุดก็คือคนไข้นะครับถึงแม้ต่อมาจะมีการเถียงแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชัยชนะที่ถูกต้องเพราะว่าคนแพ้คือคนไข้ครับนะฮะคนแพ้คือคนไข้หมอกับเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะโดนหมอไม่ดีนะครับส่วนญาติคนไข้ที่แรงขนาดนั้นต่อไปก็ไม่มีใครอยากจะเจอคุณอีกแล้วคือไม่มีใครชนะเลยสักคนมีแต่คนแพ้ทุกคนนะครับบางทีผมเคยเห็นว่าญาติมีการร้องเรียนไปยังผู้บริหารระดับสูงของทางโรงพยาบาลให้มาจัดการกับกรณีแบบนี้นะครับอาจจะจัดการได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารที่เขาไม่ได้เห็นหน้างานเนี่ยเขาก็มีอยู่ 2-3 ประเภทประเภทแรกก็คือโอเคประนีประนอมแล้วว่ากันไปตามถูกตามผิดนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับประเภทที่2เข้าข้างหมอถ้าเข้าข้างหมอมากจนเกินไปอ่ะบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันทำให้คนไข้หมดศรัทธาประเภทที่3เข้าข้างคนไข้โดยไม่สนใจเจ้าหน้าที่พยาบาลเพราะเขาต้องให้คนไข้มีความรู้สึกดีกับโรงพยาบาลมากที่สุดให้มีความพึงพอใจสูงสุดไอ้กรณีรัฐบาลเนี่ยเขาจะเสียกำลังใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำงานให้ท่านนะครับเขาอาจจะแบบเฮ้ยงานก็หนักแล้วเงินก็น้อยบางทีก็ตกเบิกได้ไม่ตรงเวลานะครับแถมผู้บริหารยังไม่เข้าใจเราอีกยังมาเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งทั้งที่มีข้อมูลอะไรชัดเจนมีกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างแบบนี้หมอก็ลาออกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าแล้วคนที่มีปัญหาสุดท้ายคือคนไข้ที่เข้ามาเจอหมอที่เขาต้องอยู่เวรติดตันติดกันมานานนะครับแล้วก็อาจจะมีหมอเหลือไม่กี่คนในห้องฉุกเฉินที่ต้องมารับเวรแล้วถ้าเกิดคุณดันเป็นคนไข้โมโหร้ายเข้าไปแล้วเจอหมอที่เขาอยู่เวรมานานแล้วคุณไปว่าเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยความโชคร้ายก็จะตกแก่คุณเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าหมอเหล่านี้มีที่ไปเขาอาจจะไปทำที่อื่นที่มีรายได้ดีกว่าสบายกว่าก็ได้นะเขาไม่จำเป็นต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเขาใช้ทุนสุดท้ายเขาก็เลิกไม่เอาละไปที่อื่นดีกว่าดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจริงๆนะครับหมอก็เข้าใจว่างานหนักเจ้าหน้าที่พยาบาลก็งานหนักบางทีการพูดจาซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาพูดจาอะไรบ้างนะก็ต้องให้เครดิตตรงนี้กับญาติบางทีอาจจะพูดจาแล้วไม่เข้าหูญาติคนนี้ก็ได้เขาเลยเกิดการเถียงขึ้นมาอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดจาไม่ดียังไงมาคุณต้องเย็นไว้ก่อนมันจะร้อนทั้งสองฝ่ายไม่ได้ครับมันจะไม่ได้ต้องเย็นทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งร้อนเราต้องเย็นอีกฝ่ายหนึ่งด่าเราต้องเงียบนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเริ่มก่อนก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ต้องพยายามจัดเวรยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานหนักเกินเวลาจนเกินไปนะครับงานที่มีปัญหาเยอะๆเลยคือ1งานเอกสารมันไม่เกี่ยวอะไรกับการรักษานะแต่ต้องมาทำเอกสารอะไรเยอะแยะซึ่งผมเคยเห็นผมเคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้มาจริงๆแล้วบางทีพยาบาลนอกเหนือจากดูแลคนไข้ต้องมาทำงานเอกสารอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งแบบมันซ้ำซ้อนอ่ะมาที่อเมริกาไม่มีไอ้งานพวกนั้นนะพยาบาลก็คือทำหน้าที่พยาบาลจริงๆแล้วมันลดภาระลงไปได้เยอะมันสบายกว่ากันเยอะมันจะได้มีกำลังใจในการไปจัดการกับปัญหาคนไข้ต่างๆที่มันน่าจะได้รับการใส่ใจมากกว่านะครับวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังในหลายๆมุมมองนะครับทั้งมุมมองของญาติซึ่ง

0: เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็มุมมองของเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งก็มีเรื่องเหมือนกันแล้วมุมมองในการรักษาคนไข้กรณีแบบอย่างเงี้ยว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างประสานงานยังไงบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆว่าคือการที่คนขับรถกระบะเนี่ยมาจ่อปิดท้ายรถพยาบาลเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไข้คนนี้เสียชีวิตนะอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะเขาอาการหนักอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าขาดการประสานงานที่ดีก็ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบจริงมันอาจจะประสานงานดีแล้วแล้วก็มีการให้ยาดีแล้วตรงนี้ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าการขนส่งที่มันนานจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็คือ65กิโลเมตรก็น่าจะขับรถนานพอสมควรเหมือนกันซึ่งคนไข้ก็อาจจะแย่แล้วในขณะที่ไปถึงโรงพยาบาลนั้นหรือแย่ระหว่างทางก็ได้ทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่การที่รถไปจ่อแล้วทำให้เขาเสียชีวิตโดยตรงนะครับแต่ก็อาจจะใช้ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าบางทีไม่กี่นาทีก็มีความหมายนะแต่ที่แน่ๆการไปจอดรถกระบะปิดท้ายรถพยาบาลเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ถูกต้องจริงๆถ้าในอนาคตมีใครทำอย่างนั้นกับญาติของคุณบ้างคุณคงจะไม่ถูกใจไม่ชอบถูกไหมครับดังนั้นอย่าทำนะฮะแล้วการไปชี้หน้าว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือยิ่งไม่ควรทำไม่สมควรทำจริงๆนะครับแล้วกรณีแบบนี้มันมีโทษด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณทำแล้วมันไม่ดีอ่ะนะครับกรณีแบบนี้จะมาขอโทษกันทีหลังมันก็พอได้นะแต่มันไม่ได้ควรจะต้องให้ไปถึงขั้นนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เล่ามาซะเยอะนะครับถ้าใครมีประสบการณ์อะไรแบบนี้แล้วคิดว่าตัวเองพอมีหนทางแก้ที่น่าจะดีนะครับก็ลองเสนอกันมานะครับผมก็อยากจะอ่านความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายเหมือนกันเพราะผมเข้าใจนะครับคนที่ไปใช้งานโรงพยาบาลทำนองเนี้ยก็คงมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปบางทีเจอเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีบางคนก็รอนานจริงๆนะครับบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วมันงานหนักจริงๆที่เจอแบบเนี้ยต้องมาทั้งหนักกายแล้วก็หนักใจอันนี้คือก็เห็นใจทุกฝ่ายจริงๆนะครับโอเคยังไงก็มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน NetShopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: ปีใหม่ไอเห็นมาหึงแล้วไอเลยมานำหาเอ้าเร็วของที่แม่ฝากซื้อบ่ได้มาวะ
4: เพื่อนบอกว่าของมูลนะแต่ไอ้
3: รถจอดอยู่ไกลในเด้อ

ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง Subscriber, you have dialed the best coverage in the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่ลาไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จะเพื่อพอเขา
1: และไอบ่ลาปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

สวัสดีครับมีคนสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเริ่มที่จะมีอาการหลงลืมหรือญาติๆคนรู้จักของเราเริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมเรามีวิธีอะไรไหมที่จะบรรเทาหรือพยายามชะลออาการเหล่านี้ไว้นะครับรวมทั้งถ้าเรากังวลว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นหรือกำลังจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นในอนาคตเราจะมีวิธีในการป้องกันพวกนี้อย่างไรได้บ้างนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังในมุมมองของผมเท่าที่ผมทราบมาแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณหมอทางด้านของโรคของความจำที่โรงพยาบาลผมแล้วกันนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับประการแรกนะครับคนที่เริ่มสงสัยว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านของความจำเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าตัวเองรู้ตัวเองพวกนี้มักจะไม่มีปัญหาเรื่องความจำนะครับแต่ผมเข้าใจเลยนะครับว่าแน่นอนว่าจะต้องกังวลนะเช่นว่าเฮ้ยแต่ก่อนสมองเรามันน่าจะไวกว่านี้ตัวเลขเนี่ยเราจำแม่นเลยทำไมเดี๋ยวนี้มันเริ่มไม่ค่อยแม่นมันช้านะครับหรือบางครั้งเฮ้ยเมื่อกี้เราเอากุญแจวางไว้ตรงไหนเอ้เราปิดประตูบ้านหรือยังนะเราล็อกรถเราหรือยังเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มแต่ก่อนไม่เคยเป็นทำไมตอนนี้เป็นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้เป็นอะไรปัญหาของท่านอยู่ที่สตินะครับเราอะสติมันหายไปจากการดำเนินชีวิตประจำวันเหตุผลที่มันหายก็เพราะว่าท่านมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรบกวนจิตใจของท่านอยู่นั่นเองนะครับเช่นมีหลากหลายข้อมูลที่เข้ามาในหัวของท่านท่านกำลังดูมือถืออยู่มีเพื่อนโทรศัพท์มามีหมาวิ่งตัดหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้อากาศร้อนมีขี้นกตกมันใส่หัวมันทำให้สมาธิของเราไม่ได้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้สติของเรามันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ทำให้เราไม่สามารถจำได้ดังนั้นคนที่มีปัญหาเหล่านี้ควรจะไปฝึกเรื่องของสติก่อนนะครับสำหรับคนอื่นคนที่มีปัญหาความจำจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวนะครับแต่คนที่รู้ตัวก็คือคนที่อยู่รอบๆข้างนั่นเองนะครับเช่นเมื่อกี้คนเนี้ยเขากินข้าวไปแล้วแต่เขาก็จะบอกว่าเมื่อกี้เรากินข้าวไปหรือยังยังไม่ได้กินเอ้ยเรายังไม่ได้กินเดี๋ยวเราขอกินข้าวขอไปกินข้าวอีกรอบนึงอะไรเงี้ยขอไปกินข้าวก่อนแต่จริงๆคือตัวเขากินแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาจำไม่ได้นะครับนั่นก็คือคนที่มีปัญหาทางด้านความจำซึ่งควรจะต้องไปตรวจนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ก็ตามนะครับถ้าต้องการจะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือไม่ให้มันเป็นเลยตั้งแต่แรกนะครับชะลอการเป็นให้มันช้าที่สุดท่านจะทำยังไงได้บ้างนะครับ

อ่ะมาดูกันประการแรกนะครับสิ่งที่แน่ๆที่ทําได้ก็คือการออกกําลังกายอันนี้ช่วยได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยนะครับการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่จะต้องให้เหนื่อยสม่ําเสมอบ้างนะครับทำอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ถ้าใครทําได้มากกว่านั้นมันก็จะช่วยท่านให้มีความจําที่ดีขึ้นได้นะครับการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับการพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับเวลาเดิมๆนะครับคนที่เปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยในตอนวัยรุ่นตอนอายุน้อยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับนอนตีสี่ตื่นตีห้าไปเรียนยังทำได้นะครับแต่ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านของความจำของสมองนะครับดังนั้นเรื่องของการพักผ่อนให้ตรงเวลาเวลาเดิมๆทุกวันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมแล้วมันก็จะส่งผลดีในระยะยาวเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นมันก็จะช่วยเราได้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าเรานอนได้เพียงพอพักผ่อนได้เพียงพอนะเพียงพอคือเท่าไหร่นะครับบางคนบอก4ชั่วโมงพอไหมหรือต้อง9ชั่วโมงต้อง7ชั่วโมงบางคนนอนได้6ชั่วโมงพอไหมนะครับคำว่าพอหรือไม่พอเนี่ยให้เราสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าหลังที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกสดชื่นไหมนะครับเรารู้สึกสดชื่นไหมเราสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมีพลังนะครับพวกนี้ก็แปลว่านอนเพียงพอแล้วต่อให้ท่านนอน5ชั่วโมง6ชั่วโมงถ้าท่านตื่นมาแล้วโอ้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะไปลุยในวันนั้นแล้วระหว่างวันท่านไม่ง่วงเลยไม่ได้จำเป็นจะต้องดื่มกาแฟดื่มชาเพื่อให้มันตื่นพวกนั้นแปลว่าท่านนอนเพียงพอแต่ถ้าท่านนอนแล้วตื่นมาแล้วมันเหมือนไม่ได้นอนเมื่อคืนมันโอ้มันอะไรก็ไม่รู้ตอนเช้าตื่นมาปวดหัวอีกนั่งประชุมก็ง่วงนอนหลับนะครับครูสอนแป๊บเดียวยังไม่ทันสอนเลยหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้แปลว่าท่านพักผ่อนไม่เพียงพอละนะครับแต่ถ้าท่านที่นอนพักผ่อนเนี่ยนอนตั้ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วทำไมมันยังตื่นมาแล้วง่วงเงียง ง่วงไม่อยากลุกอีกทุกวันก็นอนเนี่ย8-9ชั่วโมงทุกวันเลยแต่ก็เป็นทุกวันแบบนี้ไปตรวจดีกว่าครับเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดปกติของการนอนหลับของท่านเช่นบางคนเนี่ยนอนแล้วมันหยุดหายใจในขณะหลับทำให้คุณภาพในการนอนหลับมันไม่ดีนะครับมันก็จะมีส่วนทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหาทางด้านความจำนะครับดังนั้นเรื่องของการพักผ่อนให้ตรงเวลาและพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับอันที่3เรื่องของความเครียดนะครับแน่นอนใครเครียดมากเนี่ยมันก็ยิ่งมีปัญหาต่อความจำในอนาคตได้มากนะครับต้องหาวิธีในการคลายเครียดด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นการออกกำลังกายการเล่นดนตรีการฟังเพลงการอ่านหนังสืองานอดิเรกต่างๆที่ทำให้ท่านหายเครียดได้นะครับการมองโรคในแง่บวกนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์ในชีวิตเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแล้วบางครั้งท่านเลือกเหตุการณ์นั้นไม่ได้เช่นเราโดนรถชนมาแล้วหมอเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวท่อนล่างเราจะเป็นมันอัมพาตแล้วเราเดินไม่ได้ถามว่าเราเครียดแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงไม่ให้เราโดนรถชนได้เราอาจจะคิดว่าถ้าวันนั้นนะฉันไม่ได้ออกไปหาเธอนะรถมันคงไม่ชนฉันแล้วป่านนี้ฉันคงจะเดินได้เหมือนเดิมคือการคิดไปว่าถ้าแต่เมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ท่านเกิดอะไรขึ้นมาเลยนะครับท่านต้องหัดมองโลกในสิ่งที่ดีนะครับการที่ท่านมีความรู้สึกลบที่เกิดขึ้นกับอะไรต่างๆเนี่ยมันมีได้นะครับแต่ท่านก็เลือกได้เช่นกันว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าไม่รู้สึกดีหรอกครับแน่นอนว่าโดนรถชนไม่มีใครรู้สึกดีถูกไหมครับแต่ท่านจะรู้สึกกับมันใช่ว่าโอเคท่านยอมรับมันแล้วต่อไปยังไงดีล่ะต่อไปจะมีอะไรที่ทำให้ท่านดีขึ้นได้บ้างมองในสิ่งเหล่านั้นนะครับต้องหาทางมองในสิ่งนั้นเพราะว่าทุกคนมันต้องเจอเรื่องที่เครียดเหมือนกันทุกคนอาจจะมากจะน้อยแล้วแต่นะครับแต่การมองโลกเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคนไหนยิ่งมองโลกในแง่ลบยิ่งมีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดใช่ว่าฉันเครียดฉันไปทำงานไม่ได้ฉันเจ็บป่วยก็เพราะว่าทำงานเพราะว่าทำนวดไม่ได้ทำนี่ไม่ได้เราโอ้ยเจ็บขาเลยออกกำลังกายไม่ได้เราแก่แล้วเราออกกำลังกายไม่ได้คนที่มีแต่เรื่องที่บอกว่าทำไม่ได้ด้วยข้ออ้างต่างๆพวกนี้แหละครับหรือมองทัศนคติในแง่ลบพวกนี้แหละครับความจำจะเสื่อมง่ายมากนะฮะแล้วพอเสื่อมแล้วมันจะเป็นภาระกับคนรอบข้างมากๆไม่มีใครอยากจะเข้าหาท่านเพราะว่าท่านทำตัวแบบนั้นมันน่ารำคาญนะครับถูกไหมครับคือถ้าเราทำตัวน่าเข้าหาคนเขาก็เข้าหาเขาก็ช่วยเหลือแต่ถ้าทำตัวเราน่ารำคาญอันนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาถูกไหมครับในนี้เป็นเรื่องที่3ที่สำคัญมากๆในเรื่องของการจัดการความเครียดแล้วก็ทัศนคติของตัวเองอันที่4เรื่องของการรับประทานอาหารให้สมดุลอันนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับบางคนจะไปพยายามกินอาหารบางประเภทเช่นอาหารคีโตนะครับเขาบอกว่ามันดีนะครับทำ intermittent fasting นานๆนะครับหรือไปกินคาร์นิวอร์ไดเอทกินแต่เนื้อนะครับเพราะว่าหวังว่ามันจะดีนะครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันดีแค่ช่วงแรกๆแต่ระยะยาวมันไม่ใช่สิ่งสมดุลสำหรับมนุษย์ดังนั้นการทำมากๆก็มีปัญหานะครับนอกเหนือจากนี้บางคนไปกินชอบกินหวานกินหวานเยอะๆนะครับกินพวกของพวกนี้ต่างๆมันก็จะมีผล

ต่อร่างกายได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารสำคัญมากเวลาที่ท่านสอนลูกสอนหลานท่านเนี่ยท่านอยากจะให้เขากินอะไรอ่ะท่านก็ควรจะกินแบบนั้นนะครับนะว่าหลายๆคนจะถามมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยกินอันนั้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมกินนั่นเท่าไหร่กินนี่เท่าไหร่อ่ะทุเรียนกินได้หรือเปล่ากินได้กี่ลูกนะครับท่านลองไปดูสิครับว่าถ้าท่านมีลูกของท่านเนี่ยเกิดมามีหลานของท่านเกิดมาคนหนึ่งแล้วหลานของท่านอ่ะกินทุเรียนทั้งวันอ่ะท่านว่าโอเคป่ะครับหรือถ้าลูกของท่านแบบเฮ้ยกินกาแฟกินโอวัลตินทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับโอเคหรือเปล่ากินวันละ10แก้วโอเคไหมนะฮะท่านถามอย่างนี้ได้เลยถ้าท่านได้คำตอบนะนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ท่านควรทำง่ายๆเลยนะครับเรื่องของอาหารการกินให้มองว่าท่านสอนอะไรลูกสอนหลานบ้างทำตามนั้นแหละครับแล้วมันจะดีเองนะครับต่อมานะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของพวกฝุ่นต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่พูดไม่ได้เรื่อง PM 2.5 เพราะว่าปัจจุบันเรารู้ว่ามันมีปัญหาต่อระบบของสมองนะครับต้องไปแก้ไขนะครับต้องไปแก้ไขต้องแน่นอนพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นให้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตรงนี้สำคัญคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆอันนี้ต้องรักษาโรคความดันเบาหวานโรคอ้วนนะครับโรคทางอะไรก็แล้วแต่โรคไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านจะต้องคุมให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านคุมไม่ดีมันจะส่งผลต่อความจำตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ท่านทำได้ตรงเนี้ยสำคัญละว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีอะไรไหมที่ช่วยเรื่องความจำของเราข้อแรกนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำผิดมากเลยนะก็คือสมมุติว่าพ่อแม่อากงอาม่าของเราเนี่ยเริ่มมีความจำเสื่อมแล้วเราจะไม่อยากให้เขาออกไปนอกบ้านเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะหลงทางเขาจะหายไปจากบ้านเขาจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ข้างนอกเขาไปร้านอาหารเดี๋ยวเขาโวยวายขึ้นมาเขาพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาคุยกับใครไม่รู้เรื่องไม่ได้เราก็พยายามจะเก็บเขาไว้ในบ้านนั่นแหละครับปัญหาอะไรการที่คนเราเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นจะยิ่งทำให้เรามีปัญหาทางด้านความจำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้โรคซึมเศร้าโรคอะไรต่างๆมันจะถามหาเต็มไปหมดเลยนะครับนั้นประการแรกก็คือจะต้องให้พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่ให้เขาออกไปข้างนอกเพราะว่าเรากลัวเหตุผลต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เราก็จะต้องมีคนที่คุยกับเขาบ่อยๆคุยหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้เขาใช้สมองในการโต้ตอบระหว่างคนนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงอันนี้ให้โต้ตอบกับสัตว์เลี้ยงอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ช่วยในด้านของทักษะการโต้ตอบด้วยนะครับตรงนี้สำคัญเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะครับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตรงนี้เป็นสิ่งที่คนอายุเยอะแล้วมักจะมีข้ออ้างว่าให้ฉันแก่แล้วฉันไม่อยากเรียนรู้แล้วมันเรียนไม่ได้หรอกเรียนก็สู้เด็กไม่ได้ท่านไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับท่านเปรียบเทียบกับตัวเองท่านทำแล้วมีความสุขท่านทำเลยครับอายุ80อยากเรียนจัดดอกไม้เอาเลยครับอยากเล่นเกมเล่นเลยครับอยากจะเรียนวาดรูปอยากจะเรียนร้องเพลงอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเต้นบัลเล่อยากจะทำอะไรที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนแล้วรู้สึกอายุ80มันแล้วไงอ่ะนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าข้างในท่านยังหนุ่มยังสาวท่านก็ยังหนุ่มยังสาวครับนะท่านจะไม่ใช่คนอายุ80แต่ท่านคืออายุ25ในร่างของคน80ท่านทำอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะทำนะครับการที่ท่านทำแบบเนี้ยมันช่วยมากเลยในแง่ของการทำให้ความทรงจำมันดีขึ้นนะครับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่คนอายุเยอะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีขึ้นมาแล้วเราก็ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติต่างๆที่ดีขึ้นก็จะช่วยเรื่องของความจำต่อมาคือการใช้ประสาทสัมผัสของสิ่งที่ท่านไม่ถนัดท่านถนัดมือขวาใช่ไหมครับท่านใช้มือซ้ายเยอะขึ้นใช้อะไรล่ะเขียนหนังสือเดี๋ยวมันเขียนอ่านไม่ออกไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาง่ายๆก่อนเลยตักข้าวนะครับปกติถือซ่อมมือซ้ายช้อนมือขวาลองสลับกันสิครับช้อนมือขวาซ่อมมือซ้ายช้อนมือซ้ายซ่อมมือขวาสลับกันแบบนี้แล้วลองตักดูมันอาจจะไม่สะดวกในระยะแรกๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นนะครับแปรงฟันเราใช้มือขวาเราลองไปใช้มือซ้ายดูเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะครับเรื่องง่ายๆแล้วแต่ระหว่างวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยวันนี้เรารีบไปทำอะไรตอนเช้าเราขอแปรงฟันมือขวาเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาแต่ตอนกลางคืนกลับมาแล้วไม่ได้รีบอะไรก็ใช้มือซ้ายนะครับใช้มือที่ไม่ถนัดให้บ่อยที่สุดเท่าที่ท่านจะนึกได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่ากระเป๋าตังค์เราไว้ข้างขวาใช่ไหมวันนี้เราเอากระเป๋าตังค์ไว้ข้างซ้ายนะครับใส่นาฬิกามือขวาแล้วก็มาใส่มือซ้ายมือซ้ายก็ไปใส่มือขวาให้มันสลับกันบ้างนะครับอย่างเงี้ยเป็นการช่วยได้ในแง่ของประสาทสัมผัสของเราที่ทำให้มันดีขึ้นการอ่านหนังสืออ่านแบบออกเสียงขึ้นมาช่วยได้มากครับไม่ใช่ว่าเราเอาหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านในหัวอ่านในใจพวกนี้บางคนมันมีปัญหาที่ทำให้หลงลืมคำบางคำพูดไม่ได้คำนั้นว่าอะไรนึกไม่ออกนะครับการอ่านออกมาเลยเนี่ยนะครับให้ออกเสียงออกมาเลยเนี่ยช่วยได้มากนะครับก็เลือกหนังสือที่ท่านชอบอะไรก็ได้

ครับอ่านออกมาเลยอ่านเสียงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำให้ท่านทุเลาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการช่วยในแง่ของความทรงจำได้ดีขึ้นนะครับด้านที่ไม่ถนัดนะครับบอกเลยพยายามใช้มือที่ไม่ถนัดมีความคิดสร้างสรรค์นะครับอ่านอะไรออกเสียงหัดคิดอะไรง่ายๆเช่นการบวกเลขนะเราเห็นป้ายตรงนั้นมีเลขทะเบียนกไก่ขอไข่1 2อะไรไม่รู้เงี้ยนะครับท่านก็เอาเลขพวกนั้นบวกกันมันได้เท่าไหร่นะครับบวกเลขง่ายๆนะครับบางคนชอบเล่นซูโดคุก็เล่นซูโดคุก็ได้นะครับอะไรที่มันต้องใช้ความคิดเช่นหมากรุกหมากฮอสอะไรเงี้ยนะครับทำไปเลยนะการบวกเลขง่ายๆไม่ต้องไปคิดเลขยากไม่ต้องโอ้โหไปทำแคลคูลัสไปทำตรีโกณมิติอะไรที่มันท่านทำไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาง่ายๆเนี่ยการบวกเลขง่ายๆเนี่ยช่วยท่านได้มากเลยนะครับงั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าท่านควรจะต้องพยายามทำนะฮะทีนี้มันก็แน่นอนว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งนี่แหละที่ความจำท่านเริ่มมีปัญหานะครับท่านก็จะต้องมีสิ่งที่ช่วยท่านจำให้ได้เช่นอะไรบ้างการมีการจดบันทึกจดบันทึกประจำวันท่านเขียนมาทุกวันเลยช่วยท่านได้นะครับการที่ว่าท่านมาเขียนไดอารี่ก่อนนอนว่าเฮ้ยวันนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะเมื่อเช้าตอนเราทำอะไรบ้างพยายามใช้ความจำนึกย้อนไปเมื่อเช้าทำอะไรเขียนเลยกินอะไรนะครับกินเสร็จแล้วแล้วไงต่อเราไปเดินที่ไหนนะครับเดินตรงนั้นเราเจอใครบ้างเจอใครบ้างแล้วรอบๆนั้นเป็นอากาศเป็นยังไงอากาศดีไหมนะครับมีคนมาคุยกับเราคุยเรื่องอะไรเราเจอนกนนสีอะไรกี่ตัวเขาทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับพยายามบรรยายไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราพยายามบริหารความจำเรานึกสิ่งที่เราทำมาแต่ละวันมันก็จะช่วยท่านได้นะครับบางคนก็จะตั้งสิ่งต่างๆไว้ในมือถือตั้งเตือนความจำนะครับบอกว่าถึงเวลากินยาแล้วนะอะไรเงี้ยตั้งไว้นะครับพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วนอกเหนืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของโรคทางด้านจิตใจโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปถึงความจำของเราได้เราอย่าไปอายครับของพวกนี้เดี๋ยวนี้รักษาได้นะครับก็พบทางด้านจิตแพทย์เขาก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะครับในผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาความจำเนี่ยบางครั้งยาบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ความจำมันแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้การที่เราไปดูแล้วหยุดยาพวกนั้นได้เนี่ยจะดีนะครับโดยทั่วไปเวลาที่เรารักษาผู้สูงอายุนะครับ60-70ขึ้นไปแล้วเนี่ยประโยชน์ของยาต่างๆมันจะเริ่มลดลงละมันจะเริ่มลดลงแต่ผลข้างเคียงจากการที่ยาหลายๆตัวมันไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับนั้นเวลาที่ผมดูแลคนไข้อายุ40กับอายุ60เนี่ยจะไม่เหมือนกันอายุ40เนี่ยยังมีอนาคตอีกหลาย10ปีถูกไหมครับการที่เราให้ยาเพื่อป้องกันผลบางอย่างของร่างกายผลจากโรคประจำตัวของเขาเนี่ยเรามองไปที่อีก10ปี20ปีว่าเฮ้ยเราจะต้องป้องกันใน10 20ปีของเขาให้มันดีที่สุดนะแต่คนที่อายุ6 70แล้วอ่ะมันเหลืออีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยยาพวกนั้นเนี่ยที่จะไปป้องกันมันป้องกันโน่นอีก10ปี20ปีแต่เขาไม่มีเวลาขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องมามองว่ายาพวกนั้นน่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเราสามารถลดมันได้หรือเปล่าหรือหยุดได้หรือเปล่านะครับในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีคำหนึ่งซึ่งเราต้องสอนกันเราพูดกันตลอดเวลาก็คือคำว่า polypharmacies นะครับก็คือเป็นการใช้ยาหลายๆชนิดที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่จริงไม่มีประโยชน์นะครับเวลาเจอผมจะพยายามตัดยาที่ไม่จำเป็นออกให้หมดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเช่นถ้ามาถึงอายุ90แล้วกินยาสแตตินอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนั้นจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเพราะว่ายาสแตตินที่ลดไขมันเนี่ยมันจะไปช่วยในแง่ของเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วโน่นกว่าจะได้ประโยชน์เป็น10ปี5ปี10ปีอายุ90มีเวลาถึง5ปี10ปีสักกี่คนกันก็ไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามหยุดถ้ามันจำเป็นต้องหยุดเริ่มหรือมันหยุดได้นะครับยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทพวกนี้มันส่งผลต่อความทรงจำทั้งหมดนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่มันจะมีบ้างนะครับก็ต้องพยายามหยุดหรืองดให้ได้นะครับพวกบุหรี่พวกเหล้าพวกกัญชานะครับพวกยาเสพติดทุกชนิดแน่นอนว่าไม่มีปัญหากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะครับก็ต้องไปแก้ไขกันตรงนั้นเอานะฮะบางคนบอกเอ้ยฉันสูบบุหรี่มาโน่น10 20ตั้งแต่สมัยอายุหนุ่มๆแล้วตอนนี้ก็ช่างมันเถอะจะตายแล้วนะครับก็ถ้าสูบแล้วมีความสุขดีแล้วท่านไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นแล้วท่านไม่ได้สนใจอะไรมากมายท่านจะสูบต่ออันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ท่านเลือกนะครับแต่ว่าถ้าถามผมก็คิดว่าหยุดไปดีกว่าบางคนถามเรื่องไอ้กัญชากินดีไหมเพราะว่ามันนอนไม่หลับเลยกินแล้วมันจะได้หลับนะครับก็ไม่เสมอไปบางคนมีอาการทางด้านจิตประสาทเพิ่มขึ้นมาหลังจากการใช้กัญชาก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนท่านก็จะต้องดูดีๆแล้วกันถ้าท่านจะใช้นะครับพยายามปรึกษาแพทย์ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไปเอามาลองไปขอข้างบ้านเขาปลูกกัญชาไม่ขอมาต้มเล่นสักใบนึงอย่างนี้บางคนอาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจำนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ท่านพอจะช่วยตัวเองได้ในแง่ของคนที่ต้องการให้ความจำไม่เสื่อมนะครับหรือถ้าเริ่มเสื่อมใหม่ๆ

0: หรือมีคนที่เริ่มความจำเสื่อมนะครับดูแลตัวเองยังไงนะครับออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอให้มีคุณภาพพักผ่อนเวลาเดิมตลอดเวลาถ้าพักผ่อนนานมากแล้วมันยังมีปัญหาอยู่ไปตรวจการนอนหลับนะครับเรื่องของทัศนคติมองในแง่บวกนะครับแล้วก็อย่าไปมองอะไรในแง่ลบเยอะนะครับลดความเครียดต่างๆด้วยวิธีต่างๆนะครับการทานอาหารให้สมดุลตรงนี้สำคัญมากเหล้าบุหรี่ชากาแฟอะไรพวกนี้ถ้าท่านลดมันได้ก็พยายามลดหน่อยแล้วกันนะครับรักษาโรคประจำตัวต่างๆให้ดีโรคความจำเสื่อมโรคซึมเศร้าพวกนี้ก็รักษาควบคู่กันไปด้วยนะครับยาที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกซะพยายามใช้มือข้างที่ท่านไม่ถนัดทำอะไรให้มากกว่าที่ปกตินะครับจะช่วยท่านได้การบวกเลขนิดหน่อยการคิดเล็กๆน้อยๆนะครับการที่ทำให้ท่านมีความคิดใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์พวกนี้สามารถช่วยท่านได้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญการมีบันทึกช่วยจำการจดไดอารี่ในเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี้ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Aura Omega 3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: แล้วนี่มันหายไปไหนเนี่ยไม่สอดกูแล้วมั้ง
2: นี่ไง
3: มา
2: ไ
3: หนโ
4: ยไปไหนมา
2: ที่ตำหนักอ่ะมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นเสียอะไรก็ไม่รู้อ่ะวุ่นมากเลย
5: เอาอีวี่ไปช่วยสิก็ชอบเลยแหละไอ้พวกเสียๆเนี่ย
1: กูเลิกแล้วค่ะ
2: พี่โมถ้าอย่างนั้นไว้ค่อยสอนทีหลังก็ได้นะเฮ้ยไม่เอาเริ่มเลยสอน
1: อ่ะเริ่มก็เริ่มสิ
2: งั้นเริ่มจากท่าโรเอิร์กก่อน
5: อะไรเอิร์กอะไร
2: มันเหมือนแบบจำลองการพายเรือไงเราถีบแล้วเราก็ดึงถีบขาเงี้ยแล้วก็
5: จะจำลองทำไมมันก้าวเรือจริงเลยไม่ดีหรอ
1: มึงก็พูดอะไรง่ายเพราะกูเข้าใจง่ายเนี่ยมันโรเอิร์กโรเอิร์กอีนี่รู้แย่เลยที
2: เอ้ยพี่โมแต่เราไม่มีเครื่องอะไรอย่างนี้นะพี่เออเดี๋ยวรอแป๊บ
1: นี่อีโมมึงจะให้กูจัดที่นอนหรือไงเนี่ย
5: ไม่ใช่ปกติมันต้องเป็นใช้เครื่องใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่มีเครื่องไงมันเป็นท่าใกล้เครียงนี่ตัวเองก็หนีบเอาเท้าหนีบอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนใส่ปลอกหมอนไงนี่เราก็ใส่ไป
6: มันไม่ง่ายนะ
1: กลัวเครื่องนั้นน่าจะง่ายกว่าปลอกหมอนวะ
5: นี่ไม่คิดจะเหมือนเพื่อนกันใส่เลยหรอ
1: กูอยากดูว่ะ
5: สอนน่ะมันแค่กูช่วยยังไงเรา
6: เอออย่าง
5: น
6: ี้อย่างนี้อย่างนี้
5: เดี๋ยวเฮ้ยกลัวเอาไม่บ้าง

ันนี้มันแบบจำลองการพายเรืออ่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็หนีบๆไว้ใช่ป่ะแล้วก็ดึงหีบขาแล้วก็พยายามหนีบเข่าไง

0: รนั่งโชว์สวรร
1: ค์ก็คือผีไงอย่างเงี้ย
2: มามาทำสิมา
3: อ่ะของกูเสร็จแล้วกูไม่ต้องทำมาสิ
2: เก็บไว้ทำใหม่ก็ได้มาเร็วพี่วิทย์มาเร็ว
1: มา
2: พี่วิทย์
3: แล้วเพลงโดนเส้นอ่ะ
2: เงี้ยเราก็จับคู่กันทำเงี้ยจับคู่กันทำ
3: อ่ะมึงจับกับกูกี่โมงมา
2: พี่เราต้องใส่กี่ทีอะคะก็เครื่องอะมันทำ 1,000 เมตรใช่ไหมถ้าดึงอย่างเงี้ยก็ต้องนับให้ได้100ถึง150ครั้งอ่ะแต่ก็ดึงอย่างเงี้ยให้มันได้100ที
1: แล้วกว่าจะครบอะ
2: เออ
1: ดึงให้บอกของเก่งพอดีเนี่ย
2: เออ
3: ว่ากูได้ส่วนไหน
1: ดึงแขนดิพี่สวย
2: อันนี้ค่ะปีนเข้าไปละพี่สวย
1: อ้าว
2: ทำไมล่ะ
1: ก่อน
4: มึงก็หนีบอย่างนี้สิ
2: คิดท่าใหม่แล้ว
1: ผ่านได้ไงบ้าง
3: นะจอยเด็กลำบากแน่เลยอ่ะแต่นี่พ่อ
2: หนีบยากกว่าเดิมนะเอานิ้วเขานิ้วเท้าหนีบเนี่ยหรอ
3: มึงรู้เลยว่าลำบาก
2: จะบอกก่อนไม่ไปแล้ว
1: เนี่ยท่าแรกไม่ผ่านเลยงงเงกันแล้ว
3: กูได้90ครั้งแล้ว
2: ท่าดีไหมคุณช่าง
1: ดีพี่สวยลองดึงอ่ะแขนดึงแขนดึงอ่ะ
2: เอออ
1: ย่างนั้น
5: ที่อยู่นี่มานานแล้ว เขาก็น่าจะรู้ตัวแหละถ้าเราพูดนะคือถ้ามีของฟรีอะไรไอ้บ้านนู้นเนี่ยเขาจะมาแจมตลอด
6: เออไม่เป็นไรเสียเลี้ยงเอง
5: โอ้โ
7: หนะเสียเสียเลี้ยงมา2วันแล้วนะครับเนี่ย
6: เล็กน้อยนะ
3: อะไร
5: กูทดสอบอะไรนะวะ
3: ผมว่ากินกับพี่ทั้งบ่อยมันทดสอบเลย
5: มาให้เสียกิน
8: เสียครับสักหน่อยครับเสียนี
6: ่อะไรเหรออ
8: ันนี้อีกยี่ห้อนึงคร
6: ับ
8: สักหน่อยสักหน่อย
6: นะเหร
8: อครับยังไงนุ่มไหมฮะ
5: นุ่มมากเลย
3: กินด้วยกัน
8: อ๋อผมแพ้คอครับกินไม่ได้ครับ
5: เอ้าเหรอ
8: ใช่ครับ
6: แต่ไม่แพ้เสียนะ
8: แพ้คร
6: ับ โอเคโอเคโอเคโอเค
3: ไม่เห็นมีอะไรเลย
9: มะนาวตาว้า
8: วอีกก่อนมาแล้วครับอีกแก้วครับเสีย
5: โอ้โหบริการดีจริงเลย
6: อย่าบอกว่าจะมอมเสีย
8: โอ้เปล่าครับอยากให้เสียสนุกเฉยครับ
6: อยากสนุกก็ต้องกินด้วยกันสิ
8: โอ้อยากกินมากแต่ผมแพ้จริงครับกินไม่ได้เนี่ยฮะ
6: เอางี้ดีกว่างั้นใครก็ได้ถ้าใครกินนะเสียให้แก้วละ500
10: โอ้ผมเองครับมา
6: เอาละอะไ
10: รเขาแก้วละ500เดี๋ยวเขาเสียตัวหรอกมันไม่มีผู้หญิง
6: ไม่มีผู้หญิงไม่จะเสียได
10: ้มึงพูดเรื่องมึงนะมึงทั้งวันเลยพวกกำกวมเหรอ
6: โ
10: อ้ย
3: อันนี้เสีย
6: ฮะ
3: เดี๋ยวโป่งกินเอง
10: กินฟรีด้วยได้ตังค์ด้วย
6: เอาไป
10: 500
6: แล้ว
10: โอ้500เลยเชียร์งั้นผมขอสักแก้วครับ
6: เอามานี่นี่เลยอันนี้
10: เลย
6: อันนี้เลยนี่เลย
10: โ
6: อ้เลย
10: ท่านกินเขาด้วยเหรอไม่ใช่ตาเองแหละต้องกินทำไมล่ะครับ
6: นี่ไงกับผม
10: โอ้โห
6: น้องไ
10: ม
6: ้น้องไม
10: ้บาดคอครับ
3: หมดแก้ว1,000ได้ไหมเสี่ย
10: เหมือนพวกตัวเหี้ยลุมกินเนาะอย่าอย่างที่อย่างนั้นที่เสียเต็มใจใครก็ได้สนุกกันหยิบเองเลยหยิบเองเลย
3: หย
10: ิ
3: บแล้ว
6: อ๋อนี่คือเขารู้กติกาไง
10: เสียผู้หญิงมันก็เขาเขิมเกลืองใหญ่เลย
6: อ
10: ัน
6: นี้แต่งคงนะเอาไป 1,000 เลยไม่เอาเหรอ 1,000
10: ขอบคุณครับ
6: พี่ก็ไม่เอา
3: แบ่งๆครับเพื่อน
5: ดีครับดีครับ
3: ดีครับ
6: ครับ
3: โคตรแก
6: ่เฮ้ย
3: โคตรแก่
6: หมดเอาไป500
10: นี่อีก500ครับไอ้นี่ก็ไม่เป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ย
6: อะไรไม่ต้องเสียกันเอาไป 1,000 เองอ่ะเป็นคนไปเง
3: ิน
6: เอาไปทางไง
10: ครับๆมันเป็นไก่เออโอ้หัวนี่มันแข็งแกะไม่เคยออกว่ะเราไปกินบ้านดิโอ้ลงจากบ้านมากินฟรีวันที่2แล้วได้ตังค์ด้วยเอากินบ้านอีก
3: มันกระเด็น
6: เอาไม่เป็นไรเต็ม

0: ที่เต็มที่สนุกสนานกันเสียดูแลหมดอ่ะเป็นไร
1: เอามีการพนันเกิดขึ้นด้วยตลอดทิ้งเสียนี
0: ่โอ้ยพอคุณเอ้ยตายอดตายอยากกันเนาะ
2: นี่ข้าวยังไม่ทั้งหมดเลยกลับหมดแล้วเมื่อคืน20แก้วยังมาก
0: 20
3: ทองก็เหมือนกันครับไม่อาการไม่ค่อยดี
4: ประมาณ20นะ20กว่า
3: โอ้โหครับตาป้อนทองไม่พักเลยครับ
0: โอ้ยจังก็ถือโอเคนะเมื่อคืนนี้76แก้ว
5: แปลชนะมันเพื่ออะไร
0: สังใ
5: จถามไม่ดิไอ้เสียเมื่อไหร่ของจะเสื่อมทีหรือว่าลุงของเสื่อมแล้วเปล่า
2: คืออะไรครับพี่พ่อ
5: ก็ไอ้เสียคนเมื่อคืนนะมันชอบตบตีผู้หญิงลุงก็เลยจะทำของใส่แต่ทำไม่ได
3: ้ทองไม่ชอบนะครับคนที่ชอบทำร้ายผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเองครับ
2: พร้อมครับ
4: พร้อมนะ
2: พร้อมอะไรตา
4: ช่วยคนไง
2: ไอ้เรื่องของเรา
0: เมื่อคืนก็เจอเหล้าเช้าก็เจออาหาร
2: กินไป
4: ต้องช่วยกัน
6: อาจารย์คะเสียเขากลับไปเมาแล้วเขาก็ซ้อมหนูอีกแล้วค่ะ
3: เสียเขาเมื่อคืนเหรอคร
6: ับ ใช่ค่ะ
3: แต่ผมดูเขาใจดีนะเขาทำอย่างนั้นนะครับ
5: ใจดีเพราะผู้ชายเลย
4: หมายความว่าไงวะ
5: ที่มันตบตีผู้หญิงนะชอบด่าผู้หญิงนะผมว่าไอ้เสียเนี่ยชอบผู้ชาย
0: อย่างนี้ไม่ต้องทดสอบป่ะไปตามเสียมา
5: ตามเหี้ย
3: คุณนิ่งครับผมถามได้เลยคือเสียเขามีของดีอะไรติดตัวป่ะ
6: ก็มีสร้อยพระค่ะที่เขาไม่เคยถอดเลย
0: เฮ้ยถ้าอย่างนี้ต้องหาวิธีถอดแล้วแหละ
5: พี่หาวิธีอาบน้ำกับเสียเลย
0: มึงจะบ้าเลยไม่มีวิธีอื่นจะไป
5: ทำไมล่ะเดี๋ยวน
0: ะอ่ะเดี๋ยวเสียใส่นุ่งสนวมเลยนะพร้อมเลยเสียอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาฝึกมงฝึกมวยด้วยเสียเป็นผู้มีอิทธิพลฉะนั้นแล้วควรจะมีวิชาป้องกันตัว
5: อ่ะงั้นเริ่มเลย
0: เดี๋ยวออกนี่
5: เอาท่าไหนก่อนเริ่มจากนวดน้ำมันก่อนเลย
0: เออไป
3: ผมนะครับ
5: เออมันนั่งตาปูดเนี่ยอะไรเนี่ย
2: มาไม่นวดน้ำเปล่าช่วงนี้น้ำมันแพงพี่สิน
5: อันนี้น้ำมันมวย
2: อ๋อ
5: เออ
0: โอ้ยควาย
5: เอออะไรน้ำมันมวยทาขาเลย
2: ไปชื่อมันเดียว
0: อย่าใครอ้าวช่วยใส่
5: ขึ้นมาอีกสิ
2: เอา
3: ได้ครับ
5: ปั่นนี่ทองปั่นเหมือนมวยอ่ะ
0: เออนะกล้ามเนื้อจะได้ขายตัว
5: ขึ้นอีก
3: ขึ้นอีกครับ
5: ขึ้นอีกสิ
3: ครับผมว่ามันจะไม่ได้นวดขานะครับมันจะรวมเป็นนวด
5: ผมมาแค่ที่คอดีกว่าครับ
0: เออทำไมอ่ะ
5: มันจะร้อนเพราะเสื้อเปล่าเชื่อผมเพราะลองท่าแรกก่อนเลยดีกว่าพี
2: ่ก็เอาเสื้อทับในนวมด้วยเวลาโป่งออกหมัดแล้วหนาวต้องเชื่อเขาเองชกชัน
0: ไปแล้ว
2: ร
0: ู้ป่ะ
5: นี่พี่ให้เสียต่อยนกเพนกวินเหรอ
4: เอาท่าแรกเป็นท่าคลุกคลุมในแล้วกันเพราะว่าโป่งนี่เขาเคยเรียนมาแล้ว
2: ครับหนึ่ง
0: ขนาดไหม
2: ได้
0: เอามา
2: เฮ้ยเสียเดี๋ยว
5: จะหนีไปไหนอ่ะ
2: มวยเนี่ยมีดูดติ่งหู
5: คุกบนในมันก็ต้องคุกกันไปอย่างนี้แหละ
2: คนลุกเลยเนี่ย
5: ตื่นตาเลย
2: เล่นอะไรไปเนี่ยเสียไม่เอาดิโอ้ยคนลุก
0: อันนี
2: ้เอาอะไรพ่อ
0: ท่าจะไปคือรับเตะ
2: โอ้โฟมเตะก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เตะมา
2: ได
0: ้แต่ก่อนแล้ว
4: ระวัง
0: อย่ารับ
5: จะดิ้นทำไมเนี่ย
4: ขอลุก
5: จะดิ้นทำไม
2: เอาลิ้นเลียวผมบ้าเปล่าม
5: ันก็ต้องมีเทคนิคของมันนักมวยอ่ะ
0: ต่อไปก็เป็นโป่งรับมั่งยังให้เสียก็เตะ
2: ขอลุกเลย
5: เสียเตะขวานะ
2: ครับ
5: รับนะระวัง
2: ปึ๊บปึ๊บ
5: รับ
3: ทำไมเสียไม่หมุนตัวเหมือนโป่งเขาล่ะครับ
5: จะหมุนทำไมอ่ะ
3: ทำไมก็ต้องหมุนเหมือนโป่งเพื่อเราจะได้อ
4: ยู่ไม่ต้องหมุนใช่ไหม
5: ไม่ต้อง
4: โอ้แกเทคนิคเนี่ยเรียนรู้ไวมาก
5: แล้วหยุดทำไมอ่ะ
2: หมดแรงแล้ว
5: อ่ะหมดแรงแล้วเหรอ
4: เตรียมหมดแรงยัง
5: เตรียมยังไม่หมดเลย
4: เอาต่อสิ
5: ต่อ
4: ขาหลังมาทีนี้เขาข้างหลังมั้ง
3: จริงเหรอ
4: เออปึ๊บเขาหลังเอาเสียจะแก้อย่างไร
1: ตีตีตีข่าวว่าตีเออตีตีตีตี
4: ตีไม่ยก
1: นี่แหละนี่แหละถูกแล้วเขาเรียกตีเข่ากลาง
4: โอ้ยมวย
2: ร้องที่ปกติ
5: ผมว่าเสียน่าจะเป็นแล้วแหละ
1: อ๋อเป็นมวย
5: เสียขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะวันนี้เพลิดเพลินมากเลย
1: เหรอ
5: เพลินเจริญใจ
0: เอาไอ้โป่งไม่ไปอาบน้ำเสียเขาเหรอ
2: จะบ้าเหรอโป่งกลัว
0: คนบ้าเลยกลัวเมียตัวเอง
2: ไม
5: ่
2: ใช่
5: ไม่ลองสักคนละยกเลยพวกเธอ
7: โอ้ไม่ชอบต่อยมวยนะครับ
5: เหรอ
7: เจอนะครับ
2: เออ
4: เอาอ่อนเลย
0: ไงก็ต้องหาวิธีถอดสร้อยเสียให้ได้วะ
4: ไอ้ทองไอ้โป่งไปอาบน้ำไม่เสียแล้วเอาสร้อยมาไหม
2: โอ้ย
4: ไม่เอาแล้วครับ
2: ตนลุกอยู่เนี่ย
3: ลุกต่อยมวยเป็นด้วยเกินจับท้องพลิกขึ้นมาดิ้นไม่ได้เลยนะครับนู่นโป่งเคยๆแล้วไปเลย
2: เดือดทะลักไปเลย
0: นะเริ่มมาเมื่อไป
2: มาทันทีครับ
0: มันปึ๊ดเดียวเลยปึ๊ดเดียวโอ้ยสองไว้
2: แค่พูดเหมือนเคย
6: ทุกคนบูธอันนี้ท่าสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราจะแข่งกันแล้วใช่ปะ
7: เออใช่มาซ้อมซะ
6: นี่แจกอุปกรณ์ก่อนอ่ะคนละผืน
8: พี่โมจะให้เอาไปตากเหรอพี
6: ่ไม่ให้ตากสะบัด
8: เพื่อ
6: ก็มันมีท่าหนึ่งใช่ไหมชื่อว่าสกีและสกีอ่ะมันต้องสะบัดนี่ไงแล้วเราไม่มีอุปกรณ
7: ์โอ้ยจะแข่งเสร็จอยู่แล้วอุปกรณ์ยังไม่มาเลย
6: เออนี่มันก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะทุกคนดูนะขอยืมก่อนพี่วินนะนี่นะแล้วก็ขี้ผ้าก่อนจับที่ปลายแบบนี้มือจับแบบนี้นะสูงสูงแล้วเราก็ส่งก้นไปข้างหลังก่อนส่งก้นงอเข่าแล้วดึงสองสะบัดอย่างนี้เหมือนสกีไม่มีผิดนี่แบบนี้100 ถึง 150ครั้ง
7: โอ้ตาย
6: อันเลี้ยงแถวระวังมือนะระวังมือฟาดอะไรนะเออพี่สวยสูงสูงจากหัวแล้วลงไปที่ขา
8: โอ้ยมันยากอ่ะ
6: งอเข่าได้งอเข่าเฮ้ยอย่างนี้เพิ่มทำไปนะเดี๋ยวมานับ 1 นับ 2ไปนะ
7: กูได้เท่าไหร่หรอวันนี้7 8 9 20
6: ทำดี
7: ๆ89 70 90 90
6: มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคนอ่ะนี่ท่าอะไรกันท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มแค่ว่าพอเต็งสะบัดเนี้ย10ทีปุ๊บส่งมาให้โมเลย
8: 10ที
6: อืมแล้วโมจะได้ใส่ไม้ตักผ้าต่อ
8: โมพี่ผ้าเพิ่งซักเหรอคะ
6: ใช่มึงหลอกใช้ป้าเทรนอยู่นะเนี่ยอุ๊ยพูดอะไรอย่างนั้นเราพี่สวย
7: นี่ตะกร้าเดียวใช่ไหม
6: ตะกร้าเดียว
7: เออไปทำไป
6: 10ทีแล้วส่งให้โมนะ
7: รีบแข่งรีบอะไรเอ้าม
8: ึงรีบหนีนี่วะปั่นผ้า
6: เออคือปั่นผ้ามันคือการฝึกซ้อมเออ2 3เก่งมากพี่สวย4แล้วมันเข้าไปโอ้ยอะไรข้างล่างนั้นล่ะ
8: อ้าวโอ้ยยังสูงอ่ะก็ต้องอย่าง
6: เงี้ยเอออ่ะเก่งมาก
8: เฮ้ยกูว่ามันไม่ใช่แล้วอันเนี้ยมันไม่เหมือนแข่งกีฬาแล้วเหมือนพวกแม่บ้านโรงแรมเนี่ย
6: เออ
8: พี่โมเก่งใส่เหมือนซักเนี่ยพี่โมรับจ้างป่ะเนี่ย
6: ซักนี่เป็นของอาหมายแน่เลยตําหมายเขาขายาวไง
8: ยาวเกินยาวอ่ะ
7: รีบซ้อมอะไรว่าหลังจากนี้อีนี่พากูล้างจานแน่แล้วมึงไปเอาจีวรใครมาเนี่ย
6: เสื้อ
7: ว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่แข่งไม่ยี่ห้อหรอกไปเลยเนี่ย
2: เออเสียไอ้ที่เสียอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เสียมีของดีใช่ไหม
5: ก็พอมีบ้างจ้ะนี่ไง
2: อ๋อเน
5: ี่
2: ยเหรอ
5: เนี่ยห้อยมาตลอดแคล้วคลาดปลอดภัยไปไหนก็ไม่มีเหตุการณ์อะไร
2: เออเสี่ยงั้นพูดตรงๆเลยนะขอได้ไหม
5: ไม่ได้ก็มีเส้นเดียวจะให้ไปแล้วเสียห้อยอะไรแหละ
2: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกโปมีนกหวีดอยู่เดี๋ยวเอาลงมาห้อยให
5: ้นี่เสียงนี่จราจรนี่ไปเป่าใครอ่ะ
3: สื่อสารนะครับคือโป่งเขาหยอกเสียเล่นนะครับ
5: พูดจริงหรือเปล่าเนี
3: ่ยอีกแก้มอีกอ่ะไม่รู้ถูกใจเลย
2: แก้มด้วย
6: ถ้าเกิดเสียเขาชอบเต้นอ่ะถ้าเกิดอยู่กับผู้ชายเยอะๆอย่างเงี้ยลุงก็ไปชวนเขาเต้นดีแล้วให้ผู้ชายเป็นลุงแล้วก็ซอยออกมา
0: อ้าวมาแล้วอ้าวเฮ้ย

0: เอาสิฮะ
1: เต้นล้อมเสียกันหน่อย
2: เฮ้ยโดนเส้นเลยพ่อเดินเส้นเลยมาเต้นจังโก้
1: เฮ้ยแล้วก็เต้นหนุกหนานะไอ้หนุกหนากันก
3: ็JSPKK
0: แล้วมาเล่นครับ
1: พักกินเฮ้ยแล้วสร้อยเสียไปไหนอ่ะสร้อยมึงอยู่นี่ยังไง
0: เอ้าแล้วมึงเอาสร้อยกูไปทำไม
1: กูจะทำของใส่มึงแต่ทำไม่ได้เพราะมีนี่ป้องกันไงคราวนี้แหละกูทำใส่มึงแล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวก่อนนะนี่กูไปทำอะไรให้พวกมึง
4: นั่นทำผิดแล้วยังไม่รู้ตัวอีกก็แกไปทำร้ายผู้หญิงไง
2: ผู้หญิงคนนั้นไงที่มากับเสียครับ
4: ทำร้ายเขาทำไมน่ะ
0: ก็กูไม่ชอบมัน
2: อ้าวโอ้ไม่ชอบมันหรือว่าไม่ชอบผู้หญิง
0: สองอย่างเลย
5: เอาเสียชอบผู้ชายใช่ไหมคร
0: ับ ตายรู้ได้ไงเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้ขอสารภาพเลย
5: นั่งเลย
4: เอาจริงๆไงนะเสียชอบผู้ชายจริงเหรอ
0: ตบจมทำไมอ่ะดูไม่ออกเลย
5: ถ
0: ึ
5: งว่าตัวเป็นเสียใจเป็นเจ
6: เป็นไรไหมคะเนี่ย
0: บอกให้นะจริงๆอ่ะฉันไม่อยากเป็นเสียหรอกนะครอบครัวเจ๊เนี่ยคือสืบทอดมาตลอดเรื่องต้องให้ท่านเป็นแบบเนี้ยรุ่นสู่รุ่นน่ะ
1: แล้วทำไมต้องมาตีผู้หญิงด้วยตีน้องด้วยฮะ
0: คือจะเล่าให้ฟังเด็กคนนี้เขาพ่อแม่เขามาให้เลี้ยงพ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วแล้วฉันก็เลี้ยงไม่ต้องกับเด็กแต่มันนิสัยไม่ดีชอบรักมีขโมยน้อยฉันก็ต้องตีสิ
7: คดีพลิกเลยนะครับนี่แบบเนี้ย
1: เอาแล้วที่น้องให้มาให้ผมทำของใส่เสียเรื่องอะไรอ่ะ
0: อีเด็กคนนี้มันพยายามจะให้ทำเจ๊หลายรอบแล้วแต่ครั้งนี้มันพยายามจะให้เจ๊ตายจริงๆเจ๊คิดและเจ๊บอกตรงนะเจ๊อยากตายอาจารย์ช่วยเจ๊ด้วยนะ
1: จะให้อาจารย์ช่วยเรื่องอะไรอ่ะ
0: เจ๊ไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเจ๊อยากตาย
2: มันลุงกระทืบเจ๊ให้ตายเลยไหม
6: เจ๊เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วล่ะค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ครับผมว่าตัวเราเลือกเองได้ครับเจ๊
0: เออ
8: เราจะได้ไม่อึดอัดด้วย
1: เนี่ยใครจะนับถือหรือไม่นับถือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราประพฤติตัวเอง
0: ขอบคุณนะทุกคนที่เข้าใจเจ๊และหวังดีกับเจ๊ทุกคนเอางี้นะทุกอย่างเหมือนเดิมมื้อนี้เจ๊เลี้ยงเอง
1: เฮ้ยเจ๊คือแม่ก็อ่ะเมียละ
0: โอ้โหขอบใจมากจ้า
4: วันนี้เจ๊จะเป็นเสียเลี้ยงเองเลยใช่ไหม
0: จะเจ๊ไม่เป็นเจ๊
4: เป็นเจ๊
0: เลี้ยงเอง
4: ไม่เป็นเสียแล้ว
0: เจ๊อยากตายแล้วเจ๊จะเป็น
4: โอ้โหกว่าจะรู้จริงเอาร้องไงพี่กงร้อง
2: เพลงเขาเปิดอยู่นี่ไงเปิดในโทรศัพท์ไว้แล้ว
4: โอ้โห
2: เฮ้ยมึงเต้นคนเดียว
1: นี่กระหมายถามขอโทษนะสามตัวมึงเนี่ยไม่คิดจะทำมาหากินมึงเป็นวันๆอยู่เหรอ
0: เ
1: ออเ
0: อาเสียสภาพอย่างนี้ยังเรียกเสียอยู่เลยเฮ้ยเจ๊อยากตาย
5: โอ้โห
0: อ๋อเ
5: จ๊
0: เออจ้า
5: โอเคครับเจ๊ดู
6: ดูดูนั่งค่ะ
2: นั่งก่อน
1: เจ๊แล้วมีอะไรมาที่เหรอฮะ
0: ก็วันนี้จะบอกให้เลยนะว่าตั้งใจจะมาเลี้ยงขอบคุณพวกเธอทุกคนนี่แหละ
1: เลี้ยงอีกแล้ว
0: พี่เข้าใจเจ๊ไง
4: ด้วยความยินดีนะครับเจ๊แหม
2: ไม่เห็นปฏิเสธสักมื้อเลยนะเธอเนี่ย
4: แหมก็เฮียใจดีอย่างน
2: ี้ยิ้มว่าอะไร
4: เฮียโอ้เจ๊ใจกว้างอย่างนี้ใครจะไป
0: ปาร์ตี้เนี่ยไม่เลี้ยงเลยเดี๋ยวโป่งกับทองดูแลเจ๊นะเจ๊จะให้พิเศษไม่อั้นเลย
2: เดี๋ยวต้องดูทั้งแลนะครับเสียเอ้ยหืมปองอยากตาย
0: เอ๋หยอกเจ๊ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เจ๊มีความสุขมากเลยนะพี่ทุกคนเข้าใจเจ๊
2: อ้าวเสียแก้วที่มึงมาหลบอยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ย

0: ฮะแม่ปลอมตัวซะด้วยเนี่ย
1: กูไม่ได้ปลอมนี่กูถามหน่อยมึงตามเนี่ยมึงจะเอาอะไรกับกูนักหนาเหรอ
0: ก็มาเอาชีวิตมึงไง
2: ใจเย็นนะครับผม
1: ใจเย็นก่อน
3: เฮ้ยเหม็นต้น
4: ลงกูจะกลัวเลยกูจะเหม็นต้นฟันนี้เนี่ย
3: กูบอกไม่ถูกปะเนี่ย
4: พี่ไม่ไปขี้วะ
1: นี่มึงจะมาเอาชีวิตกูแล้วมึงทำไมต้องเอากลิ่นอะไรมาด้วยเฮ้ย
0: ถ้ามึงตายตั้งแต่ตอนนี้นะนายกูจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ทายมึงก็เท่
5: โอ
0: ้
5: ยยังไงมันปิดเกลียวอะไรกันยังไงเนี่ย
3: ลุงทำอะไรสักอย่างสิ
5: จะทำอะไรกันเหร
0: อตายทำไม
5: ลุงเฮ้ย
3: ไ
5: ป
3: ล
5: งไปไปไปไปไปไปไปไป
3: ไ
5: ปไปไ
3: ปไปไป
4: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
6: ปไปไปไปไปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไ
6: ปไปไปไปไ
7: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
6: ไปไปไ
5: ปไปไปไปไปไปไปไปไ
6: ปไปไป
5: เฮ้ย
6: แ
5: กว่า
8: เออนักเลงเมื่อกี้เห็นตัวซีดเลยอ่ะเห็นมีดตัวซีดเลยอ่ะ
6: พูดเลย
3: โอ้ยไปทำแผลก่อน
6: เร็ว
8: เอาแกงเลงก็เลยชักมีดหน้าซีดเดียว
1: นี่เจ๊ต้องขอบคุณอาจารย์คงมากเลยนะจ๊ะนี่ถ้าไม่ได้อาจารย์เนี่ยเจ๊คงตายไปแล้วแหละ
9: ก็ดีนะจะได้สมใจไงเห็นพูดเจ๊อยากตายเจ๊อยากตายอยู่นั่นแหละ
1: คุณไม่ต้องมาเสือกหรอกกูยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลากูตายกูเอง
9: เจ๊อยากตา
1: ของกู
9: ยืมหน่อย
6: เฮ้ยเดี๋ยวขอถามสักคำนะใครถีบกูให้เอามือไปรับมีดอ่ะมึงไหวศีล
9: โอ้พี่ถึงผมไม่ถีบพี่อ่ะพี่ก็ไปรับอยู่แล้วผมรู้อ่ะนิสัยพี่อ่ะ
8: เจ๊แต่ว่าไปนะพ่อกับเจ๊มันเข้ากันนะ
1: พูดดีมากเลยนะเธอเนี่ย
9: เจ๊อยากตา
1: เอาอีกแยะ
8: ลุงกระทืบเจ๊ตายเลยไหม
1: ตายใจลอยพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะพี่ช่วยเจ๊ไว้ถ้ามีอะไรอยากให้เจ๊ช่วยบอกเจ๊ได้เลยนะจ๊ะแต่เจ๊ขออะไรอย่างนะไหมจ๊ะ
10: โอ้เจ๊สามอย่างก็ได้ครับ
1: คืนนี้เจ๊ขอนอนที่นี่ด้วยได้ไหมเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ยังไม่ปลอดภัยเลยแล้วก็อยากอยู่ดูแลอาจารย์คงด้วย
10: เจ๊เต็มที่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมว่าจะไปนอนกับแฟนด้วย
9: ทำไมมันเหมือนกูจังวะ
10: เอาไปด้วยกันเหรอ
9: ไปเหมือนกัน
1: แค่นั้นโปรดทองลุงหมายมันนอนกับเพื่อนเจ๊นะเจ๊ได้ปลอดภัย
9: โปรไม่ว่างนี่ไอ้ทองว่างอยู่
10: ต่ออะไรนะครับโปร
9: ทองไม่เกี่ยวเลยครับทอง
6: เผื่อเอ็งจะรวยไงเอ็งไม่อยากกลับไปหาสาวคนนั้นนี่อยู่กับเจ๊จะไปรวยยังไงล่ะครับตา
9: เจ็บนิดเดียว
6: เจ็บอะไรนะโปรเงา
1: ช่วยเจ๊เขามีความสุขสักคืนนึง
11: เอ้ยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเจ๊นอนที่นี่ก็ได้ดูแลลุงคงแล้วก็ทำแผลที่มือให้ด้วย
6: แล้วไม่มีใครถามความสมัครใจบ้างเหรอเฮ้ย
9: โอ้ก็มือเราเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะ
1: อืม
9: เดี๋ยวก็เนี่ยช่วงจังหวะดีก็เดี๋ยวให้เจ๊เขาช่วย
6: ช่วยเลย
9: เอ้าก็ป้อนข้าวไง
1: กินข้าวด้วยแล้วให้เจ๊กินด้วยไงจ๊ะไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแค่ว่ากินขนมเจ๊
9: ไม่อยากจะขนมนะ
6: จังหวะกู
9: ไม่ใช่ไม่มีใครเคยกินนะ
3: โอ้โห
9: ข้างในขนมนะนี่ขนมเจ๊อ่ะ
6: งั้นพวกเราลงไปข้างล่างกันเถอะจะดีกว่าไหม
8: ว่าจะพูดอยู่แล้ว
6: จะได้ให้เขาดูแลกันเอง
9: ตาตาตาไอ้ทองมันไปหน้ามันตกกระจายเลยไปทำอะไรมันเนี่ย
6: ตึงโบท็อก
9: ไม่ฉีดทำไมวะ
6: โถแนะนำเพชร
1: เขตปอดคนรวงขอดูไส้อ่อนหน่อยได้ไหมจ๊ะ
6: บ้าหรือไงล่ะ
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยากจะขัดใจเจ๊เจ๊ไม่ใช่นางฟ้าแต่สามารถพาจางขึ้นสวรรค์ได้นะจ๊ะ
6: กูเห็นภาพกูโอ้โหกูอยากตาย
1: ของเจ๊
6: เจ
1: ๊อยากตาย
6: แป๊บนึงพวกมึงยังไม่ลงไปกันเหรอเนี่ยเงียบดูเลยกันเหร
11: อไปแข่งกันเป็นไงบ้างก็ไม่รู้จะไหวไหมเนี่ย
3: เฮ้ยมาแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยปะ
11: เหนื่อยมากพี่โหเหนื่อยจนเสียงแหบเสียงแห้งเลยเหรอ
10: เหนื่อยตะโกนนะสิ
11: อุ๊ยออกแรงมันก็ต้องตะโกนแบบนี้แหละพี่
10: ไม่ใช่ตะโกนร้องเพลงค่ะ
11: เพลงอะไรอ่ะที่ไฮล็อกมีฐานร้องเพลงด้วยเหรอ
12: คนละไฮล็อกเลยพี่โม
11: เดี๋ยวไฮล็อกไหน

0: นี่สิก็ซื้อบัตรคอนเสิร์ตเป้ไฮล็อก
1: เป้ไฮล็อกเป้ไฮล็อกกูจะรู้ไหมล่ะก็มันไฮล็อกไฮล็อกอะไรนั้นเหมือนกันอ่ะ
2: สรุปก็คือไปคอนเสิร์ตพี่เป้ไฮล็อกมาก
0: ูอยากรู้ผู้ชายถอดเสื้อ
1: มีมึงไม่เห็นหรอผู้ชายผมยาวเต็มเลย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะThank you.

หารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูก

ข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ Select ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
2: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
2: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ

0: ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลยกลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
0: เปิดแอร์ทำอีก
1: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Garrison Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
1: ะ
2: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
2: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
2: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
2: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
1: ค่ะ
2: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
2: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
2: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
2: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
2: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
2: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
2: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
2: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
2: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
2: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
2: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
2: เ
1: ขี่ยวถูกจริงท
2: ุ
1: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
2: ้
1: นแล้วคุณผู้ชมเห็นมั้ยความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้มั้ย
2: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชม
2: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริง
1: ๆใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อมั้ย

0: ใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี
1: ้
0: คือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี้นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับ

นอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามินอีในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่า
ฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่าContraprotective and anti-inflammatory effects of sesamine อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่2เราอยากดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamine on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก contraprotective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamine attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอหลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลย3งานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะSesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances
through modulating P38 and JNK signaling pathways.

อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอไมโครกลีออนเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamin stimulated osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ออสติโอคลาสเมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสเนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamin อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Cell Death Ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น Triple Negative Breast Cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamin promotes new ripe outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันเนี้ยเป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamin induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุด

ท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วๆงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆ ในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีนมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้แน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยัน
ผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักต์ไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักต์คือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักต์ไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักต์สารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละโรงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสตรักต์เท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสตรักต์อย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กสตรักต์มีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามิซีดเอ็กสตรักต์นะ
50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินเซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช้เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้างนะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่า
ไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับ

0: แต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็คือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: ก
1: ว่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
1: ้
2: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามิน A ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: เยอะแยะมากมาย
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะ
1: ครับ
2: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: ครับ
2: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ลอยอยู
2: ่ตัวดีค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
2: ไม่เกิน200
3: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
3: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
3: นะครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
3: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอล
3: ครับ
2: ออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
3: ั
2: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
3: ค่ะ
2: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
3: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
2: ์ค่ะ
3: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา 8,000
2: 4,000
3: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
2: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
3: ครับ
2: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
3: ก
2: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
3: โอเคครับ
2: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
3: ่
2: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000
3: ppm

0: ะคะ
1: ท
0: ีนี้ตัว Original นี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา
0: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอก เครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ค
0: แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ไม่ได้ทั้งหมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็คือ
1: เ
0: พราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจาก

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็ชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนนึงคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะ

0: นี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่าง

0: างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
1: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรนิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
11: เพิ่งคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่True Selectทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ

0: มันมาเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
1: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
2: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
3: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
4: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
0: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
1: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
4: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
3: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
0: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเปื้อนเนื้อนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเลยค่ะครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
2: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
5: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
2: เปิดแอร์ทำอีก
5: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
6: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
5: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
5: ะ
6: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
5: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
6: คุณผู้ชม
5: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้แต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
6: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
5: ม
6: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
5: ะ
6: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
5: ะ
6: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
5: คะ
6: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
5: ค
6: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
5: ์
6: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
5: ัน
6: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
5: ตื่นขึ้นเน
6: า
5: ะ
6: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
5: ยกข
6: ึ้
5: น
6: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
5: คะ
6: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
5: คือ
6: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
5: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
6: ใช่แล้ว
5: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
6: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
5: า
6: ะ
5: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื้นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน

0: แพง
1: เหี่ยวถูกจริงท
0: ุ
1: กอย
0: ่
1: างเลย
0: คุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยาบกร้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
2: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
2: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: วอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
2: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
2: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
2: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
2: ท
0: ั
2: ้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
2: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
2: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
2: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดน
2: ึ
0: ง
2: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
2: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
2: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
2: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
2: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึง
2: ค
0: ือ
2: น้อยแล้วยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
2: ้
0: เองเลย
2: เ
0: ราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
2: ัน
0: จะมีผื่น
2: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
2: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
2: จากพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนนายคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
2: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
2: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่ง

0: ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพูพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
2: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
1: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
2: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือน

0: ัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
2: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
2: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
2: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมากแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
3: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
0: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
0: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
1: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตีสามตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่หนึ่งอย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
0: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
1: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
0: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจ

0: อนการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับนั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
0: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
0: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
0: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
1: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มเล่นตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือเข้าบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆเข้าบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอน

0: กลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง Deep Sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
1: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
0: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
1: แล้วอันดับ2คะ
0: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
0: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
0: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
0: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
2: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
2: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดนั้นผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อยพรีเฟอร์นะครับชอบ

เรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลงั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับอ่ะข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นดังนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก

HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงนะครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี้ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยังน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแสดงว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ 6 ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าออริจินอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าออริจินอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารออริจินอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสพในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ออริจินอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีออริจินอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับ

อันที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนเกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะครับผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะครับถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับ
ขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหม

0: เขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั้นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอกไก่นะครับข้อขอไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆก็คือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้ครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆ นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน